0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่รวมพลังจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบถุงพระราชทานและให้บริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนกว่า28หน่วยงานโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรับมอบถุงพระราชทานจากผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์และเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้แทนชุมชนเพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่พระราชทานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน100ถุงภายในงานมีการจัดกิจกรรมบริการประชาชนหลากหลายได้แก่พิธีมอบถุงพระราชทานแก่ผู้แทนผู้นำชุมชนการแจกอาหารพระราชทานการแจกพืชผักเพื่อนำไปประกอบอาหารการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการตัดผมฟรีการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาและบริการสาธารณะอื่นๆอีกมากมายโดยเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการในกิจกรรมต่างๆได้ในระหว่างเวลา 9:00 นถึง 15:00 นณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
10: ตอนเห็นกงจักเห็นดอกบัว
9: ร้านไอศกรีม
11: ดีใจด้วยนะชัยเอมในที่สุดเธอก็ชนะเรียงความดีนะที่สองคนนั้นน่ะยอมสารภาพกับอาจารย์ว่าเป็นคนขโมยเรียงความเธอไปส่งจริงๆนั่นสิแต่จะว่าไปก็น่าสงสารนะเพื่อนๆในคณะพอรู้เข้าก็ไม่มีใครยอมคบด้วยเลยตายยากจริงๆเลย
12: ขอบคุณมากนะที่ไม่เอาเรื่องพวกเราทั้งคู่เห็นกงจักเป็นดอกบัวแท้ๆ
13: แปลว่าอะไรเธอรู้เหรอ
12: มาจากละครน่ะ
11: เอาละฉันไม่โกรธเธอหรอกสำนวนเห็นกงจักเป็นดอกบัวหมายถึงการเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้ต้องรับโทษ
14: เอ้ยเหมือนเราสองคนเป๊ะเลยนะเอ๊ถ้าอย่างนั้นฉันขอเป็นดอกลิลลี่แทนได้มะมันไฮโซกับดอกบัวตั้งเยอะน่ะ
15: แต่ฉันว่าเธอเหมาะกับดอกหน้าวัวที่สุดเลยนะ
14: เด็กโมเธอเนี่ย

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เทศบาลนครยะลาจับมือภาคีเครือข่ายหนุนเยาวชนค้นพบตนเองเลือกเส้นทางอนาคตอย่างเท่าทันอาชีพยุค AI เทศบาลนครยะลาเดินหน้าเตรียมความพร้อมให้เยาวชนในพื้นที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีจัดกิจกรรมนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพครั้งที่10ภายใต้แนวคิดงานที่ชอบอาชีพที่ใช่ในยุค AI มาแรงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัดความสนใจของเยาวชนในเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างทางเลือกการศึกษาให้กับเยาวชนได้ค้นพบความถนัดความสนใจในสาขาอาชีพของตนเองได้พัฒนาครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเยาวชนให้มีคุณภาพมีความพร้อมในการจัดการการศึกษาทันต่อความเปลี่ยนแปลงการแข่งขันในทุกๆด้านในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญและเริ่มเข้าแทรกแซงตลาดแรงงานอย่างรวดเร็วการวางแผนการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันเทศบาลนครยะลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงได้ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของเยาวชนในเขตเทศบาลนครยะลาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ขึ้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในเขตเทศบาลนครยะลาปีการศึกษาละ 2,000 กว่าคนการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมออกบูธนิทรรศการและให้ความรู้แก่เยาวชนอย่างคับคั่งโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทินิทรรศการเปิดโลกการศึกษาและอาชีพอนาคตเจาะลึกหลักสูตรการเรียนและสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในยุค AI การทดสอบค้นหาความถนัดกิจกรรมที่จะช่วยให้เยาวชนเข้าใจจุดแข็งความสนใจและศักยภาพที่แท้จริงของตนเองและการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พูดคุยกับรุ่นพี่และตัวแทนจากองค์กรขั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันวางรากฐานและสร้างโอกาสสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: ตอนการแพทย์แผนไทยตอนที่1
16: เป็นอะไรน่ะก้าวแต้ม
17: ฉันปวดหลังจังเลยอ่ะโอ้ย
16: ปวดมากเลยเหรอก้าวแต้ม
17: ก็เพราะนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั้งวันไม่ยอมออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายก็ปวดหลังอย่างนี้ล่ะ
16: ถ้าอย่างนั้นฉันจะพาก้าวแต้มไปหาหมอดีไหมจ๊ะ
17: ไม่ไปก้าวแต้มกลัวหมอไม่ไปอ่ะโอ้ไปก็ได้จ้า
18: แปลกจังที่นี่ไม่เหมือนโรงพยาบาลที่ฉันเคยไปเลย
16: ที่นี่คือคลินิกแพทย์แผนไทยจ้ะ
18: แพทย์แผนไทยคืออะไรล่ะจ๊ะ
16: การแพทย์แผนไทยก็คือศาสตร์การรักษาแขนงหนึ่งเหมือนการแพทย์แผนปัจจุบันนั่นแหละจ้ะแต่การแพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเพราะเป็นภูมิปัญญาของไทยเราเอง
18: แล้วคุณหมอของแพทย์แผนไทยเหมือนกับคุณหมอทั่วๆไปหรือเปล่า
16: ก็เป็นหมอรักษาโรคเหมือนกันจ้ะแต่ผู้ที่จะศึกษาวิชาการแพทย์เพื่อให้เป็นหมอแผนไทยโบราณได้นั้นต้องศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยอย่างถี่ถ้วนจนเชี่ยวชาญชำนาญ
18: ก้าวแต้มไหวหรือเปล่าหน้าซีดเฉียว
17: โอ้ฉันกลัวเข็มฉีดยา
16: ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะก้าวแต้มแพทย์แผนไทยโบราณมีวิธีการรักษาที่แตกต่างจากแพทย์แผนปัจจุบันมากทีเดียวตำราแพทย์เล่มนี้เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กล่าวว่า
19: หมอที่จะเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญในการรักษาโรคได้นั้นต้องรู้กิจ4ประการคือ 1. รู้ที่ตั้งที่แรกเกิดของโรคหมายถึงรู้สมมติฐานของโรค2. รู้จักชื่อโรคหมายถึงรู้ลักษณะและอาการป่วยต่างๆซึ่งได้กำหนดชื่อไว้เช่นโรคหวัดโรคลม 3. รู้จักยาสำหรับแก้โรคหมายถึงต้องรู้จักตัวยาสรรพคุณยาพิกัดยาและการปรุงยาที่ผสมใช้ตามวิธี 4. รู้จักว่ายาอย่างใดควรจะใช้แก้โรคชนิดใด
17: โอ้โหแพทย์แผนไทยโบราณนี่เก่งจังไม่แพ้แพทย์แผนปัจจุบันเลยนะจ๊ะอย่างนี้ก้าวแต้มก็สบายใจได้ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะ
11: ไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากกินยามันขม
20: โบราณท่านว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะจ๊ะก้าวแต้ม
11: ถ้างั้นเป็นลมดีกว่า
17: โถเอ้ยยังไม่ทันได้รักษาเลย
21: พบกันใหม่นะคะ
22: ครับผมก็ได้รับสายแปลกๆอยู่ตลอดเวลาที่คนก็โทรเข้ามามีสายแปลกๆเข้ามาเนี่ยครับทั้งนี้เนี่ยพร้อมทั้งท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ได้ร่วมวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ที่จตุรัสกินอันเหมินเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการปกติธรรมดาที่เวลาไปเยือนประเทศจีนเนี่ยผู้นำต่างประเทศก็จะไปวางพวงมาลาที่จตุรัสกินอันเหมินคงจำกันได้ที่มีนักศึกษาที่ประท้วงเนี่ยนะครับก็อยากจะเปลี่ยนแปลงระบอบคอมมิวนิสต์ให้เป็นประชาธิปไตยนะครับตอนพบกับท่านจาวเหลือที่ท่านประธานสภาประชาชนชาติจีนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เรียกว่าจะมีการไปวางพวงมาลาแล้วก็เจอท่านประธานสภาชาติจีนอย่างไรก็ตามหนึ่งนะครับที่มหาศาลาประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่งแล้วก็มีการประชุมร่วมกันสี่ด้านทั้งด้านการเมืองด้านความมั่นคงด้านสภาวะเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนการท่องเที่ยววัฒนธรรมการเข้าใจสร้างความใกล้ชิดระหว่างกันทั้งสองประเทศระหว่างไทยกับจีนความร่วมมือระดับภูมิภาคจากศูนย์กลางอาเซียนและความร่วมมือของชาวไทยจีนเนี่ยนะครับจากศูนย์สันติภาพในสหภาพเมียนมาแล้วก็เชิญประธานสภาเย็นของประเทศจีนเนี่ยนะครับเย็นภายในครบรอบในรอบ55 ปีซึ่งประธานสภาแห่งชาติจีนเนี่ยก็กล่าวว่าการเยือนของนายกประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากและการเข้าร่วมประชุมของ WIC 2026เนี่ยก็เยี่ยมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งสองฝ่ายก็ขอให้เกิดความร่วมมือในเชิงพี่น้องเนี่ยนะครับในเชิงรูปธรรมเป็นประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวก็ถือว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะสะสมไม่ก่อให้เกิดในเรื่องของการเยือนประเทศจีนซึ่งเรียกว่าการหารือเต็มคณะระหว่างนายกไทยกับประธานกับนายกรัฐมนตรีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยก็ถือเป็นหมุดหมายสำคัญระหว่างการต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนไปในทิศทางใดบ้างเนี่ยนะครับหนึ่งในผลลัพธ์ที่สำคัญการยินในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการนักลงทุนจีนซึ่งความเชื่อมั่นนักลงทุนจีนเนี่ยส่งสัญญาณบวกที่ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมากเนี่ยนะครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมีประชากร 1,500 กว่าล้านเกือบจะ 1,600 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตรถไฟฟ้าเนี่ย EV เนี่ยนะครับก็ส่งมาอย่างมากมายและคนไทยก็นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยต้องโปรดระมัดระวังนะครับก็มีสาเหตุจากในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยก็เกิดระเบิดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเวลาผมไปซื้อรถที่ผมมักจะใช้รถน้ำมันเบนซิน9195หรือดีเซลก็พลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ปวดระวังแต่อย่างไรก็ตามก็มีการพัฒนาดีอย่างมากเลยนะครับไฮบริดไฮบริดเนี่ยก็ถือว่าการพัฒนาที่เรียกว่าดีขึ้นอย่างไรก็ตามก็เรียกว่าต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยไฮบริดเนี่ยทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยอาจจะวิ่งได้ประมาณ500-600กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศจีนเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดนะครับเป็นเรียกว่าเป็นประเทศจีนเนี่ยเป็นพี่ใหญ่นะครับก็คอยดูแลทั้งประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการค้าการลงทุนเนี่ยแล้วก็เป็นพี่ใหญ่แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นคอยเรียกว่าคอยอุ้มชูกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะครับในอย่างไรก็ตามมาดูถึงเรื่องของรัฐบาลไทยเนี่ยก็โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับว่าจะอยู่ยาวนานขนาดไหนอาจจะมาหมอดูก็หมอเดาบอกว่าในส่วนของรัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบเทอมนะครับทั้งนี้เนี่ยครับส่วนรัฐบาลใหม่ไทยแลนด์21 กรกฎาคมนี้เนี่ยก็มีการยกระดับนะครับนักศึกษาก็ ็อนาคตกับสภาวะเศรษฐกิจยกกำลังสองท่านรองโฆษกก็กล่าวว่างานนี้จะยิ่งใหญ่มากเป็นการที่ยากมากที่จะยกระดับทุนมนุษย์เนี่ยนะครับหรือ human capital เนี่ยผลิตกำลัง5กระทรวงหลักเนี่ยเป้าหมายก็ยกระดับทุกสาขาอาชีพพลิกโฉมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อสังคมยกระดับยุคใหม่จัดวันที่21กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็ผ่านไปแล้วเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เป็นการยกกำลัง2ก็มีกระทรวงศึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็กระทรวงแรงงานด้วยอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นะครับก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะก็มีการเคลื่อนไหวอีกแล้วเป็นวงจรวัฏจักรเดิมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั้งนี้เนี่ยนะครับก็ไปดูในเรื่องของประเทศสเปนกันบ้างนะครับเจอคลื่นความร้อนเนี่ยแตะที่40องศาอาจจะพุ่งที่42องศาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อุณหภูมิก็เรียกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าอุณหภูมิหลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยอาจจะแตะที่45องศาสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องและรุนแรงที่สุดในวันพฤหัสนี้โดยบางพื้นที่อาจจะสูงสุดถึง45องศาเซลเซียสนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันส่วนประเทศไทยเรานี่อุณหภูมิก็แตะอยู่ที่ประมาณสัก44องศาเซลเซียสนะครับแต่คนไทยเนี่ยก็บอกยั่นนะครับไม่ได้เกรงกลัวอะไรอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับและก็วันอังคารนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระชนมายุของพระองค์ท่านก็74พรรษาพอดีนี่นะครับไปดูในเรื่องของกัมพูชาของประเทศไทยก็เข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำการปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกนะครับรับกังวลในเรื่องของในกรณีที่กำเนิดประโคมข่าวที่รถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางขอบเขตความปรารถนาดีจีนหวังเป็นตัวกลางแต่เรื่องนี้นะครับก็ต้องระวังกันว่าทั้งสองประเทศต้องคุยตรงกันเพราะบอกว่าจีนถี่เทาเป็นจริงส่วนน้อยแต่กระทบความรู้สึกคนไทยขอให้จีนให้ความสำคัญเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยท่านเสียสักวงเกตแจ้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวที่ในกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันเนี่ยทางการทูตระหว่างไทยกัมพูชายังไม่มีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบปะหารือผู้นำทั้งสองที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนในให้ใช้การเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่กัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องเขตแดนทางทะเลกับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับทั้งนี้ควรมีการเจรจาทั้งสองฝ่ายก่อนนะครับซึ่งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นซึ่งภายใต้การอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสนะครับซึ่งมีหลายกลไกอื่นๆเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราที่พูดคุยที่เซบูการพูดคุยเรื่องชายแดนเนี่ยเขตแดนทางบกก็ลำบากดังนั้นต้องดูกันต่อไปหรือว่าเราคุยผู้ใดระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับส่วนจีนถ้ายังจำเป็นเมื่อไหร่ก็ขอบคุณเนี่ยนะครับก็ขณะนี้ก็ปิดโอกาสในการที่จะเปิดเขตแดนทางบกทางชายแดนก็เป็นเรื่องที่ลำบากอย่างมากเลยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันไปดูในเรื่องของท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานกตรแต่งตั้งปวตรคนใหม่วันที่16วันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ22กรกฎาคมก็ปรากฏว่าจับตานะครับก็บิ๊กสำราญเนี่ยนะครับสำราญนวลมารองปวตรเนี่ยอาวุโสอันดับที่3เนี่ยได้เป็นปวตรคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับเพราะท่านได้เป็นปวตรคนใหม่ก็ถือว่าเอาละครับแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับคนตำรวจเอกสำราญนวลมาส่วนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้เนี่ยนะครับอาจจะโตเพียง 1.8 ถึง 2.1% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับของโตไม่มากนักส่วนสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะโตเพียง 4.5 หรือ 4.6% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับเงินเฟ้ออัตราเฉลี่ยเงินเฟ้อทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 4.5% ก็อาจจะโตไม่มากเนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มากทั้งประเทศไทยแล้วก็ ทั้งต่างประเทศทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับก็คิดว่าเรื่องราคาพลังงานเนี่ยนะครับก็ถึงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายถึงเรื่องของการใช้ราคาพลังงานเนี่ยนะครับแต่คนไทยโอ้โหรถราก็ติดกันมากมายทีเดียวผมคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยสนอกสนใจมากเท่าไหร่นะครับรถราก็ติดกันตลอดไม่สนใจราคาน้ำมันจะมากมายขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็คิดว่าเอาละครับมันก็คงจะต้องดูแลกันในเรื่องของราคาพลังงานและทั้งยูเครนทั้งปากีสถานสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานี่จะยืดเยื้อยาวนานขนาดไหนเราต้องติดตามมันต่อไปครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับพบกับผมใหม่ชยายิ้มเป็นไรวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฝากรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูริศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับวันนี้มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเอามาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับเพลงอินดี้ต่างๆอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็มาฟังในรายการนี้ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับและแน่นอนครับผมก็เอาคอนเทนต์มาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับกับรายการสไตล์ดีครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันต่อกันเลยแล้วท่านผู้ฟังครับท่านเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเลือดออกในสมองไหมครับภาวะฉับพลันอันตรายครับสาเหตุใหญ่จากหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยซึ่งไอ้เจ้าเลือดออกในสมองนี่ครับก็เป็นภาวะที่เกิดจากการแตกหรือว่ารั่วของหลอดเลือดในสมองครับทำให้เลือดออกแล้วก็กระจายไปในเนื้อสมองส่งผลทำให้สมองเนี่ยขาดออกซิเจนจนเกิดการเสียหายของเซลล์สมองครับซึ่งทำให้ผู้ป่วยพิการถาวรหรือแม้แต่เสียชีวิตได้เลยครับเพราะว่าเลือดที่ออกจะไปกดทับกับเนื้อเยื่อสมองครับและทำให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทครับโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดเลือดออกการบวมหรือว่าการกดเปียกจากเจ้าก้อนเลือดนั่นเองฮะบางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับว่าข้างในเป็นยังไงใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังเนี่ยเมื่อมีภาวะเลือดออกในสมองหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงอันนี้หลายท่านก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับเราเบรกกันไว้ก่อนครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดี

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้ามีภาวะเลือดออกในสมองหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยอาการเนี่ยมันดูยังไงมันเป็นยังไงอาการที่ชัดเจนของเจ้าโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับซึ่งทำให้ภาวะเลือดออกในสมองเนี่ยก็จะมีหนึ่งครับปวดศีรษะรุนแรงแบบฉับพลันนะสองรู้สึกอ่อนแรงชาที่แขนหรือว่าขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะสามมีปัญหาในการพูดนะไม่เข้าใจคำพูดตอบคำถามง่ายๆไม่ได้ฮะมันงงไปหมดเลย 4. เกิดปัญหาของการมองเห็นครับ 5. เดินเซ 6. เวียนศีรษะครับ 7. สูญเสียการทรงตัว 8. ครับอาจเกิดภาวะความรู้สึกตัวค่อยๆลดลงหรือว่าหมดสตินั่นเองฮะนี่ก็เป็นอาการครับเพื่อรีเช็คแบบคร่าวๆครับว่าเฮ้ยนี่มันใช่ภาวะเลือดออกในสมองหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกหรือเปล่านั่นเองครับท่านผู้ฟังและอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลักๆเลยครับก็คือความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่ครับหรือว่าได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นประจำครับโรคอ้วนครับโรคเบาหวานหรือว่าการมีไขมันในเลือดสูงการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำครับมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและสุดท้ายการกินยาหรือได้รับยาบางชนิดที่อาจทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนี่ก็เป็นสาเหตุนั่นเองครับที่ทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีรักษาภาวะเลือดออกในสมองในช่วงหน้ากับรายการสวัสดีครับ

าครับท่านผู้ฟังครับวิธีในการรักษาภาวะเลือดออกในสมองครับสำหรับการรักษาของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสาเหตุตำแหน่งและขนาดของความเสียหายของหลอดเลือดนั่นเองครับรวมถึงปริมาณเลือดที่ออกและอาการของผู้ป่วยซึ่งวิธีการรักษาอาจรวมถึงการให้ยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตด้วยการให้ยาหรือว่าสารประกอบจากเลือดเพื่อต้านฤทธิ์ของยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดครับที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเพื่อเอาเลือดออกหรือว่าลดความดันสมองครับและก็การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการรักษาครับการดูแลด้วยทีมแพทย์สหสาขาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีประสบการณ์จึงมีความสำคัญมากครับในการรักษาผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมองนั่นเองครับแล้วเรารู้และวิธีในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วถ้าจะป้องกันล่ะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเลือดออกในสมองครับซึ่งการป้องกันเนี่ยครับก็สามารถทำได้โดย 1. ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติครับ 2. หลีกเลี่ยงเลยครับการสูบบุหรี่แล้วก็การที่เราไปนั่งดมรับควันบุหรี่มือ2นั่นเองครับ 3. รับประทานอาหารในปริมาณที่พอดีอย่างสมดุลและออกกำลังกายเป็นประจำครับเพื่อให้หลอดเลือดแข็งแรงป้องกันการสะสมไขมันในหลอดเลือดนั่นเอง 4. จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ครับ5. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนั่นเองครับนี่ก็เป็นเหล่าวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหลอดเลือดในสมองหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับแล้วเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเลือดออกในสมองเนี่ยก็เป็นอะไรที่อันตรายนะครับเพราะมันฉับพลันจริงๆนะเพราะว่ามันเราไม่มีทางรู้ได้นะครับบางทีการสังเกตอาการนี่อาจจะดูไม่ออกหรือว่าพอเป็นทีแล้วมันเรียกได้ว่าวินาทีชีวิตเลยดีกว่าแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับก็ไปปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าทางแพทย์ก็จะพร้อมดูแลท่านอยู่แล้วนะครับทั้งจะช่วยในการรักษาแล้วก็ป้องกันเลือดออกในสมองด้วยนะครับเพราะว่าทางแพทย์เนี่ยเขาก็เชี่ยวชาญมากนั่นเองครับถ้าท่านเองหรือว่าคนในครอบครัวนะครับว่ามีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยหรือว่าพบอาการที่รู้สึกว่าเป็นกังวลเมื่อไหร่ก็ติดต่อนัดหมายเลยครับปรึกษาแพทย์นะเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อหาความเสี่ยงแล้วก็รอยโรคที่ซ่อนอยู่อย่างละเอียดเลยก็จะเป็นทั้งการป้องกันแล้วก็รีบรักษาก่อนที่มันจะลุกลามรุนแรงจนเกิดภาวะที่เป็นอันตรายต่อบุคคลในครอบครัวรวมถึงตัวท่านเองนั่นเองครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมภูดิศศิรุตก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้ง
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังสร้างเซฟโซนที่ใจพัฒนาผู้ต้องขังด้วยหลักธรรมพระราชทานที่เรือนจำกลางเชียงใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังขับเคลื่อนหลักธรรมพระราชทานภายใต้โครงการธรรมนาวาวังสร้างเซฟโซนที่ใจพัฒนาตนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและคุณธรรมผู้ต้องขังโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธีสำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน240คนประกอบด้วยผู้ต้องขังที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ200คนและเจ้าหน้าที่เรือนจำ400คนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่23วัดป่าเนรมิตและคณะพระวิทยากรเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสร้างเซฟโซนที่ใจและพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายในกิจกรรมมีคณะพระวิทยากรนำโดยพระเทพเมธีวชิรดิโลกเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยบรรยายธรรมพระราชทานในหัวข้อยา2เม็ดวัคซีนใจพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมและการฝึกสติเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเกิดการพัฒนาจิตใจมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเมื่อพ้นโทษคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชมโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมนั้นไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับแล้ววันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาสำรวจการใช้ภาษาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมครับกับคำว่าเกาเหลาในเบื้องต้นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าเกาเหลากันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยร้านนี้เลยครับเกาเหลาร้านพี่เนี่ยใส่อะไรบ้างครับ
1: จะมีพวกเป็ดตุ๋นน่องพวกเนื้อเป็ดพะโล้แล้วก็เครื่องในเลือดผักก็จะมีผักนี่ค่ะถั่วงอกแล้วก็คะน้า
0: ครับ
1: สองอย่างแต่เส้นไม่ใส่ค่ะก็ไม่งั้นไม่ใช่เกาเหลา
0: เกาเหลาต้องไม่ใส่เส้นครับแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาเข้าใจคำว่าเกาเหลาว่ายังไงครับ
2: มันน่าจะมาจากภาษาจีนนะคะ
3: ก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใส่แป้งค่ะ
4: เกาเหลาอร่อยดีครับชอบมากเลยครับผม
5: ก็เป็นของกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่มีเส้นอ่ะ
4: เขาไม่กินเส้นไงนะพี่เลยไม่มีเส้นเลยเป็นเกาเหลาครับ
0: โดยทั่วไปแล้วนะครับเราได้ความหมายของคำว่าเกาเหลา2แบบด้วยกันสำหรับนักชิมแล้วเกาเหลาน่าจะมาจากภาษาจีนคำว่าเกาโหลซึ่งหมายถึงอาหารที่ทำจากเนื้อตุ๋นกับสมุนไพรแล้วก็มีผักครับเกาเหลาตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นคำนามหมายถึงแกงที่มีลักษณะอย่างแกงจืดและอีกความหมายหนึ่งคำว่าเกาเหลานะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเป็นคำกริยาหมายถึงไม่ถูกกันไม่ถูกกันน่าจะมาจากสำนวนที่ว่าไม่กินเส้นความหมายก็คือไม่ถูกกันเมื่อไม่กินเส้นไม่ใส่เส้นหมายถึงเกาเหลานั่นเองครับ
6: ดาราเขาเกาเหลากับคนนั้นคนนี้แบบไม่ถูกกัน
7: เคยมีปัญหากันมาก่อน
8: ไม่ลงรอยกัน
9: ไม่ค่อยถูกกันนะครับ
0: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
10: อานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจน

0: องคุณ
1: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

งแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานร

0: มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: แม่ลูกจะจอดซื้ออะไรล่ะลูก
2: เอาละครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
1: ฮะอะไรนะลูก
2: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
2: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
3: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีผมภารกรคำเดชในฐานะของนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับสำหรับรายการของเราคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวทเชียงใหม่นะครับก็มีหลากหลายคลื่นความถี่ที่ออกอากาศสำหรับรายการของเฮานะครับเดี๋ยวผมจะได้แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสำหรับทีมงานของเฮานะครับก็จะมีอยู่2ท่านนะครับตอนนี้หลักๆด้วยกันที่อยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับหลักๆก็จะมีผมนะครับสลับกับน้องธเนศนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาเจอกับคุณผู้ฟังนะครับก็สามารถรับฟังได้นะครับในช่วงวันเสาร์ 10:10 จนถึง 11:00 นะครับผ่านทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98.0 MHz แล้วก็AM 639 GHz นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับจะเจอกันนี้วันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่25เดือนกรกฎาคม2569นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ปลายเดือนนะครับปลายเดือนที่7ของปีนี้กันแล้วนะครับกำเดียวเนี่ยแห่งไปกี่วันก็จะเปลี่ยนเข้าสู่เดือนใหม่นะครับเดือนที่8ของปีนี้แล้วนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีวันหยุดนะครับค่อมกันอยู่เนาะหลายๆคนอาจจะลางานวันจันทร์นะครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันทำงานเนาะแล้วก็จากนั้นก็จะหยุดแฮม2วันนะครับในวันที่28เนาะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็วันที่29นะครับก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับบางองค์กรเนี่ยก็หยุดถึงวันที่30พุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำงานแค่วันเดียวเนาะวันที่27วันเดียวบางคนก็ล่วงลาก็จะหยุดหลายวันนะครับแต่ว่าบางสถานศึกษาก็ หยุดเรียกว่าตั้งแต่วันที่25นะครับไปจนถึงพุ่นเลยนะครับวันที่1วันที่2ก็เลยก็มีนะครับก็จะได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นห้องว่าเป็นช่วงที่ต้องเคลียร์งานเนาะต้องทำงานนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องทำงานแข่งกับเรื่องของเวลานะครับตรงนี้นะครับจะได้แล้วก็ฝากติดตามมาฟังรายการของเราต่อเนื่องแล้วกันนะครับสำหรับทิศนี้นะครับก็มีเนื้อหาสาระมาฝากคุณฟังเหมือนเช่นกู้เตื้อนะครับเพราะจะเป็นข้อมูลนอกหลายท่านสอบถามนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ได้ยื่นพนักงานได้แสดงความจำนงไปเนี่ยมันผ่านบัตรผ่านอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาอู้กันนะครับและก็แห่งงานหนึ่งนะครับเป็นงานดีๆก็คือเมื่อวันที่24กับ25นะครับก็คือตะวันก็วันนี้เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยทางภาครัฐเองเพิ่นก็ได้จัดมหกรรมเพิ่นเฮาว่าเป็นงานUniversal Design นะครับซึ่งเราจะได้มาอู้ว่าแบบUniversal Design เนี่ยคืออะไรอย่างนะครับแล้วก็จุดประสงค์หลักเนี่ยคืออย่างพ้องนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะอู้ถึงในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะได้มาอู้กันว่าแบบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอย่างมาพ้องนะครับแล้วก็กิจกรรมเด่นๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีอย่างพ้องนะครับก็จะได้มาอู้กันในรายการตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าทักทายกันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าพักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการครับ

ครับคุณฟังก็ปิ๊กมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการนะครับในรอบประมาณ2เดือนที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังในส่วนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรด้านคนพิการนะครับที่มีเป้าหมายในการดูแลนะครับคนตาบอดในจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยก็มีหลากหลายโครงการนะครับหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฮื้อความรู้นะครับแล้วก็ฮื้ออาชีพกับพี่น้องคนตาบอดนะครับอาจจะยกตัวอย่างในช่วงนี้สักหน่อยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีนะครับตั้งแต่ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภามาจนถึงช่วงเนี้ยนะครับหลักๆก็จะมีอย่างโครงการนะครับอบรมในเรื่องของการฮื้อความรู้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมสมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งได้งบประมาณจากทางกสทช.เนาะอันนี้ก็จัดผ่านไปนะครับมีกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงในเรื่องขององค์ความรู้กันหลายท่านเลยทีเดียวนะครับจัดไปเมื่อวันที่31แล้วก็วันที่1 31เดือนพฤษภาคมแล้วก็1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็แถมหนึ่งโครงการนะครับก็เป็นโครงการในเรื่องของการลดความสูญเสียนะครับที่เกิดจากสารภัยต่างๆนะครับสำหรับพี่น้องคนตาบอดเฮานะครับอันนี้ก็จัดผ่านไปเมื่อวันที่6ถึงวันที่8เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้เนาะเพราะว่าภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะภัย ธรรมชาติเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้หูว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีภูมินะครับเรามีเรื่องของการป้องกันนะครับหูว่าต้องลบหนียังไงนะครับการแก้สถานการณ์ทางหน้าอย่างไรเนี่ยมันก็ลดความสูญเสียนะครับอันนี้ก็ผ่านไปแห่งหนึ่งกิจกรรมนะครับแล้วก็แห่งหนึ่งกิจกรรมที่จัดผ่านไปนะครับโดยจัดโดยศูนย์บริการคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับภายใต้สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานเป็นโครงการในเรื่องของอบรมนะครับบาริสต้านะครับเป็นสร้างเพื่อของอาชีพทางเลือกให้กับพี่น้องคนตาบอดนะครับหรือว่าพี่น้องคนพิการเนาะเพราะว่าอาชีพบาริสต้าเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่มองถึงโอกาสเนาะแล้วก็มองถึงในเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เฮาซึ่งเป็นเมืองที่เพื่อนท้องว่าเป็นเมืองกาแฟนะครับแล้วก็หากว่าในอนาคตเนี่ยมีคนพิการนะครับโดยเฉพาะคนตาบอดเฮาเนี่ยสามารถทำในเรื่องของอาชีพกาแฟได้เนี่ยก็ฝากคุณฟังทุกท่านเนี่ยติดตามแล้วก็คือความสนับสนุนตัวแล้วกันนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยทางศูนย์บริการนะครับภายใต้สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อได้มาดูนะครับแล้วก็ได้มาทดสอบในเรื่องของความสามารถเนาะในเรื่องการชงเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็ถือว่าได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็ในส่วนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยก็กำลังพักดันแล้วก็กำลังมีแนวทางในเรื่องของการต่อยอดเนาะอาจจะมีในเรื่องการต่อยอดเรื่องของอาชีพบาริสต้าในองค์กรนะครับหรือว่าอาจจะพักดันในเรื่องของบาริสต้าเพื่อพักดันในเรื่องการจำหน่ายขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามเนาะแล้วก็ฝากทุกท่านเนี่ยได้ช่วยนะครับสนับสนุนตรงนี้ตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็กิจกรรมล่าสุดนะครับเป็นกิจกรรมที่ประท้วงว่าคงนะครับไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามนะครับนั่นก็คือในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เป็นช่วงใกล้วันเข้าพรรษานะครับวันเข้าพรรษาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่30เดือนกรกฎาคมนะครับอาทิตย์หน้านี้นะครับก็เป็นประจำคู่ปีนะครับทางสมาคมของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับเพื่อดำรงไว้ซึ่งผู้พุทธศาสนานะครับเราก็จะได้มีกิจกรรมในเรื่องของการถวายเทียนจำนำพรรษานะครับแล้วก็บริวารให้กับแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆนะครับปีนี้นะครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกับสมาคมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สมาชิกของสมาคมนะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่24หรือว่าตะวาที่ผ่านมานะครับปีนี้เนี่ยสมาคมเฮาได้นำเทียนจำนำพรรษานะครับไปถวายที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงนะครับโดยพระเดชพระคุณเจ้านะครับพระธรรมวชิรโกศลนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
นะครับแล้วก็เป็นท่านเป็นที่ปรึกษานะครับเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เนี่ยเป็นได้เป็นพระสงฆ์ที่ครับในเรื่องของกิจนิมนต์ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญของพี่น้องคนตาบอดเฮานะครับที่ได้เข้าไปกราบหลวงปู่นะครับก็หลวงปู่ก็ได้ฮื้อพรเนาะแล้วก็ฮื้อในเรื่องของคำสอนต่างๆนะครับตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางสมาคมเนี่ยก็ได้ไปถวายเทียนจำนำพรรษาที่วัด7ยอดพระรามหลวงนะครับซึ่งก็เป็นแห่งหนึ่งวัดที่ทางวัด7ยอดเนี่ยโดยพระเดชพระคุณเจ้านะครับพระเทพปริยัตินะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเปิ้นก็ได้อนุเคราะห์สมาคมหลายเรื่องหลายราวที่ผ่านมานะครับว่าจะเป็นในเรื่องพระป่าในเรื่องของงานต่างๆนะครับเขาก็ได้ไปถวายเทียนจำนำพรรษานะครับในตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้ครับผลตอบรับที่ดีนะครับมีสมาชิกมาเข้าร่วมนะครับกิจกรรมเนี่ยเกือบประมาณ80คนนะครับรวมผู้ติดตามรวมคนทั่วไปตัวเนี่ยก็ผมว่าน่าจะประมาณเกือบ100คนเลยทีเดียวนะครับที่มากิจกรรมนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆของเราก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับจะได้แล้วก็ฝากติดตามนะครับในเรื่องของข่าวสารต่างๆของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ตัวนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไปฮั่นไปนี่นะครับตั้งแต่เดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเป็นวิทยากรนะครับโครงการมันจะเป็นตั้งจังหวัดลำปูนนะครับเป็นที่เชียงรายนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นที่ทางจังหวัดชุมพรนะครับหลายโครงการที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ผลักดันนะครับเพื่อยกระดับแล้วก็เพิ่มทักษะในเรื่องของคุณภาพชีวิตคนตาบอดในส่วนของประเทศไทยเรานะครับก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับมันจะเป็นในเรื่องของกีฬาอาชีพเข้าถึงแรงทุนนะครับต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทำนักขึ้นมานะครับโดยสมาคมเราเนาะก็ได้หันถึงในเรื่องของศักยภาพของพี่น้องนะครับคนตาบอดได้หันถึงโอกาสในเรื่องของการสร้างอาชีพนะครับที่จะนำมาต่อยอดต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หากว่ามีสิ่งไหนที่สามารถนำมาบอกเล่าในรายการก็จะได้หาโอกาสมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อไปตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับต่อมานะครับมาดูกันที่เรื่องของภาครัฐเองนะครับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเปิ้นได้จัดกิจกรรมนะครับเป็นงานเลยนะครับเป็นงานUniversal Design นะครับหรือว่าการเข้าถึงของคนทั้งมวลนะครับจัดขึ้นที่ Impact นะครับเมืองทองธานีนะครับงานนี้เนี่ยก็โดยพิธีเปิดงานนี้เนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีนะครับท่านศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมศึกษานะครับและก็การวิจัยนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดเนาะซึ่งเปิ้นก็ได้เน้นนะครับในเรื่องของการเข้าถึงนะครับUniversal Design เนี่ยก็คือการเข้าถึงโดยคนทั้งมวลโดยที่ปราศจากอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบนะครับอาคารสถานที่นะครับที่มาเป็นอุปสรรคกับคนพิการนะครับการออกแบบเว็บไซต์นะครับที่คนพิการนะครับรวมถึงผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้นะครับในงานเนี่ยเปิ้ลก็มีหลากหลายนะครับในเรื่องของสถานศึกษาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางหน่วย

เริ่มเนาะเป็นการจุดพุเบื้องต้นนะครับเพื่อสังคมเนี่ยได้ตระหนักถึงการเข้าถึงของคนทั้งมวลนะครับโดยเฉพาะคนพิการนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีแต่ว่าเพิ่งจัดที่กรุงเทพฯปุ้นนะครับอันนี้นะครับสำหรับงาน Universal Design นะครับจัดเมื่อวันที่24แล้วก็25เดือนกรกฎาคมที่ Impact นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานดีๆที่นำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็ใครสนใจนะครับลองติดตามดูนะครับภาพกิจกรรมดูเนื้อหาข่าวได้ที่เพจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเพื่อจะมีภาพกิจกรรมนะครับมีรายละเอียดนิทรรศการของงานมาลงในเพจนี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะติดตามจากเพจของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ตัวเองก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อจะนำเอาข้อมูลดีๆมาแชร์ให้กับคุณฟังได้ฟังกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันสักช่วงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าปิ๊กมาอู้กันต่อครับช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการครับ

กับคุณผู้ฟังก่อปิกมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการนะครับในช่วงวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็ที่ยื่นนะครับขอในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คงได้ตรวจสอบสิทธิ์กันไปแล้วนะครับก็ในภาพรวมเนี่ยเพิ่นทางรัฐบาลเองนะครับก็เรียกได้ว่าออกมาบอกนะครับว่าจากคนทั่วไปนะครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดอยู่ประมาณ13ล้านกว่าคนนะครับเปิ้นก็ได้ทบทวนสิทธิ์แล้วก็มีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆที่ปรับเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเข้าไปถึงในเรื่องของคนที่ต้องการความช่วยเหลือแท้ๆนะครับก็มีการปรับเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับในที่ยื่นที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ช่วงวันที่3วันที่4ที่ผ่านมาจนถึงวันที่21เดือน เดือนที่แล้วเนี่ยก็บทสรุปนะครับมีคนที่ยื่นขอเป็นท้องว่าขอเข้าถึงขอมีในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจำนวนประมาณ18ล้านกว่าคนนะครับซึ่งรัฐเองเปิ้นก็มีการตรวจสอบจากเกณฑ์ของเปิ้นหลายๆอย่างเนี่ยปรากฏว่าประกาศผลออกมาแล้วเนี่ยมีคนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ 9.5 ล้านคนนะครับก็คือว่าเกินต่อเกินแล้วก็คนที่ถือบัตรเดิมเนี่ยหายไปประมาณ4ล้านคนนะครับสำหรับใครที่ผ่านนะครับท่านก็ตรวจสอบนะสิทธิ์นะครับได้นะครับตั้งแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของเป่าตังนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือว่าในส่วนของแบงค์รัฐที่เพิ่นทับลงทะเบียนนะนี่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับคนที่ผ่านก็ถ้าผ่านโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอย่างก็รอนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วก็สามารถใช้ต่อไปได้นะครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งผ่านในรอบนี้เนี่ยก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปต้นไปนะครับในเรื่องของวงเงินต่างๆที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่นฮื้อมานะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่มาผ่านนะครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยเพิ่นก็จะแจ้งมาเลยว่าท่านมาผ่านเพราะอะหยังนะครับเพิ่นอาจจะบอกว่ามีวงเงินเกินนะครับมีสินเชื่อเกินมีบ้านมีทรัพย์สินนะครับหรือว่ามาผ่านเพราะอะหยังเนี่ยเราก็จะสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็จะเปิดให้อุทธรณ์นะครับสำหรับคนที่มาผ่านนะครับก็สามารถอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับแต่ว่าข้อมูลก็จะต้องมีข้อมูลที่แก้ไขนะครับตามที่เปิ้นแจ้งมานะครับอันนี้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามสิทธิ์นะครับแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยเปิ้นก็เห็นถึงความเดือดร้อนเนาะเปิ้นก็มีการปรับแก้เกณฑ์หลายๆอย่างนะครับบางทีเพิ่นออกเกณฑ์มาเนี่ยอาจจะทำให้แบบหลายๆคนได้รับผลกระทบเนาะเปิ้นก็ปรับเกณฑ์ต่างๆหลายๆอย่างเขาก็ต้องติดตามนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผ่านก็ต้องดูว่าคุณสมบัติเขาหลักที่เพิ่นแจ้งมาเนี่ยมันตรงกันก่อนนะครับถ้ามันแบบตรงกันก็ยื่นอุทธรณ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงกันแล้วนะครับบางทีรัฐเพิ่นบอกว่าเขามีรายได้เกินต่างๆเนี่ยหรือว่ามีทรัพย์สินมีอย่างเนี่ยบางทีมันก็ยากที่จะยื่นอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจดูนะครับแต่ใครที่จะยื่นก็ยื่นได้จนถึงวันที่31เดือนนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ผ่านนะครับแต่ว่าต้องไปยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารนะครับทั้ง5แห่งของรัฐหรือว่าถ้าใครมีแอปเป่าตังนะครับมีแอปทางรัฐก็สามารถยืนยันในแอปได้นะครับตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ตัวเองแล้วกันสำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากทุกท่านนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ใครที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่ภาครัฐเพิ่นออกมาเนาะก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เข้าสู่เดือนที่2กันละนะครับก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะครับใครที่ใช้บ่หมดเนี่ยเพิ่นบ่ทบเฮือเนอร์นะครับได้14,000ก็จริงแต่ว่า
เพื่อจะให้ใช้หมดภายในเดือนนั้นนะครับเดือนละพันนะครับบางคนว่าหมดไปเนี่ยช่วงต้นเดือนแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่หมดก็พยายามใช้ให้หมดนะครับแล้วก็เดือนต่อไปเนี่ยสิทธิ์มันก็จะปิ๊กมาแฮมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายนะครับที่ทางภาครัฐเองเพิ่นออกมาเพื่อช่วยเหลือนะครับสำหรับประชาชนคนไทยเฮานะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับพักกันสักช่วงนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการครับ

ับคุณผู้ฟังก็ปิกหมาอู้กันในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงเดียวคนพิการนะครับช่วงนี้นะครับเป็นย้ำเนาะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับฝนตกทุกวันนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนาะบางท่านก็เอ๊ะวันนี้ฝนจะตกก่อนนะครับเพราะว่าอากาศช่วงเช้าเนี่ยอากาศแดดดีเหลือเกินนะครับมันจะเป็นวัฏจักรอีนะครับเมื่อเช้าเนี่ยแดดค่อนข้างจะสว่างนะแต่พอสักช่วงบ่ายเนี่ยหรือว่าช่วงแมลงเนี่ยฝนก็จะตกนะครับก็เป็นฤดูกาลของต่างสภาพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องย้ำนะครับก็คือสำหรับท่านที่เป็นเกษตรกรหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบเนาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำไหลผ่านนะต่างๆก็ต้องพยายามนะครับในเรื่องของการติดตามการพยากรณ์อากาศเนาะเพราะว่าบางทีกรมอุตุเพิ่นก็บอกว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับพายุเข้าต่างๆเนี่ยเราจะได้เตรียมมาตรการรองรับแล้วก็เตรียมในเรื่องการป้องกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็ฝากคุณฟังไว้ตัวเนาะก็พยายามติดตามการพยากรณ์อากาศหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจะได้เตรียมปัญหาว่าป้องกันได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หากว่าคุณผู้ฟังนะครับฟังรายการนะครับแล้วก็มีข้อสอบถามนะครับอาจจะสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่นำมา บอกกล่าวในรายการนะครับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยอยากจะสอบถามผมนะครับก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันได้นะครับหรือแจ้งผลการรับฟังก็ได้นะครับคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนนะครับสัญญาณเป็นได้พ้องชัดเจนก่อนนะครับโทรศัพท์มาบอกกันได้นะครับ0639914499นะครับ0639914499นะครับแล้วก็หากว่ามีข้อมูลที่อยากจะสอบถามนะครับไปยังศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่เนาะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนการประเมินคนพิการทางสังคมต่างๆการมีบัตรคนพิการต่างๆเนี่ยโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ0531126642นะครับ0531126642อันนี้สามารถโทรศัพท์ได้ในช่วงเวลาราชการเนอในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็8โมงเกิงอยู่ถึง4โมงเกิงนะครับอันนี้ก็ฝากคุณฟังไว้ตัวนะฮะหรือท่านไหนที่อยากจะโทรสอบถามนะครับในเรื่องของสายด่วนของพม.เองนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรศัพท์ไปได้นะครับ1300นะครับ1300โทรได้สอบถามได้นะครับแจ้งเบาะแสนอกเกี่ยวกับพบเจอขอท่านอย่างต่างๆเนี่ยสามารถแจ้งได้หรือว่าสอบถามเรื่องสิทธิ์คนพิการสอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนหรือว่าการมีงานทำต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามมีงานทำของคนพิการนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนของพม1300ได้เลยนะครับมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็หวังว่าคุณฟังจะติดตามรับฟังรายการเสียงจากคนพิการอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของรายการของเราก็จะพยายามเสาะหาข้อมูลนะครับว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์นะครับหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการนะครับอาจจะรวมถึงผู้สูงอายุมาบอกเล่าให้กับคุณฟังได้ฟังกันในรายการตรงนี้นะครับแล้วก็หากว่าใครมีข้อมูลอยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าเป็นหน่วยงานที่จัดแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการนะครับก็โทรศัพท์มาหาผมได้ตามเบอร์ที่ได้ฮือไว้ได้เลยนะครับเราก็จะนำมาบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ในรายการเพื่อฮือคุณผู้ฟังที่เป็นคนพิการหรือว่าเป็นญาติเป็นผู้ดูแลคนพิการฟังแล้วก็เพื่อสนใจก็จะได้ติดต่อนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้จะปิ๊กมาจะเจอกันใหม่ในติดต่อไปสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับลำลาคุณฟังไปแล้วสำหรับติดนี้สวัสดีครับ

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบตมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์พัฒนาทักษะพื้นฐานสู่การมีอาชีพหลังพ้นโทษที่ลานกิจกรรมเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนายจำรัดบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ไม่รู้หนังสือโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสคณะผู้บริหารคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ไม่รู้หนังสือได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณขั้นพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษอันจะช่วยให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ไม่รู้หนังสือซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมพ้นโทษเข้าร่วมจำนวน50คนจัดอบรมตามหลักสูตรระยะเวลา60ชั่วโมงเป็นเวลา20วันวันละ3ชั่วโมงระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง10กันยายน2569นายจำรัดบำรุงเสนากล่าวว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์การส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการดำรงชีวิตควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นการมอบโอกาสมอบความหวังและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นคุณค่าในตัวเองพร้อมเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องจะสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องราชทัณฑ์ให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวชุมชนและสังคมได้ในอนาคต
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 0850-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนกลับมาเกณฑ์ทหารไม่ทันทำไงดี
15: ป้าแป๋วน้องเขียวลูกป้าจะกลับไทยเมื่อไหร่คะไปเรียนต่างประเทศตั้งนานตอนนี้คงจะโตขึ้นมากเลยสิคะ
16: ใช่แล้วจ้ามันเพิ่งอายุครบ18ปีเมื่อวานซืนนี้เองอะจริงๆมันบอกว่าจะกลับมาเยี่ยมฉันในปีนี้แหละจ้าแต่พอโควิดมาก็เลยต้องเลื่อนบินไปปีหน้านู้นเลยจ้ะ
15: อ้าวแล้วอย่างเนี้ยก็ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินแล้วสิเขาให้ลงตอนอายุครบ18ปีนี่แล้วต้องภายในปีที่อายุครบด้วยนะไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นผิดกฎหมายเอา
16: ตายแล้วทำไงดีล่ะทีนี้ไอ้เขียวมันกลับมาไม่ทันหรอกโถไอ้เขียวลูกแม่จะติดคุกไหมนะไม่น่าเลย
17: ใจเย็นๆก่อนนะคะเรามีอีกวิธีหนึ่งมาเสนอค่ะถ้าลูกของป้าแป๋วไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ทางกฎหมายสามารถให้คนที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนได้ค่ะอย่างนี้แล้วนะคะป้าแป๋วก็สามารถไปแจ้งลงทะเบียนทหารกองเกินแทนน้องเขียวได้นั่นเองค่ะ
16: เฮ้ยโล่งอกไปทีป้านึกว่ามันจะติดคุกหัวโตไปซะแล้ว
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
18: กรกฎาคมนี้เตรียมเดินทางสู่ดินแดนแห่งแสงธรรมและศรัทธาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569เริ่มต้นความประทับใจ13ฮอด27กรกฎาคมมาห่วมเยือนชุมชนเบิ่งวิถีเฮ็ดเทียนตามวัดต่างๆทั่วเมืองอุบลจากนั้น27กรกฎาคมฮอด1สิงหาคมปอกับถนนสายเทียนสายธรรมมีเทศกาลการสาธิตและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านยุสานหลักเมืองและห้ามพลาดให้ไหล28กรกฎาคมตั้งแต่6โมงแรงมาห่วมขึ้นร่วมเทียนพรรษายุธงสีเมืองตอนเหนื่องความอลังการ29และก็30กรกฎาคมตะการตากับขบวนแห่เทียนพรรษาสุดยิ่งใหญ่ทั้งตอนกลางเว้น8โมงครึ่ง และตอนกลางคืนพุ่มเคิงปิดท้ายปลายเดือน31กรกฎาคมฮอด1สิงหาคมกับวันไหลเทียนพรรษาเบิ่งต้นเทียนพรรษาอยู่ธงสีเมืองแล้วก็ขบวนแห่รอบย่านเมืองเก่า
19: ว้าว
18: ส่วนไผมาบ่ท่านแวะมาได้ยาวๆ3ฮอด17สิงหาคมกับกิจกรรมเทียนอุบลเบิ่งได้ตลอดเดือนอยู่วัดพระธาตุหนองบัวกรกฎาคมนี้มาล้อมร่วมสายใหญ่แห่งศรัทธานำกันอยู่ที่อุบลราชธานี

0: สวท.อุบลราชธานีขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสวท.อุบลราชธานีระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์สื่อสารชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมายรวดเร็วฉับไวติดต่อได้ที่สวท.อุบลราชธานีโทรศัพท์045-311-699และ089-949-5060
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ต CNE ยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 10ปีซ้อนพลังของสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสบู่เบเน็ต CNE สุขภาพผิวดูดีขึ้นได้จริงๆค่ะ
2: เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมาวอป้องกันได้ง่ายๆด้วย5ยอย่าแย่ให้สุนัขโมโหอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบจานข้าวของสุนัขที่กำลังกินอยู่และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักแต่หากถูกกัดต้องล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบชุดเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าถ้ารอไม่รอดนะคะ

ณกำลังรับฟัง FM 98.50 MHz สวท.อุบลราชธานีข่าวสารสร้างสุขสู่ชุมชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
1: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนั่วหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการร่วมใจไทยอุบล

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมื้อนี้รายการร่วมใจเทยบุญมพบมพพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงนะครับเวลา 11:00 น.โดยประมาณถึง 12:00 น.ซึ่งเป็นรายการร่วมใจเทยบุญเป็นรายการของคนพิการจะจัดรายการอยู่ทุกเสาร์ครับโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการนะครับเนาะสามารถเปิดฟังได้นะครับบ่ว่าสิฟังในจังหวัดหรือต่างจังหวัดของเฮาสามารถฟังได้ครับตรงคลื่น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์นะครับทั้ง2ระบบรวมกันเนาะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นก็สามารถโทรเข้าร่วมรายการของเฮานําได้นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิม0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์นึง0452811164 0452811164 2เบอร์นํากันติดต่อเข้ามาได้หลายช่องทางของเฮานะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นก็สามารถเบิ่งเฮาได้อยู่ที่ Facebook นะครับ Facebook ของสวทของเฮา Facebook ไฮไลท์นะครับณตอนนี้เนาะเฮาถ่ายทอดสดอยู่ผู้ใดที่อาจอยากจะเบิ่งหรือว่าผู้ใดที่ฟังบ่ชัดก็สามารถเบิ่งดูที่ Facebook ของสวทของเฮาก็ได้นะครับถ่ายทอดสดณตอนนี้ของเฮา Facebook ของสวทอุบลไฮไลท์นะครับสวทไฮไลท์ของเฮาก็คือตอนนี้เฮาก็ถ่ายทอดสดอยู่ผู้ใดที่ร่วมรายการของเฮาบ่สะดวกโทรเข้าร่วมรายการก็สามารถฝากข้อความในตรงกลางของความของ Messenger ของสวทนะครับสวทอุบลราชธานีไฮไลท์ของเฮานะครับ Messenger ของเฮาอีกช่องทางนึงก็สามารถเบิ่งเฮาได้อยู่ที่ YouTube ของสวทของเฮานะครับพิมพ์คําว่าเข้าไป YouTube แล้วก็พิมพ์คําว่าสวทครับรายการรวมใจไทยบุญเบิ่งหน้าสดๆในหน้าตอนนี้นะครับเนาะฝากกดแชร์กดไลค์นําเด้อครับเด้อผู้ใดที่ฟังชัดนะครับสามารถโทรเข้าร่วมรายการหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของคนพิการก็สามารถโทรเข้าร่วมรายการนําได้ตามเบอร์ที่โทรศัพท์ที่ผมแนะนําเรียนไปแล้วนะครับเนาะอ่ะก็ขอบคุณคุณวิสุทธิ์มาลัยเนาะผู้ควบคุมรายการของเฮาสุดหล่อครับมื้อนี้ก็เข้ารายการอาจจะสายนิดนึงขอแนะนําผลก็เป็นครูควบคุมรายการทุกครั้งจะมาก็จะมาควบคู่กับคุณชยุทธสัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการไทยใจสาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนพิการไทยใจสาสวัสดีครับคุณชยุทธครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งทุกท่านนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เรามีข่าวก็ไม่มากหรอกครับข่าวทั่วไปนะครับข่าวแรกก็คือข่าวเกี่ยวกับค่า PM บ้านเรานะครับเทศบาลนครก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับก็สามารถไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้นะครับอันนี้ก็ยกเว้นคนที่มีภูมิแพ้นะครับ
0: ครับ
1: ปอบ้านทั้งหลายที่ก็อาจจะใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยเพื่อป้องกันนะครับหรือว่าเราไปห้างสรรพสินค้านี้พบคนมากๆก็ใส่นะครับพวกที่มีภูมิแพ้ข่าวที่สองคือข่าวเกี่ยวกับมันค่อยอาจจะถึงแล้วปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ข่าวเกี่ยวกับแห่เทียนบ้านเรานะครับแห่เทียนบ้านเรานี้คือวันที่รวมเทียนคือวันที่28วันที่29ถึง30นี้เป็นวันที่ช่วงในการแห่เทียนนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งคนในจังหวัดอุบลหรือว่าคนใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็อยากให้มาดูปีนี้เป็นปีที่อลังการมากนะครับ125ปีของการแห่เทียนก
0: ็
1: อยากให้คนโดยเฉพาะคนพิการนะครับก็ไปได้นะครับเรามีพื้นที่ให้คนพิการไปอยู่แต่ว่าถ้าไปช้ามันเข้าไปลำบากนะคุณพิชัย
0: ครับ
1: เข้าไปลำบากเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าไปในปรับพิธีเราดูข้างๆก็ได้นะครับหรือว่าดูที่บ้านทางทีวีนี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนเราให้กำลังใจทุกอำเภอที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับก
0: ็
1: เป็นหน้าเป็นตาบ้านเรานะครับอันนี้คือข่าวแพร่เทียนนะครับ
0: ครับ
1: ข่าวต่อไปคือข่าวเกี่ยวกับสิทธิ์บัตรทองของคนพิการนะครับก็บัตรทองของคนพิการสิทธิ์ข้าราชการได้ทุกสิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือการแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองซับ
0: ครับ
1: 3ชิ้นต่อคนต่อวันนะคุณวิชัย
0: ครับ
1: 3ชิ้นต่อคนต่อวันตอนนี้ผมก็ไปต่อที่รพสต.หัวดูลผมก็ได้มาแล้วนะครับแต่ก่อนเราก็ตั้งใจว่าจะไปเทศบาลมันนั้นเราไปธุระที่รพสต.ก็เลยไปถาม ท่านก็ให้มา
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือแต่ว่าให้มาอย่างเดียวนะไม่ได้ให้มาผสมกันว่าเป็นแผ่นรองซับหรือ
0: แพมเพิร์ดก็เป็นแพมเพิร์ดเนาะ
1: ครับครับ
0: แผ่นรองซับก็เป็นแผ่นรองซับ3ชิ้นเลย
1: เขาไม่ได้ให้แยกกันมา
0: แยกกันมานะครับ
1: ไม่แยกเปล่าไม่ให้รวมกันก็เลยว่ามันเป็นกล่องมาเป็นถุงมานะครับอันนี้ก็คืออยากเชิญพี่น้องที่คนพิการ
0: ครับ
1: หรือผู้ป่วยติดเตียงก็ให้ญาติไปติดต่อที่รพ.สต.
0: ครับ
1: ได้นะครับอันนี้คือแผ่นรองซับ
0: ครับมีสายเข้าคุณชยุทธ์ทักทาย
1: ครับ
0: ของคุณท่านผู้ฟังทางบ้าน
1: น้องวายครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชยุทธ์ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะเนาะอยากจะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะแล้วก็อยู่กับแฟนรายการเป็นนานๆนะคะ
0: ครับครับขอบคุณน้องวายเนาะน้องวายเป็นเมื่อกี้นี่น้องวายปกติจะเป็นแฟนรายการของเราโทรเข้าร่วมรายการทุกเสาร์เนาะ
1: คร
0: ับ ครับก็เป็นกำลังใจสำหรับน้องวายเองก็เป็นคนพิการทางสายตานะครับซึ่งเปิดร้านนวดอยู
2: ่ใช่ค่ะเปิดร้านนวดค่ะ
0: ครับฝั่งตรงข้ามโรงเรียนรับประชานุเคราะห์32เนาะเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเผื่อมีคนไปอุดหนุน
2: เปิดร้านตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง16นาฬิกาค
0: ่
2: ะ
0: โอเคถึง4โมงเย็นเนาะครับ
2: ใช่ค่ะถึง4โมงเย็นค
0: ่ะขอเอากำลังใจช่วยน้องวายเนาะยังไงติดตามฟังรายการแล้วกันเนาะว่ามีเนื้อหาสาระอะไรต่างๆของคนพิการก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเนาะคนที่มาเผื่อมานวดแล้วก็อยากจะได้สิทธิ์อะไรต่างๆฝากน้องวายด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณน้องวายมากนะครับครับสวัสดีครับต่อเลยครับคุณชยุทธ
1: ก็ขอบคุณน้องวายนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมน้องเขาสักทีนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละเส้นทางที่เราเดินทางไปนะคร
0: ับ
1: ก็เอาไว้วันหลังๆถัดไปเรื่อย
0: ๆ
1: เอาบ้านก็จะไปเยี่ยมนะครับ
0: ครับ
1: ข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวเกี่ยวมันก็สอดคล้องกับอุบัติเหตุนะครับรถที่เราขับมอเตอร์ไซค์ไปหรือรถยนต์ไปชนคนหรือไปเกิดอุบัติเหตุนี้สามารถรักษาฟรีทันทีนะครับ 30,000 บาทถ้าไม่พอเนี่ยก็ไปใช้บัตรฉีดบัตรทองได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้คือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะรถไม่มีทะเบียนคนไม่มีใบขับขี่ชนแล้วเกิดอุบัติเหตุไม่ติดตามงานก็ถือว่าขาดสิทธิ์เสียสิทธิ์ไปแล้วคุณวิชัย
0: ครับผม
1: ดังนั้นมันต้องถ้าได้ปุ๊บนี่ทางพ.ร.บ.นี่เขาคุ้มครองอยู่แล้ว 30,000 บาทถ้าถือว่าคุ้มครองไปแล้ว 30,000 บาทเนี่ยไม่พอก็สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได
0: ้
1: หรือสิทธิ์อื่นๆต่อเนื่องได้นะครับคุณวิชัย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นคือเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนาะ
1: ครับ
0: จากท้องถนนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ครับก็สามารถเคลมประกันได้ใช่ไหมครับ
1: คนที่เคลมประกันได้เบื้องต้นที่ 30,000 นะ
0: ครับ 30,000 บาทเนาะ
1: ครับ
0: มาถึงหมดแล้วยังครับข้อมูลของเรา
1: หมดแล้วครับ
0: ครับก็มาถึงข่าวฝ่ายอีกตัวนึงเนาะข่าวฝ่ายอีกตัวนึงก็คือกปท.นะครับกปท.ก็คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็คือเปิดยื่นเรื่องนะครับให้คนพิการที่เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนไม่ว่าจะเป็นคนพิการเดินข้างทางหรือเกิดอุบัติเหตุขับมอเตอร์ไซค์ไปขับรถยนต์ไปที่เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนแล้วมากลายเป็นคนพิการนะครับสามารถขออุปกรณ์กายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการได้ฟรีนะครับที่สำนักงานขนส่งของทุกๆจังหวัดนะครับเปิดตั้งแต่15กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึง30กันยาปีนี้เปิดเร็วนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อที่สำนักงานของขนส่งของเรานะครับก็คือติดต่อของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตรงที่เขาทำใบขับขี่นั่นนะครับเข้าไปยื่นเรื่องได้เลยนะครับ หรือจะสแกน QR code เข้าไปก็ได้นะครับสมัครด้วยตัวท่านเองหรือเอาข้อมูลมากรอกด้วยตัวท่านเองก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีไม่ว่าจะเป็นหัวลากวีลแชร์3ล้อโยกรถนั่งคนพิการแบบธรรมดาแบบไฟฟ้านะครับก็เตียงนอนที่นอนลมแล้วก็เบาะรองนั่งต้องปันเทกดทับเครื่องทำออกซิเจนก็มีนะครับหลายอย่างเครื่องดูดเสลดก็มีนะครับแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับก็ให้เข้าไปมีลิฟต์ยกตัวด้วยนะครับคุณชยุทธ
1: โอ้ปีนี้มีด้วย
0: ครับมีลิฟต์ยกตัวด้วยนะครับเครื่อง ยกตัวคนพิการนะครับก็มีให้ด้วยนะครับหลายอย่างด้วยกันคนหนึ่งสามารถของงบได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนนะครับ 100,000 บาทแต่เขาจะให้เป็นอุปกรณ์นะครับมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนคนที่มีคุณสมบัติก็คือเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรายใหม่รายเดิมถ้าเป็นรายใหม่สามารถขอได้เลยนะตอนนี้ขอแต่ว่ามีบัตรคนพิการเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: มีบัตรคนพิการเข้าไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีของเราหรือต่างจังหวัดก็สามารถขอได้แขนเทียมขาเทียมก็สามารถขอได้แต่คนที่เป็นรายเดิมคนที่เป็นรายเดิมต้องได้รับอุปกรณ์มาแล้วถ้าเป็นขาเทียมภายใน2ปีถึงสามารถขอได้1ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์ที่นอนเตียงอะไรต่างๆ3ปีขอได้1ครั้งครับผมถ้าเป็นขาเทียม2ปีอายุการใช้งานมันจะเร็วกว่านะคุณชยุทธ
1: ์
0: คือสึกล้อได้เร็วเพราะว่าคนใช้ทุกวันเนาะแต่ถ้าเป็นพวกวีลแชร์พวกหัวลากอะไรต่างๆนี่เขากำหนดให้3ปีขอได้1ครั้งถ้าใครอยู่ในเกณฑ์นี้ก็สามารถไปขอได้นะครับผมเองก็เพิ่งขอไปเข้าจะประมาณปีกว่าๆนะครับขอไปแล้วก็มีหัวลากมีวีลแชร์ธรรมดาก็สามารถขอได้ตัวนี้ก็เป็นสิทธิอีกตัวหนึ่งที่กปท.ก็คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับให้เปิดขอได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30กันยายน69นะครับมาขอยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณชยุทธ
1: ก็เกี่ยวกับการเอาง่ายเนาะการรับสมัครอาสา
0: ครับ
1: พยาบาลชุมชนหรืออสพ.นี่แหละม
0: ี
1: ประเด็นอยู่หลากหลายว่าเอ๊ะ1คนต่อ1ตำบลเอ๊ะตำบลนึงมันก็จะมีมากมายนะคุณวิชัย
0: ครับ
1: มันก็จะไปครอบคลุมได้หรือไม่อันนี้เดี๋ยววันนี้เราได้ตัวได้ข้อมูลมา
0: ครับวันนี้ก็ครับวันนี้ท่านก็เสียสละเวลามาร่วมรายการของเราเนาะครับก็คือต้อนรับท่านดร.วิชิตกุ้มจันทร์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีของเราสวัสดีครั้งครับท่าน
3: ครับ
0: ให้ท่านแนะนำตัวเองแล้วกันเนาะฝากคุณวิสุทธ์เอาสไลด์ขึ้นให้ด้วยนะครับครับท่านแนะนำตัวเองแล้วกันเนาะครับเชิญครับ
3: ครับก็เรียนท่านอาจารย์วิชัยสายมั่นนะครับ และท่านชยุทธสัมภวงศ์ท่านประธานชมรมเครือข่ายผู้พิการจังหวัดอุบลนะครับก่อนอื่นขอชื่นชมทางรายการนะครับที่ได้รับข่าวสารต่างๆผมได้ยินพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเครือข่ายพี่น้องผู้พิการเนี่ยเขาได้ฟังเป็น FC โดยตลอด
0: ครับ
3: เป็นความหวังเป็นสิ่งที่ต่อลมหายใจนะครับให้เขามีกำลังใจและก็สื่อสารและเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องดีๆเนี่ยขอชื่นชมนะครับแล้วมีการจัดเป็นประจำเลยนะครับ ถือว่าเป็นรายการหนึ่งที่พี่น้องประชาชนเราได้ประโยชน์อย่างสูงนะครับวันนี้กับผมดร.วิชิตพุ่มจันทร์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพนะครับได้รับมอบหมายจากท่านนายแพทย์พิทักษ์พงษ์จันแดงนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้มาบอกข่าวดีนะครับข่าวดีโดยเฉพาะเครือข่ายคนพิการนะ
0: ครับ
3: เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่านโยบายนี้เป็นนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมอบมาเลยว่าอยากให้มีบุคลากรมาดูแลคนที่เปราะบาง
0: ครับ
3: และกลุ่มในเปราะบางคนหนึ่งก็คือผู้พิการนี่แหละ
1: ที่ก็มีผู้พิการด้วย
3: ใช่ผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ติดเตียงเนี่ย
0: ครับ
3: คนเหล่านี้จะเข้าไปช่วยดูแลซึ่งตอนนี้ในระบบเราไม่เพียงพ
0: อ
3: หมอพยาบาลที่อยู่ในระบบเนี่ยยังไม่สามารถเพียงพอหรือแม้แต่ CG ที่เราพยายามแคร์คีเวิร์ดที่จะเข้าไปดูนี่ก็ยังไม่เพียงพอย
0: ัง
3: ขาดแคลนอยู่นะครับรวมทั้งพี่น้องอสม.ด้วยนะครับถึงแม้จะมีมากแต่ว่าภารกิจก็เยอะนะครับฉะนั้นทางรัฐบาลนะครับท่านนายกอนุทินนะครับท่านก็มีนโยบายนะครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านพัฒนานะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเติมพยาบาลเรียกว่าอาสาพยาบาลชุมชน
0: ครับ
3: ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยนะครับเริ่มแรกเนี่ยจะเอาเป้าหมายตำบลละ1แห่งก่อน
0: ครับ
3: ในปีนี้ตำบลละ1แห่งก่อน
0: ครับ
3: เราจะทดลองดูนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีข้าวงไปลงไปช่วยแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดประสบความสำเร็จนะฮะซึ่งแน่นอนจะไปเชื่อมกับอสม.ไปเชื่อมกับเจ้าหน้าที่จะรอพสต.ไปเชื่อมกับโรงพยาบาลกับสาธารณสุขอำเภอ
0: ครับ
3: ก็จะเกิดประโยชน์ไปดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: อัน
3: นี้คือเบื้องต้นนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้อาจารย์วิชัยถามว่าและอาจารย์ชดถามว่ามันหนึ่งตำบลหรือหนึ่งหมู่บ้านเนาะ
1: ครับ
3: สรุปนะครับตวัดปีแรกนะครับตอนนี้จะเป็น1ตำบล 7,200 กว่าตำบลทั่วประเทศ
1: ครับ
3: อุบลทุกเราก็219ตำบลจะมี219คนเกิดขึ้น
1: 219
3: ครับที่เป็นตัวเรียกว่าคนที่มีความสำคัญนะครับไปเชื่อมโยงกับอสม.ที่เรียกอาสาพยาบาลเพราะว่าเราอยากสร้างคนที่มีจิตวิญญาณไปช่วยพี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้คนที่มีศักยภาพเนี่ยมีมากแต่ว่าขาดช่องทางขาดตรงที่จะเชื่อมกันฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเวทีให้เกิดพี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติเนี่ยไปเชื่อมโยงได้แต่ส่วนค่าตอบแทนก็เพียงเล็กน้อยไม่ได้มากนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านนายแพทย์สจบอกว่าลองไปประชามพันธุ์ให้พี่น้องเราได้เข้าใจว่ารัฐบาลมีความห่วงใยแล้วก็จะเชิญชวนกลุ่มที่มีคุณสมบัติมารับสมัครมาช่วยพี่น้องกลุ่มเปราะบางของเราครับ
0: ตัวนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของที่เขาบอกว่าอสพ.เนาะก็คืออาสาพยาบาลชุมชนนะครับที่เราได้ยินข่าวมาณตอนนี้ก็คือเรามากระจายข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนว่าอสพ.นี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรคนที่มีคุณสมบัติในการสมัครนี่มีคุณสมบัติอย่างไรมีผู้โทรเข้าร่วมรายการเนาะเป็นสวัสดีครับพ่อปรีชาครับ
1: พ่อปรีชา
4: ทำบัตรเพจบัตรอะไรมันคือบัตรผ่านบัตรคนจนนี
0: ่บัตรคนจนบ่ครับ
4: ครับมันเขียนไว้บ่ได้นะพิการทั้งคานนะ
0: อ๋อก็คือบัตรคนจน
4: ผมอันเท่าไหร่บาท
0: ครับผมอธิบายง่ายๆเน
4: า
0: ะครับพ่อ
4: 78นะอยู่ผ่านก็ได้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินมาซะเนาะ
0: ครับผม
4: ตอนนี้ไปเรียนนะ3หน่อยก็เอาว่าซะ
0: ครับผมทบทวนนิดนึงนะคุณพ่อเด้อบัตรคนจนส่วนมากคนก็จะว่าผ่านกันยิ่งเป็นคนพิการเขาไม่ผ่านมันจะมีอยู่ประเด็
4: น
0: ประเด็นก็คือคุณพ่อเขาไปเบิ่งคุณพ่อ
4: ไม่ยากมากยากนะไปเฮ็ดก็ได้เฮ็ดธนาคารจังเด
0: ช
4: ก
0: ็
4: บ่ยากเนี่ยล่ะ
0: ติดต่อเอาจังซี่ติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านของเฮาให้ไปเพิ่นพาไปก็ได้เพราะว่ามันจะมีว่าเฮาบ่ผ่านเรื่องหยังต้องเบิ่งดีๆครับไม่ผ่านเรื่องอะไรเข้าไปเช็คดูได้ที่แอปเป๋าตังค์หรือแอปทางลัดไม่ผ่านเรื่องอะไรอย่างเช่นพ่อมีรถขอบคล้องอยู่แน่บ่เป็นรถเก่าหรือรถหยังเฮาก็ต้อง
4: ไปซื้อน่ะแท้ล่ะครับบาดนี
0: ้อันไหนก่อครับ
4: สิไปซื้อใบรับรองเป็นทางไหนล่ะใบรับรองอันนี้ใบมอบอำนาจนะ
0: อ๋อใบมอบอำนาจต้องมอบอำนาจไอ้อันที่จริงพอติดต่อผู้ใหญ่บ้านไอ้ในหมู่บ้านก่อนนะคุณพ่อเนาะว่าเพิ่นมีใบมอบอำนาจบ
4: ่
0: ครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อต้องเช็คก่อนว่าไม่ผ่านเพราะอะไร1มีบัญชีเงินฝาก 100,000 บาทไหมถ้าไม่มีตื้อตัดไป2ก็คือมีรถยนต์ที่ครอบครองไหมอยู่ในนั้นเขาจะระบุไว้ชัดเจน
4: หน้าก็มีพองานเน
0: า
4: ะ
0: ครับถ้าบ่มีหยังเฮายื่นเฮาสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้คุณพ่อ
4: ที่ดินเงินของยายนี่แหละ
0: ครับ
4: พองานนี่อยู่เท่านี้ล่ะ
0: ครับคุณพ่อลองติดต่อผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเด้อเพิ่นจะประชาสัมพันธ์ซอยอยู
4: ่ครับ
0: ครับครับผมขอบคุณคุณพ่อหลายครับครับคนก็ไม่ผ่านเยอะเนาะคุณชยุทธ์เนาะตัวนี้ก็คือเขาก
1: ็มันมี18ล้านแต่ว่าผ่าน9ล้านแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังขยับปรับคืนสิทธิ์ให้คนพิการที่ได้แล้วครั้งหนึ่งบางส่วนนะครับ
0: เดี๋ยววันหลังผมว่าจะเชิญผู้ร่วมรายการที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้โดยตรงมาพูดดีกว่าเน
1: า
0: ะเพราะว่าถ้าเราพูดไปปุ๊บข้อมูลเนี่ยของเราพอทราบอยู่แต่หมายถึงว่าอาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่ผู้รับผิดชอบนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์เขามีอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าคนที่พูดง่ายว่าผมเองก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะผมเองเขามีรถครอบครองแต่หมายถึงว่ารถน่ะมันหลายปีแล้วนะครับก็ต้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งแล้วเขาก็บอกว่ามีเงินฝากเกิน 100,000 บาทก็ต้องไปติดต่อธนาคารอีกก็ไปยุ่งยากก็ต้องมีใบมอบอำนาจหรือเขามีช่องทางให้คนที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับก็คือติดต่อทั้งก่อนเนาะมาถึงเนื้อหาของเราแล้วกันเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนเนาะว่าอสพ.เนาะต้นกำเนิดของอสพ.ก็คืออาสาพยาบาลชุมชน
3: คร
0: ับที่วันนี้เราได้เชิญท่านดร.วิชิตภูมิจันทร์นะครับ ก็จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีของเรามาพูดถึงว่าคนที่จะทำหน้าที่ตรงนี้อสพ.นี่ก็คืออาสาพยาบาลชุมชนนี่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องอายุเท่าไหร่ค่าตอบแทนเท่าไหร่พอดีมีสไลด์อยู่เนาะฝากคุณวิสุทธิ์เอาขึ้นให้ด้วยนะครับบางทีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการทางบ้านหรือท่านผู้ชมที่ดูใน Facebook อาจจะรับชมไปด้วยนะครับบางทีนะครับก็คืออาสาพยาบาลนี่เกิดขึ้นตามที่ท่านได้นำเรียนไว้ว่าเป็นนโยบายของท่าน
3: ทางรัฐบาล
0: ทางรัฐบาลที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย ณตอนนี้สามารถเริ่มสมัครได้หรือยังครับ
3: ครับเรียนเพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดรับสมัครแล้วนะครับทั่วประเทศพร้อมกันตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาค
0: ม15กรกฎาคมเนาะ
3: ครับแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นพอดีช่วงนี้เข้าพรรษา
0: ครับ
3: แล้วก็มีวันหยุดเยอะนั้นจะเหลือวันจริงๆนะครับเหลือวันจริงคือวันที่27คือวันจันทร์นี้และวันที่31เท่านั้นเหลือ2วันนะครับเหลือ2วัน
1: จากวันนี้ไปได้2วัน
3: เหลือ2วันเพราะเราเปิดตั้งแต่วันที่15มาแล้ว
1: มันหยุดเยอะ
3: มันหยุดเยอะฉะนั้นก็เราพูดไป15ถึง31เหมือนมันเยอะฉะนั้นก็เลยโฟกัสให้พี่น้องประชาชนทีนี้ถามว่ากลุ่มที่จะมาสมัครมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับ แล้วก็กลุ่มที่จะมีสมัครจะมี3กลุ่มนะครับที่มีเป็นพลังจิตอาสาของเราเนี่ยนะครับกลุ่มแรกก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จบปริญญาตรีนะครับสาขาสุขภาพ
0: ต้องมีสาขาสุขภาพ
3: นี่สาขาสุขภาพสาขาสาธารณสุขสาขาโภชนาการสุขศึกษา อะไรพวกนี้ซึ่งจะมีบัญชีบอกแนบท้ายอยู
0: ่
3: ไปถามก็ได้นะซึ่งในกลุ่มนี้นะครับจะอายุไม่เกิน60ปีถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำงานเพิ่งจบมาใหม่หรือว่าจบมาแล้วยังว่างงานมาสมัครได้นะครับและเป็นอาสาพยาบาลที่เราคิดว่าใช้แนวคิดทางรัฐบาลท่านพัฒนาพงเผ่ารัฐมนตรีบอกว่าให้สำนึกรักบ้านเกิด
0: ครับ
3: คือกลับมาทำที่บ้านเรามีแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีช่วยกันพัฒนานะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือเอาละถ้ากลุ่มสายสุขภาพก็มีกลุ่มปริญญาตรีทั่วไปก็รับครับ
0: ปริญญาตรีทั่วไปก็รับ
3: ทั่วไปก็ไปแล้วก็รับนะครับก็รับฉะนั้นใครอยากสำนึกบ้านเกิดอยากมาดูแลพวกแม่พี่น้องของเรากลับมาสมัครครับอันนี้ก็60ปีเหมือนกันไม่เกิด
1: ไม่เกิน
3: 60ปีหรือเด็กจบใหม่หรือว่าจบได้นี่พร้อมนะคุณมีสมัครมาสมัครได้เลยครับเราต้องการคนที่จะจิตสานะก่อนเบื้องต้นแล้วก็สำนึกอยากมาช่วยพ่อแม่พี่น้องเราติดเตียงอยากมาดูช่วยกันนะครับเพราะว่าญาติพี่น้องเราดูแลเนี่ยมันจะดีกว่านะครับอันนี้คือกลุ่มที่สอง
0: กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาอยู่แล้วก็คือ
3: ปอตีสาสุข
0: ปอตีสาสุข
3: หรือสุขภาพใช่เอาสุขภาพ
0: หร
3: ือ
0: สุขภาพเน
3: า
0: ะ
3: ไม่เกินสิ
1: อันนี้คือง่ายอีกนี่มาเลยตรง
3: ตรงแล้วกลุ่มที่สองคือกลุ่มทั่วไป
0: กลุ่มทั่วไปที่จบปริญญาตรี
3: เขาบอกว่ากลุ่มนี้แม้

0: ชั่วโมงก็2เดือนก็240ชั่วโมงเดือนหนึ่งก็120ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: และกลุ่มที่3กลุ่มเป็นมืออาชีพแล้ว
1: ก
0: ลุ่มพยาบาลที่เขามีใบประกอบวิชาชีพเช่นเกษียณอายุการแล้วเขายังทำงานได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแต่กลุ่มนี้ก็จะยกระดับอายุนิดหนึ่งก็ไม่เกิน70
1: ไม่เกิน70 60ปีขึ้นไป
0: 60ปีขึ้นไป
1: 60ปีไม่เกิน70
0: ไม่เกิดไม่เกี่ยวไม่ใช่60ปีหมายว่าตั้งแต่อายุ
2: 20
0: ขึ้นไปก็ไม่เกินเอาพูดไม่เกิน70
1: ไม่เกิน70อ๋อ
0: คือบางทีพยาบาลหลายท่านก็อาจจะไปทำงานภาคเอกชนแล้วกลับมาพอดีอยู่บ้าน
1: มีเกษียณด้วยอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ความสามารถด้วย
1: ครับสามารถทำได้
0: และที่สำคัญกลุ่มนี้ก็จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
1: ครับ
0: เอามาแนบให้รู้ว่าเราเป็นมืออาชีพจริง
1: อ
0: ันนี้กลุ่มนี้ก็เมื่อเป็นมืออาชีพแล้วจะอบรมเพียงอาทิตย์เดียว
1: หนึ่งอาทิตย์
0: หนึ่งอาทิตย์ก็ทำงานได้เลย
2: อ
0: าทิตย์เดียวเพราะเขาเป็นอยู่แล้ว
2: ก็ประมาณ30ชั่วโมง
0: ก็ประมาณเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ก็ประมาณนั้น8 3 24ก็ตกประมาณนั้น
2: แสดงว่าอบรมทั้งวันเลย
0: ก็จะมีปกติก็วันละ 7-8 ชั่วโมง
1: คร
0: ับ หนึ่งสัปดาห์อันนี้ก็ทั้งคือทั้ง3กลุ่มเนี้ยก็จะสู่ขบวนการการคัดเลือกนะครับสมัครเรียบร้อยก็จะมีการสอบคัดเลือกคัดเลือกเสร็จนะครับได้คนแล้วเป้าหมายคือตำบลละคน
1: ตำบลละคนของอุบลของเรามีประมาณ200กว่าเนาะ
0: 219ตำบล
1: 219ตำบล
0: 219ต้องให้มีครบเลยจะได้เป็นคนมาดูแลพี่น้องประชาชนเราช่วยนี่จะถือว่าเป็นโชคดีของประชาชนโชคดีของบุคลากรสาธารณสุขนะครับ
2: ผมขออนุญาตถามท่านเสริมนิดนึงว่ากลุ่มที่3นี่นะครับ กลุ่มที่มีวิชาชีพ
0: ครับ
2: มันมีคอมเมนต์มาหลายจุดว่าจากสบปสที่นะเพราะว่าพวกเป็นผอ.มาแล้วนี
0: ่ครับ
2: เป็นเกษียณแล้วเป็นผอ.
0: ครับ
2: เรียนทำงานด้านนี้มาตรงทำไมไม่มีสิทธิ์มาสมัคร
0: ผอ.หมายถึง
2: มาผอ.รพ.สต.อ่ะ
0: ต้องมีสิทธิ์ครับ
2: มีสิทธิ์
0: เขาก็จะเข้าไอ้ปริญญาตรีสายสุขภาพเนี่ยครับ
2: ครับแต่เขามีวิชาชีพอยู่แล้ว
0: มีสมัครได้ฮะ
2: เขาสมัครได้
0: สมัครได้ถ้าเป็นพยาบาล
2: กลุ่มที่3นี่ก็คือบุคคลทั่วไปนี่คือไม่สามารถเลยต้องเป็นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ
0: ใช่ใช่ก็เป็นประเภทที่3
1: ครับ
0: ถ้าพวกไปก็เป็นประเภทที่2
1: ปริญญาตรีทั่วไป
0: แต่ทุกกลุ่มมีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้า
1: ครับ
0: เอาหมดครับ
1: เกณฑ์คัดเลือกมีไหมถึงว่าเราจะคัดเลือกยังไง3กลุ่มนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปริญญาตรีด้านสุขภาพกลุ่มที่2ปริญญาตรีทั่วไปแล้วก็กลุ่มที่3พยาบาลมีอายุตั้งแต่20ปีถึง70ปีขึ้นไปที่อายุกระทรวงเกษียณและเรียบร้อยพูดง่ายๆกลุ่มนี้เรามีการคัดเลือกยังไงและเป็นการแบ่งแยกยังไงว่าใครต้องไปอยู่ตำบลอะไรยังไง
0: อย่างนี้ครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็แล้วแต่ก็ไปสมัครที่จะไปรับใช้ดูแลตำบลไหนตามความสมัครใจ
1: ครับ
0: แต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเราก็อยากให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดก็ควรอยู่ในตำบลนั้นจะดีที่สุดถูกไหมท่านวิชัย
1: เอาพูดง่ายว่าเอาคนในตำบลนั้น
0: คนตำบลนั้นเพราะว่าเขาจะได้ไม่โยกย้ายและดูแลลูกหลานเขา
1: สมมติง่ายๆสมมติง่ายๆเนาะสมมติเองผมเองอยู่ตำบลไร่น้อยเนาะแต่สมมติว่าผมเป็นคนตำบลกระโส
0: บ
1: แล้วก็มีคนตำบลไร่น้อยมาสมัครอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าเราก็ต้องสมมติว่ามีตำบลกระโสบมาสมัครเนาะสองคนไร่น้อยมาอีกสองคนสมมติเนาะทีนี้เราก็จะมีเกณฑ์คัดเลือกว่าใครคุณสมบัติที่จะเพียงพออย่างนี้ใช่ไหมว่าอย่างเช่นกระโสบอาจจะตัดออกไปพูดถึงว่าหรือว่าเขามีคุณสมบัติจริงๆก็อาจจะเป็นการคัดเลือกอีกที่หนึ่งพูดง่ายๆเนาะว่าเขาจะให้เอาตำบล นั้นก่อนที่อยู่ในเขตนั้นก่อนเพื่อมาดูแลคนในตำบลของตัวเองอ๋อก็จะประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็เรียนอย่างนี้นะครับเพื่อเข้าใจมาประเด็นที่หนึ่งก็คือต้องการคนที่อยู่ในชุมชนนั้นเพราะว่าให้มีสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได
1: ้ครับ
0: แต่อย่างไรก็แล้วแต่บางทีตำบลอาจจะไม่ได้สมัครหรือคนในตำบลนั้นอาจจะมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
1: อ
0: าจจะได้ตรงนี้แต่ว่าเสียตรงนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของกรรมการกรรมการเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคนอยู่ตำบลนี้จะได้ตลอดไปไม่ใช่เขาต้องดูว่ามีความรู้มีความสามารถมาทำงานได้ไหม อะไรพวกนี้หลายด่างอย่างเช่นเรื่องแรงจูงใจจิตอาสาความรู้พื้นฐานการสื่อสารความเข้าใจชุมชน
2: ที่ว่าคาดว่าตรงนี้คือเกณฑ์การมาตรฐานที่ว
0: ่
2: า
0: โอ้
2: ยว่า5ด้านน่ะเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับ5ด้านที่เขาจะได้ประเมินแล้วก็ก่อนที่สมมติที่ท่านอาจารย์วิชัยพูดเนี่ยสมมติอยู่อีกตำบลนึงมาสมัครตำบลนึงได้ไหมได้
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องไปให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง
1: อ๋อผู้ใหญ่บ้านรับรองก่อนผู้ใหญ่บ้านของ
2: ข้ออยู่ตำบลนี้

0: ครับว่าผมอยู่นอกตำบลอยู่นอกตำบลผมอยากมาชักรับใช้ตรงนี้ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านรับรองผมไหม
1: หมายถึงว่ารับรองเป็นในตำบลที่จะมาสมัคร
2: ใช
1: ้หรือคนที่คือหรือให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองตำบลของตัวเอง
0: ตำบลต
1: ัวเองเป็นคนรับรอง
0: ก็คือพูดง่ายๆครับผู้ใหญ่บ้านแหละ
1: ผู้ใหญ่บ้านรับรอง
0: ผู้ใหญ่บ้านรับรองคนสมัครอยู่นอกตำบลก็จริงก็ไปบอกว่าผมมีความตั้งใจมานะแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ก็จริงแต่ผมมาทำงานได้ผมสามารถปฏิบัติงานได้ดูแลท่านครับท่านผู้ใหญ่บ้านก็พี่นาถ้าเกิดว่าเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ได้แม้จะอยู่ตำบลต่างแต่ว่าเขาใกล้เคียงเขาก็ทำรับรองไปได้ไม่เป็น
1: ครับ
0: อันนี้ก็แจ้งให้โอกาสให้สิทธิ์ทุกคนแต่ว่าท้ายที่สุดก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคน
1: ครับ
0: ที่กรรมการค่อยพี่นาพี่นาทั้งเรื่องแรงจูงใจที่มาอยู่เอ้ยคนนั้นอยู่ตั้งไกลจะมาได้ไหมแต่คนนี้อยู่ใกล้แต่ทุนง่ายนี่ใกล้แต่ว่าติดเรื่องนั้นนะความรู้ผ่านไหมการสื่อสารเป็นไหมความเข้าใจชุมชนความพร้อมบุคลิกภาพ
3: เข้าเกณฑ์ห้าด้านนี้
0: เกณฑ์ห้าด้านเนี่ยต้องมาบอกมาจับร้อยคะแนนนะครับที่เราจะสอบกัน
1: ร้อยคะแนนนี้เดี๋ยวค่อยเจาะลงว่ามีการสอบอะไรยังไงบ้างเน
0: า
1: ะทีนี้พูดถึงคนที่หน้าตอนนี้เนี่ยของอุบลของเรานี่มีคนสมัครแล้วประมาณเท่าไหร่คร
0: ับตอนนี้นยอดเมื่อวานนี้ประมาณเกือบ400กว่าคนละ
1: เกือบ400โอ้
0: 400กว่าแล้วนะฮะ
1: หมายถึงว่ามีทุกตำบลหรือยังครับที่400นี
0: ่เกือบครบครับเกือบครบเกือบครบ
1: มาเนาะยังขาดตำบลไหนบ้างครับพอจะอันนี้ได้ไหมเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่พอจะว่าพูดง่ายๆว่าได้ยินว่าตำบลนี้ยังไม่มีอะไรประมาณนี้เนาะจะได้มาสมัคร
0: เอาเป็นอำเภอเน
1: า
0: ะ
1: เป็นอำเภอกันครับ
0: ยังไม่ได้ตัวเลขมาน่าจะอำเภอที่ยัง
1: ขาดอย
0: ู่น่าจะเป็นตะการพืชผล
1: มานะครับตะการมา
0: ตะการนะฮะอำเภอเมืองนี่ก็ยังมี
1: เมืองมี
0: เมืองก็มีบางตำบลนะเม
1: ื
0: องแล้วก็เครื่องในนะเครื่องในยังเครื่องในเนี่ยแต่แล้วก็วรินทร์ชำราบอำเภอใหญ่ๆนะเดชอุดมนะครับ
1: โอ้
0: ประมาณนี้นะครับแล้วที่เหลือถึงแม้ว่าจะเต็มแล้วก็สมัครได้อีกนะ
1: ครับ
0: ก็สมเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าตำบลหนึ่งจะได้หนึ่งคนแต่ว่าทุกคนที่มาทางนายแพทย์สาธารณสุขเขาบอกว่าอยากให้เป็นเครือข่ายถึงแม้จะไม่ได้เป็นตรงนี
1: ้
0: ต่อไปก็เป็นจิตอาสาที่ช่วยกันเหมือน
3: คล้ายๆว่าเป็นสำรอง
0: ชุมสำรองไว้เป็นชมรมเหมือนชมรมคนพิการเนี่ยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อพี่น้องประชาชนในบ้านของเรานะครับท่านก็มา
3: ท่านที่ว่าเป็นสำรองนี่ท่านก็ไปเป็นเครือข่ายเนาะ
0: เครือข่าย
3: แล้วก็มีได้รับผลประโยชน์ได้รับเงินเดือนไหม
0: ยังเพราะว่าเราก็ต้อง
3: ไปทำงานไปก่อน
0: ตามมาต่อแล้วเราจะพัฒนาในอนาคตเพราะว่าในอนาคตก็คือถ้านโยบายนี้แต่ปิดไว้อาจจะถึงบ้านละคน
3: ครับ
0: ในตรงนั้นมันก็จะยกระดับขึ้นมา
3: เป็นการสำรองไว
0: ้
3: เพื่ออนาคต
0: ครับ
1: และทีนี้การที่จะไปดูแลเป็นการดูแลกลุ่มคนประเภทไหนบ้างครับที่อสพนี่
0: มีอย่างน้อย4กลุ่ม
1: กลุ่มแรก
0: 4กลุ่มก็คือกลุ่มที่1คือกลุ่มที่มีภาวะผู้อื่นคือช่วยตัวเองไม่ได้พูดง่ายๆกลุ่ม1ก็คือผู้พิการที่ช่วยตัวเองไม่ได้ผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงกล
1: ุ่
0: มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่วิกฤตที่สุด
1: ครับ
0: ซึ่งแม้จะมีอสม.แม้จะมีแคร์คีเปอร์เนี่ยผู้บริบาลเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอ1ไม่เพียงพอ2เคสหนักๆบางทีก็ไม่มีความเข้าใจ
1: คร
0: ับ นะต้องช่วยเหลือยังไงให้ทันท่วงทีอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาคนที่ป่วยเป็นโรคที่เยอะที่สุดก็คือเบาหวานความดันก็คือโรคติดต่อเรื้อรังซึ่งตอนนี้เงินรักษาพยาบาลตัวนี้หายไปเป็นหลายๆล้านถ้าเราไปช่วยดูแลเรื่องนี้ไม่ให้ป่วยหรือคนป่วยก็ไม่ให้ป่วยมากนะครับก็จะเกิดประโยชน์นะครับตอนนี้เราพยายามที่จะไปเน้นการปรับเปลี่ยนทั้งกลุ่มนี้ก็จะไปดูแลเรื่องรีมิชชั่นก็คือการหยุดยาก็คงเคยได้ยินว่าได้ยากลับไปเป็นกระสอบปุ๋ยไปกินมารับยาทีหนึ่งใช่ไหมครับยาเบาหวานความดันนั้นถ้าเราไปให้คำแนะนำการกินยาให้ครบถ้วนพอควรกลุ่มนี้ก็จะลดลง
1: ครับ
3: อสอสพ
0: อสพ
3: อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้คนพิการกลุ่มนี
1: ้ให้คนที่มีความดันเบาหวาน
3: ไปเบิกยาไปอะไร
0: ครับก็เชื่อมกับอสม.เชื่อมกับเจ้าหน้าที่เป็นคนมาเชื่อมนะครับเชื่อมให้มันเกิดได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
1: ครับกลุ่ม3ทีนี้
0: กลุ่ม3ก็คือกลุ่มที่สำคัญตอนนี้ก็คือกลุ่มแม่และเด็กลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยซึ่งเราก็ยังเกิดวิกฤตของประเทศคือเด็กเกิดน้อยไม่พอแล้วก็ ก็มีบ้างที่อาจจะแม่ตายต่อไปหรือลูกที่เกิดมาเนี่ยสติปัญญาไม่ดีซึ่งตอนนี้อุบลเราห้าปีที่แล้วเรามีปัญหาเรื่อง IQ ใช่ไหมติดอันดับที่77ประเทศเราได้76อ่ะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นการไปดูแลแม่และเด็กนี่สำคัญนะครับฉะนั้นลำพังบุคลากรสาธารณสุขที่มีอสมที่มีเจ้าที่มียังไม่เพียงพอก็ต้องไปเติมอาสาพยาบาลเข้าไปดูแลว่าจะช่วยยังไงให้เลี้ยงลูกได้ดีคุณแม่ต้องรู้จักวางแผนและการกินการต่าง
1: ๆหมายถึงว่ากลุ่มที่3แม่และเด็กนี่หมายถึงว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างถึงสามารถใช้อสพของเรานี่ไปให้บริการได
0: ้คืออสพคงไม่ได้ไปบริการทั้งแม่เด็กแต่คงไปดูช่วยอสมว่าอสมดูแลตรงนี้สาธารณสุขตำบลเนี่ยมีปัญหาเคสอย่างงี้จะปรึกษาใครเพราะว่าเขามีความรู้ความสามารถมาอีกนะครับไม่ใช่ว่าไปให้บริการแนะนำทุกคนไม่ใช่อสมเขาดูอยู่แล้วเจ้าที่ดูอยู่แล้วแต่เคสไหนที่มีปัญหาเราอาจจะต้องเข้าไป
1: ให้เพิ่มเติมในส่วนนี้
0: ไปดูที่ปัญหาก
1: ลุ่ม4ที่นี่
0: กลุ่ม4ก็เป็นกลุ่มที่สำคัญมากท่านอาจารย์วิชัยอาจารย์ทยุทธก็คือกลุ่มเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเวชนะฮะโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ส่งเสริมให้ป่วยด้วยทางกายและป่วยทางใจด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่มาแรงมากที่ล่าสุดก็คือการฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: โดดสะพานไปเมื่อกี้นี้นี่ปัญเนี่ยการรักษาด้านจิตใจนี่สำคัญฉะนั้นพยาบาลก็จะไปดูแลเรื่องนี้ว่าทำยังไงจะให้คนฆ่าตัวตายน้อยลงทำยังไงเรื่องยาเสพติดบ้านเมืองเราเยอะแยะจะบำบัดรักษายังไงให้คำแนะนำช่วยเหลือยังไงเคสต่างๆซึ่งเรื่องเหล่านี้เราพยายามแก้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องมีบุคลากรมาช่วยนี่ก็จะเป็น4กลุ่มที่ทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านมองเห็นว่าต้องไปเติมคนเพื่อเติมคนที่มีศักยภาพที่จะมาช่วยได
3: ้3กลุ่มเนาะ
0: 4กลุ่ม
3: ไม่ใช่3กลุ่มที่เรารับสมัครนะ
0: อ๋อครับกลุ่มเป้าหมาย
3: ก็มาทำงานอยู่4กลุ่มนี้
0: ใช่ครับ
3: ใน3กลุ่มนี้ใช่ไหมคร
1: ับ
0: ใช่คือมาดูแลเพิ่มเติม
3: ครับ
0: ในเคสที่มันหนักๆนะครับซึ่งประจำเพราะว่าปัญหาวันนี้มันทวีความรุนแรงมาก
1: ครับเอาเรียนสอบถามท่านอีกนิดหนึ่งเนาะทีนี้การทำงานของบุคลากรที่จะรับสมัครมานี่มีการทำงานอยู่วันหนึ่งกี่ชั่วโมงเดือนหนึ่งกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้และค่าตอบแทนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: ครับตามในอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานตามฟูลไทม์เนาะตลอดฟูลไทม์ก็คงตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งในตามภาวะปกตินะครับนะซึ่งในการทำงานนั้นก็จะเป็นระบบการยืดหยุ่นนะแต่เพราะว่าเราไปดู4กลุ่มนี้เนาะตั้งแต่การวางแผนเดือนนี้จะไปดูแล4กลุ่มนี้จะไปที่ไหนแบบไรบ้างนะครับต่อมาก็ลงไปเยี่ยมลงไปกำกับนะตำบาจะไปบ้านนี้วันนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านกอบ้านขอบ้านขอไปดูนะเป็นยังไงนะครับแล้วลงพื้นที่ก็ต้องถ่ายรูปเช็คขึ้นมาให้รายงานท่านสาธารณสุขอำเภอรายงานรปสตให้ทราบนะครับมาเชื่อมโยงแล้วก็รายงานทางมือถือเดชบอร์ดมาก็เรียกออกมาแล้วก็หลังจากนั้นทางสาธารณสุขอำเภอนะครับที่อยู่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะดูให้คำแนะนำกำกับติดตามนะครับแล้วก็พอสิ้นเดือนเมื่อผ่านผลงานมีตัวที่วัดได้ดูแลพี่น้องเรื่องของกลุ่มที่1เรื่องกลุ่มปอบางเป็นอย่างนี้เรื่องแม่และเด็กเป็นอย่างนี้ขึ้นพออย่างนี้นะครับมีผลงานนี้แล้วก็ผ่านการประเมินผลงานก็จะโอนเงินให้โอนเงินเป็นรายเดือนตอนนี้ค่าตอบแทน 15,000 บาท
1: 15,000 บาทเบื้องต้นนะครับ
0: เบื้องต้นซึ่งตอนนี้ระบบจ่ายน่าจะตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่2ระบบเนาะระบบหนึ่งอาจจะคล้ายอสมนะครับอสมก็จะกดจ่ายให้เลยถ้าประเมินผ่านนะครับอีกประมวลหนึ่งก็อาจจะส่งผ่านไปที่สาธารณสุขจังหวัดและท่านอาจจะส่งต่อมาที่สาธารณสุขอยู่ระหว่างการพัฒนาคร
1: ับแล้วบุคคลเหล่านี้ที่ท่านรับสมัครมาทั้ง3กลุ่มนี้พูดถึงเนาะต้องประจำหน้าที่อยู่ที่ไหนกันการทำงานของเขาอยู่ที่รปสตหรืออยู่ที่อบต. อย่างนี้นะครับประจำการทำงานของแต่ละตำบลนะครับ
0: ครับโดยทั่วไปตอนนี้ก็คือเนื่องจากเป็นบุคลากรสาธารณสุขนะครับก็สามารถที่จะไปทำเรียกว่าทำงานร่วมกันแล้วกันอาจจะไปอยู่ร่วมกับทางรปสต.ก็ได้หรือว่าสาธารณสุขอำเภอก็สาธารณสุขอำเภอต้องมาอยู่แล้วตัวหลักน่าจะเป็นสาธารณสุขอำเภอแล้วก็ร่วมกับรปสต.นะครับสามารถร่วมกันร่วมทั้งลงไปในหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับ
1: ครับตัวนี้จะไม่ซับซ้อนเนาะเพราะว่าบางที CG เขาก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือมีผู้ช่วยคนพิการด้วยก็คือเรียก PA อย่างเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็ร แล้วก็มีอะไรอีกนอกที่เกี่ยวกับอสมของเราก็จะดูแลอยู่อะไรประมาณนี้คือตัวนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับหมายถึงว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ไปทำงานซับซ้อนกันนะ
0: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันครับแต่ว่าเชื่อมโยงกัน
1: เชื่อมโยงกัน
0: คือทำงานเชื่อมโยงจะเห็นว่าเราต้องมองระบบตอนนี้ทุกอย่างแน่นอนอสมทุกแห่งแต่ว่าอสมทำงานทุกอย่างแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญทุกเรื่องแล้วก็ภารกิจก็เจอฉะนั้นเราจึงพยายามถ้าดูแลผู้สูงอายุหรือกลุ่มปอบางเนี่ยก็จะมี CG หรือ Caregiver มาดูอีกและตามซึ่งแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้มีครบบางแห่งก็มีเยอะบางแห่งก็มีน้อยออกมา
3: ก็เป็นแบบว่าทั้ง CG ทั้ง CM ทั้งอสมทั้งอสพนี่ทำงานร่วมกัน
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะทำงานเพราะว่าแต่ตำบลเรามาเชื่อมโยงกันเพราะว่าตอนนี้พูดง่ายๆแม้เติมมาขนาดนี้ทรัพยากรก็ไม่พอหรอกเพราะว่าคนป่วยเยอะคนอะไรแต่เราจะช่วยได้ยังไงจับมือกันดูแลกันยังไงให้ดีขึ้น
3: ตอนรายงานเนี่ยรายงานผ่านรปสตหรือว่ารายงานที่มาสาธารณสุขเลย
0: รายงานนี้ก็เชื่อมโยงกันเพราะว่ามันต้องดูแลซึ่งกันและกันอรตก็ดูแลก็ต้องเชื่อมโยง
3: ผ่านแอปมาเลย
0: อาจจะเชื่อมโยงเรื่องแบ่งปันข้อมูลกันแต่ว่ากำกับนี้ก็จะเป็นสาธารณสุขเพิ่มขึ้นมาครับ
1: ก็คือเป็นคนดูแล
0: คนดูแล
1: ที่ทำอยู่แล้วก็เป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นคนที่จะต้องให้ค่าตอบแทนเนาะค่าตอบแทนของบุคลากรที่อาสาพวกเหล่านั้นที่มาทำงานให้เกี่ยวกับชุมชนของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าท่านฟังรายการอยู่เราพูดถึงนะครับเกี่ยวกับอสพที่เขาประกาศนะอสพก็คืออาสาพยาบาลชุมชนแต่ต้องมีวุฒิปริญญาตรีเท่านั้นนะครับสามกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีด้านสาธารณสุขคือด้านสุขภาพโดยตรงก็คือพูดง่ายๆว่าคุณมีคุณสมบัติอยู่แล้วไปสมัครเลยวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์แล้วก็วันที่31เนาะวันจันทร์ที่27นี้นะครับแล้วก็วันที่31นะครับสมัครได้ที
0: ่สาธารณสุขจังหวัดครับ
1: ครับ
0: อาคาร3ชั้น3ครับ
1: ต้องเข้ามาในตัวเมือง
0: ตัวเมืองครับต้องสมัครด้วยตัวเองครับและที่สำคัญฝากคิดถึงครับกลัวจะเสียเวลาก็คือ1ถ้าเราสมัครนะครับเราต้องตัดสินใจว่าเราจะลงตำบลไหนถูกไหมครับถ้าลงตำบล นั้นท่านรีบไปขอคำรับรองจากผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบล นั้นก่อน
1: ครับ
3: หมายความว่าตำบลกระโศกอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ครับ
3: ไม่มีคนสมัครเลยเราไปเช็คก่อนคนสมัครได้ไหมที่สสจ
0: ครับ
3: เช็คก่อนได้ไหม
0: ตอนนี้มันบอกได้ผมบอกได้แค่เป็นอำเภอ
1: ผมว่าถ้าใครอยากทำงานอยู่ที่ในเขตของตัวเองเนาะพูดถึงเนาะอย่างเช่นคนที่เกษียณไปแล้วมีอายุพูดง่ายว่าพยาบาลที่เป็นกลุ่มที่เกษียณไปแล้วมีอายุตั้งแต่60ปีจนถึง70ปีพูดง่ายก็สามารถไปสมัครได้นะถ้าท่านคิดว่ามีคุณสมบัติแบบไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็สามารถดูแลคนอื่นได้อย่างนี้นะครับบางทีผู้สูงอายุเนาะก็สามารถคนที่60ปีขึ้นไปบางทีก็อาจจะสามารถดูแลคนอื่นได้นะต้องดูเป็นเคสๆไปดูเป็นรายไปนะครับแล้วก็คนที่มีคุณสมบัติอย่างเช่นจบมาใหม่มนปริญญาตรีทั่วไปทุกสาขาก็สามารถสมัครได้ค่าตอบแทนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่พูดถึงเงินเดือน 15,000 บาทนี่ก็เป็นวุฒิปริญญาตรีที่เขากำหนดไว้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้ามีอย่างอื่นที่ท่านทำอยู่อย่างว่านะการปฏิบัติงานก็ตั้งแต่พูดง่ายตั้งแต่8โมงเนาะ8โมงก็คือจนถึง16นาฬิกาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำงานร่วมกับไม่ว่าจะเป็นอสมทำงานร่วมกับ CG นะครับก็ต้องมีการรายงานเข้ามาหาหน่วยงานนะครับตอนนี้ใครที่ฟังอยู่นะครับตอนนี้เปิดสมัครเนาะเปิดรับสมัครมาแล้วครับตั้งแต่15กรกฎาคมเป็นต้นมาอันที่จริงเราน่าจะเชิญมาก่อนหน้านั้นเนาะ พูดถึงยังเหลืออีกหลายวันแต่หมายถึงว่ามันไปติดวันหยุดนะครับวันหยุดวันนักขัตฤกษ์อะไรต่างๆสรุปแล้วก็คือเหลือแค่2วันวันที่27และวันที่31จะมีการขยายระยะเวลาไหมครับนี
0: ่พอดีมันเป็นนโยบายทางกระทรวงต้องรอพร้อมกัน
1: อ๋อ
0: แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราได้ฟังถ้าเรามีความสนใจก็ยังทัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเราสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์โหลดใบสมัครมาแล้วก็ไปหาเราก็เลือกตำบลบ้านไหนเราก็ไปให้กำนันผู้บ้านเซ็นรับรอง
1: สามารถเข้าไปก็ไอ้พูดง่ายว่าไปโหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่สาธารณสุข
0: ใน Facebook สาธารณสุขได้
1: Facebook สาธารณสุขได้ว่าใบสมัครของอาสาพยาบาลชุมชนนี่จะเอาไว้ตรงนั้น
0: ครับ
1: คือกรอกข้อมูลมาก่อนแล้วค่อยมาส่ง
0: ใช
1: ่ว่าอยู่ในเขตตำบลนั้นรวมทั้ง ว่าใบรับรองในเขตตำบลที่ท่านจะไปปฏิบัติงานด้วย
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นตำบลไร่น้อยสมมุติผมอยู่นี
0: ่ครับ
1: คือผมอาจจะจบปริญญาสมมุติเนาะผมก็ให้ไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: ร
1: ับรองให้ว่าผมจะมาปฏิบัติงานอยู่ที่นี
0: ่
1: แล้วค่อยเข้าไปสมัครที่สสจ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็จะประมาณนี
0: ้ครับแล้ว
1: ต่างอำเภอแล้วครับ
0: เหมือนกันฮะต้องมาสมัครที่สาธารณสุขจังหวัด
1: อ๋อต้องมาที่นี่เหมือนเดิม
0: ทุกแห่งครับ
1: เพราะว่าต้องไปที่เขตอำเภอของตัวเอง
0: เพราะว่าเป็นเรื่องการสมัครด้วยตัวเอง
1: อ๋อ
0: ก็ต้องรับรู้ด้วยตัวเองท่านต้องเข้ามายืนยันตัวเองว่าจะต้องการอยากเป็นอาสาคือจิตสมัครใจ
1: พูดง่ายเขาจะดูบุคลิกภาพด้วยเนาะ
0: ใช่ไปดูว่า
1: ดูคุณสมบัติบุคลิกภาพ
3: ขอถามท่านดร.นิดนึง
0: ครับ
3: การคัดเลือกการสัมภาษณ์เนี่ยนะมันก็จะมีพวกนักการเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านครับพูดง่ายๆว่าเด็กเส้นนะ
0: ครับ
3: เป็นเด็กฝาก
0: ครับ
3: อันนี้มันจะเกิดขึ้นในอุบลเราไหมคาดว่า
0: ก็เรียนว่าท่านนโยบายท่านแพทย์สุขจังหวัดครับเรื่องนี้ไม่มีนะฮะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: เป็นเรื่องความโปร่งใสแล้วก็ประเมินเพราะว่าท้ายที่สุดเราจะต้องการคนที่มีจิตอาส
1: า
0: และต้องการคนที่ทำงานได
3: ้ครับ
0: ต้องท่านก็ต้องดูว่า 4-5 คนนี้ใครจะทำงานได
3: ้
0: สำคัญที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ไม่มีนะครับไม่มีนอชัดเจนเลยนะครับตัวนี้ก็คือโอประเทศไทยเราไม่มีหรอกคอร์รัปชันนะ
0: คร
1: ับ ง่ายๆนอกเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก็อยากจะให้ท่านดร.ฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับก่อนที่จะจบรายการครับ
0: ครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับรวมทั้งเครือข่ายผู้พิการด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายทางรัฐบาลที่อยากดูแลพี่น้องประชาชนมาเติมช่องว่างนะครับและเราเติมช่องว่างและที่สำคัญเราเข้าใจประเทศไทยว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวย
1: ครับ
0: แต่แล้วก็ร่ำรวยด้วยเงินแต่เราร่ำรวยด้วยจิตใจฉะนั้นเราจึงมีโครงการท่านนายกอนุทินมีโครงการว่าเอาเรื่องอาสาคือจิตอาสานะครับจิตอาสาที่จะมาเติมให้ดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับของอุบลเรา219คนก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องที่มีจิตอาสานะครับและก็มีคุณสมบัติทั้ง3กลุ่มนะครับกลุ่มปริญญาตรีด้านสุขภาพกลุ่มปริญญาตรีด้านทั่วไปและก็กลุ่มพยาบาลแล้วก็สายสาธารณสุขก็ได้ที่ไปประกอบชีพมาสมัครนะครับภายในเหลือ2วันเลยนะครับ วันที่27กับ31ผมอยากให้ไปวันที่27มากที่สุดเพราะว่าก
1: ลัวว่ามัน
0: ขาดเหลืออะไรเป็น
1: ค่อยเอามาเพิ่มเติม
0: ครับเพราะว่าตอนนี้ส่งสัญญาณว่าให้ทุกคนมาที่7ตอนนี้สาธารณสุขจังหวัดเตรียมคนไว้รองรับ20คนคาดว่าจะมาเยอะก็อยากให้พวกเรามาและที่สำคัญมี2ข้อ1อย่าลืมเอาใบรับรองที่ประธานชุมชน
2: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: พลตำรวจเอกสำราญเผยรู้ตัวกลุ่มคนร้ายป่วนใต้จ่อออกหมายจับเชื่อ3เหตุการณ์โยงกลุ่มเดียวกันปัดตอบคำถามตำแหน่งผบ.ตร.ตำรวจคนที่16มีอายุราชการถึง7ปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตำรวจเปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งล่าสุดเหตุการณ์ที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและคนร้ายรอบยิงฐานพรานเสียชีวิต5คนที่ด่านระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชื่อว่า3เหตุการณ์3พื้นที่มีความเชื่อมโยงกันเนื่องจากกลุ่มคนร้ายต้องการให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งรัดและกำชับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าโดยทราบตัวกลุ่มคนร้ายแล้วอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง3พื้นที่และมีบางส่วนที่ออกหมายจับไปแล้วถึงแม้วันนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและประกาศว่าจะไล่ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจนสุดล่าฟ้าเขียวแต่ตำรวจก็จะร่วมมือกับทหารส่วนการป้องกันหลังจากนี้ได้กำชับเรื่องของยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุเปลี่ยนยุทธวิธีอยู่ตลอดจนทำให้สามารถเข้าไปก่อเหตุในด่านตรวจทางทหารได้ซึ่งไม่ทราบว่าด่านตรวจทางทหารมีรูปแบบใดแต่องค์ประกอบของด่านมีอยู่5ส่วนจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
4: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป
1: มันราชสุดาเนี่ยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคนหูหนวกยังไงบ้างคนหูหนวกที่แบบยังไม่รู้ข้อมูลเลยเก
2: ี่
1: ยวกับที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยที่เนี่ยช่วยยังไงได้บ้าง
2: ค่ะ
3: ได้เลยสำหรับหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจำอยู่ตอนนี้นะคะชื่อเต็มๆก็จะยาวนิดนึงมาจากสาขาวิชาหูหนวกศึกษาและการศึกษาของคนหูหนวกก็คือมาจากคำว่า deaf study กับ deaf education รวมกันนะคะคราวนี้เป้าหมายของหลักสูตรเนี่ยเราจะผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูค่ะซึ่งสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนหูหนวกก็เรียกได้ว่าเราผลิตบัณฑิตเพื่อไปเป็นคุณครูสอนคนหูหนวกตามโรงเรียนสูตรศึกษาทั่วประเทศนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการจัดการเรียนรู้ให้กับคนหูหนวกทีนี้การเรียนรู้ของคนหูหนวกเนี่ยก็ต้องมีการใช้ล่ามภาษามือแล้วก็มีทั้ง2ช่องทางนะคะ2เลนเลนสำหรับคนหูหนวกเข้ามาเรียนจบปริญญาตรีกับเราเองก็คือผลิตบัณฑิตปริญญาตรีหูหนวกและผลิตบัณฑิตปริญญาตรีหูดีแล้วก็มีการเรียนรวมกันด้วยนะคะระหว่างคนหูดีกับหูหนวกค่ะซึ่งในเลนของคนหูดีก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับล่ามภาษามือเพราะเรามุ่งที่จะผลิตครูที่เป็นล่ามได
2: ้
3: นะคะครูที่ใช้ภาษามือได้นั่นเองนะคะสำหรับคนหูดีเนาะแต่ในสำหรับคนหูหนวกก็คือนำวิทยาการความรู้ของทางวิชาการต่างๆนะคะไปถ่ายทอดสู่เด็กหูหนวกรุ่นต่อไปในระดับโรงเรียนประถมซึ่งเราก็เปิดหลักสูตรมาก็จะมุ่งเน้นไปที่ระดับประถมต้นก่อนนะคะคือระดับประถมต้นประถม1ถึง3นะคะช่วงชั้นที่1ค่ะแล้วก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับครุสภาก็คือมีทั้งเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆรวมอยู่ในหลักสูตรของเราด้วยค่ะ
2: ค่ะอย่างนี้แบบว่าคือจะบอกว่าคนปกติสมมุติแบบพี่เนี่ยเป็นคนปกติถ้าอยากจะเรียนรู้ก็สามารถที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้แล้วก็ต้องเรียนจบปริญญาตรีหรือว่าสามารถจบม.6แล้วก็อยากจะเราอยากจะเรียนรู้ภาษามือก็ไปสมัครที่สถาบันยังไงคะ
3: ใช่ค่ะก็คือคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาของเรานะคะก็คือจบม.6ก็คือเข้ามาสามารถเข้ามาสมัครได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีการได้ยินก
2: ็
3: จะต้องมีทักษะการพูดการสื่อสารที่ดีนะคะเข้ามาฝึกกับเราต่อแล้วก็สำหรับคนหูหนวกก็ต้องมีทักษะในการใช้ภาษามือไทยนะคะเพราะภาษามือแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วย
2: ใช่
3: ก็ต้องเข้ามาเรียนรู้ให้เป็นหลักมาตรฐานเดียวกัน
2: 4ปีหรือเปล่าคะระยะเวลา
3: ใช่ค่ะเป็นหลักสูตร4ปีก็คือหน่วยกิต122หน่วยกิตมี2หน่วยกิตเลยก
2: ็
3: คือเรียนในเวลา4ปีเนี้ยเอาให้จบแล้วก็จะมีการฝึกสอนฝึกปฏิบัติการสอนที่สถานศึกษาจริงด้วยนะคะในช่วงปี3ปี4ก็จะปล่อยออกไปให้ได้พบโลกแห่งความเป็นจริงก็จะมีวิชาฝึกสอนให้กับนักศึกษาด้วยนะคะ
2: น่าสนใจ
3: ต้องทำงานโครงการค่ะระหว่างหูดีกับหูหนวกต้องออกไปสอนหูหนวกที่โรงเรียนด้วยกันค่ะเป
2: ็
3: นบัดดี้กัน
2: คือจริงๆตอนนี้นะคะจะบอกว่ามีหลายคนที่เป็นคนหูดีเนี่ยนะคะก็คือคนปกติเนี่ยสนใจมากแล้วเขาก็เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าขาดแคลนมากจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยขาดแคลนจริงๆไหมที่ครูกิ๊บเป็นคนสอนอยู่เนี่ยนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือได้สอนไปแล้วคนปกติเนี่ยได้กี่รุ่นแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าไปอยู่ในวงจรของการทำงานอะแรงงานเนี่ยแล้วคือเขาบอกมานะคะว่าอุ้ยมีค่าจ้างอ่ะดีมากเลยทำให้คนแบบว่าสนใจกันว่าอันนี้จริงหรือยังไงให้อธิบายให้แชร์ให้เลยจะได้คนจะไม่ได้เข้าใจผิดค่ะ
3: ถ้าพูดถึงส่วนของ stakeholder หรือว่าผู้ใช้บัณฑิตเนาะว่าเราผลิตออกไปแล้วได้ใช้ตามจริงตามที่สังคมต้องการไหมถ้าในโซนของนักศึกษาหูหนวกนะคะ แน่นอนว่าส่งไปที่โรงเรียนหูหนวกมันก็จะเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นเจ้าของภาษามือเองส่งต่อภาษามือให้กับคนหูหนวกซะเองอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วทีนี้มันจะทับซ้อนกันนิดนึงนะคะเพื่อให้เข้าใจอย่างกระจ่างเลยก็คือคนหูดีเนี่ยบางทีเข้าใจว่าเข้ามาเรียนแล้วจะเป็นล่ามแต่อย่างที่บอกนะคะว่าโครงสร้างของหลักสูตรเรานะคะ
1: เป็น
3: การศึกษาที่จะได้รับเป็นวิชาชีพครูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดอยู่ว่าเราต้องการผลิตบัณฑิตที่เป็นวิชาชีพครูก่อนนะคะส่วนคำว่าแล้วออกไปเป็นล่ามได้ไหมจะพูดว่าเป็นผลพลอยได้หรือการที่คุณได้ภาษามือแล้วคุณสามารถนำไปต่อยอดสำหรับคนหูดีเนาะสามารถนำไปต่อยอดในการสอบใบประกอบวิชาชีพของล่ามได้ซึ่งเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเป็นแบบระดับของใบจดแจ้งนะคะ
1: ต้องไปสอบต่ออีก
3: ใช่ไปสอบต่ออีกเช่นเดียวกันค่ะวิชาชีพครูนักศึกษาก็ต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพครูต่อเช่นกัน
1: ก็คือเขาต้องไปเลือกอีกทีหนึ่งว่าเขาจะเป็นครูหรือเขาจะเป็นล่ามแล้วที่ว่าขาดแคลนเนี่ยมันขาดจริงๆไหมคะ
2: มีคน
1: หรือว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันจบไปเยอะไหมคะในการที่จะเป็น
3: ก็จะมีทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาคมหูหนวกในคำว่าขาดแคลนเนี่ยจะต้องบอกว่าถ้ามองถึงระดับประชากรหูหนวกในประเทศเราเนี่ยน่าจะมีอัตราส่วนอยู่ประมาณถ้าล่าสุดที่กิ๊บอ่านเจอนะประมาณ 400,000 แต่ว่ากระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆคำว่าไม่พอเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการเช่นเขาจะไปหาหมอใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแต่ในโซนของการศึกษาเนี่ยโรงเรียนโสดศึกษาทั่วประเทศตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ20กว่าโรงก็ไม่แน่ใจว่าทุกโรงเนี่ยได้มีคุณครูหรือมีครูหูดีก็ตามที่อยู่ในโรงเรียนโสดเนี่ยเขาสามารถใช้ภาษามือเพื่อเป็นสื่อในการสอนได้แบบถูกต้องตามหลักการของการใช้ภาษามือจริงๆหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็จะเป็นการเรียนจบมาด้านการศึกษาพิเศษเนาะในภาพกว้างแต่ว่าพอไปลงโรงเรียนเนี่ยถ้าคุณครูคนนั้นเนี่ยใช้ภาษามือไม่ได้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการสอนที่ตรงกับผู้เรียนที่รับการเรียนรู้ด้วยการใช้ภาษามือ
2: แบบเพราะแบบที่ครูกิ๊บบอก 400,000 คนนี่มันเยอะมากเลยค่ะ
1: เนาะถ้าเทียบกับโรงเรียนแค่20แห่ง
2: แล้วที่สำคัญคือแบบขอบอกได้เลยว่าบางทีน่ะในโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับโซนเนี่ยครูเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เรียนเฉพาะค่ะไม่ได้เรียนเฉพาะ
3: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ย
3: เป็นปัญหาที่หลักสูตรรับทราบเช่นกันค่ะค
2: ่
3: ะ
2: แล้วไม่ทราบว่าครูกิฟเนี่ยหลังจากที่เปิดหลักสูตรเนี่ยมีคนที่มาเรียนแล้วจบออกไปเยอะไหมคะตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนะคะ
3: ถ้าเมื่อก่อนนี้นะคะก่อนที่จะควบรวมกับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเราก็จะเหมือนมีดับเบิลเมเจอร์อยู่แล้วก็คือจบไปเลือกได้เลยจะเป็นครูหรือเป็นล่ามตรงนั้นก็จะไปตอบโจทย์ว่าคนหูดีส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นล่ามละค่ะก็จะเห็นตามทีวีใช่ไหมคะหรือว่าช่องเล็กๆนั่นแล้วก็จะมีศูนย์ของ TTRS นะคะที่ทางเราผลิตลูกศิษย์ออกไปแล้วเขาก็ไปได้งานต่อตรงนั้นนะคะอันนี้คือกรณีของหูดีส่วนหูหนวกก็จะไปในเลนของการเป็นครูเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนใช่ค่ะอันนี้คือที่ผ่านมานะคะแต่พอตอนนี้นะคะเรามุ่งเน้นไปที่หลักการของการผลิตวิชาชีพครูเพราะฉะนั้นวุฒิการศึกษาที่ได้นะคะมันก็เลยเป็นของวิชาชีพครูเป็นหลักแต่ถามว่าหูดีเอาไปต่อยอดก็เป็นอย่างนะคะก็คือต้องไปสอบเพิ่มเติมนะคะก็จะสามารถแบบเหมือนกับใช้ได้2อย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะได้คุณครูที่ได้รู้เรื่องหลักการใช้ภาษามือที่ตรงกับการรับรู้ของคนหูหนวกจริง
1: ๆค่ะก็มีเส้นทางให้เราเลือกเดินให้เราเลือกไปอยู่ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าอยากให้แชร์เพิ่มแบ่งปันเพิ่มและเพราะว่าเราคุยกันมานานเกี่ยวกับเรื่องของภาษามือใช่ไหมคะพี่นัทเราก็ย้ำกันเมื่อกี้เนาะภาษามือภาษามือมันต่างจากภาษาไทยยังไงอันนี้ต้องให้แชร์และเพราะว่าอาจารย์กิ๊บสอนภาษาไทยให้คนหูหนวกด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นงานหลักที่ทำอยู่เลยนะคะก่อนอื่นจะอธิบายก่อนว่าถ้าเราเป็นคนเอาระหว่างคนหูหนวกที่ประเทศไทยกับคนหูหนวกที่อเมริกาแล้วก็คนหูหนวกที่จีนที่ทั่วโลกแต่ก่อนคนจะคิดว่าภาษามือใช้เหมือนกันเพราะนั้นเขาหูหนวกเหมือนกันเขาคงคุยกันรู้เรื่องแต่ปรากฏว่าความเป็นจริงก็คือว่าหูหนวกในแต่ละที่ก็ใช้ภาษามือต่างกันเช่นถ้าหูหนวกไทยใช้ภาษามือไทยหูหนวกอเมริกันก็ใช้ภาษามือแบบ ASL American Sign Language หรือว่าอังกฤษก็จะเป็น BSL British Sign Language อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต่างๆนานาจะต่างกันไปแต่มันมีความทับซ้อนในของการเป็นใช้ภาษามือธรรมชาตินะคะซึ่ง ก็จะสามารถเข้าใจได้เหมือนคนทั่วไปที่จะใช้ตาม common sense ที่แบบว่าเราปวดท้องแล้วก็เอาคุมท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยไม่ต้องเรียนอันนี้ก็คือเราใช้ตามธรรมชาติแต่ภาษามือที่จะต้องเรียนเนี่ยอย่างเช่นภาษามือไทยมันก็จะเป็น conventional ที่ตกลงกันว่าโอเคในสังคมนี้ท่ามือนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรค่ะอันที่ไม่ตรงกับภาษามือธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เข้าไปเองเพื่อจดจำว่าท่ามือนี้จะมีความหมายว่าอะไร
1: แสดงว่ามันอิงกับวัฒนธรรมใช่ไหมคะมันอิงกับภาษาด้วยไหมอิงกับคำที่เราใช้ด้วยไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของแต่ละสังคมอย่างเดียว
3: ค่ะมันมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเป็นตัวแบ่งได้นะคะอาจจะขอพูดยืดนิดนึงนะคะอย่างเช่นเวลาเรามองคำว่าขาตั้งอะค่ะที่รถมอเตอร์ไซค์
2: ค่ะ
3: ในภาษาไทยเนี่ยเราเรียกมันว่าขาตั้งเพราะว่ามันจะค้ำยันตัวมอเตอร์ไซค์เนา
2: ะ
3: ชื่อมันก็เลยชื่อคำนามเนี้ยคำนามไอตัวอุปกรณ์เนี้ยก็เลยชื่อว่าขาตั้งใช่ไหมคะในขณะที่ภาษาอังกฤษเองก็เรียกสิ่งนี้ว่าkickstand ซึ่งมันหมายความว่าต้องใช้เท้าไปเตะมันถึงจะทำให้มอเตอร์ไซค์ขี่ได้อันเนี้ยมุมมองของสองวัฒนธรรมเนาะเช่นปุ่นเหมือนคนไทยก็จะบอกว่าไอเนี้ยมันเอาไว้ค้ำยันรถทำให้รถไม่ล้มเวลาจอดแต่ฝรั่งก็หรืออเมริกันหรืออังกฤษเนี่ยก็จะบอกว่าเป็น kickstand คือมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องเอาเท้าเตะคิกเข้าไปมันถึงจะสามารถที่จะขับมอเตอร์ไซค์ต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
2: อ
3: ันเนี้ยมันก็คือเป็นชื่อเรียกที่ต่างกันนั่นเองสำหรับสองประเทศสองวัฒนธรรมภาษามือก็เช่นกันค่ะเขาก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นมุมมองของเขาว่าเขาจะนึกถึงคำว่าอะไรก็จะตั้งท่ามือตามที่ความเข้าใจของเขานะคะหรือว่าอย่างเช่นคำเรียกสีต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างสีขาวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้ตัวแทนจากเขาจะใช้ท่ามือคล้ายๆกับการบอกแถบของชุดนักเรียนเพื่อแสดง
2: ค่ะ
3: บอกว่าเป็นสีขาวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่รีวิวมาแล้วกันเนาะว่ามันมีการพูดถึงว่าใช้สีต่างๆเนี่ยตามชื่อเรียกสีต่างๆเนี่ยตามวัฒนธรรมการเข้าใจการรับรู้ของเขาหรือว่าอย่างเช่นสีแดงแล้วกันนะคะถ้าเป็นอวัยวะทางหน้าเราเนี่ยสีแดงควรจะอยู่ตรงไหนคะลองทายเล่น
2: ๆหน้าแก้มปาก
1: ปากหรือเปล่า
3: เพราะฉะนั้นคำว่าสีแดงก็จะเอามือรูดตรงปากนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสีแดงเรดหรือคำว่าแดงในภาษาไทยอาจจะไม่ได้บอกว่ามาจากไหนแต่ภาษามือเก๋มากก็คือจะบอกมาจากจุดที่มันทำให้เกิดสีนั้นๆได
1: ้อู้เรียกว่าถ้าเราเข้าใจภาษามือเนี่ยมันเหมือนมันได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มได้นึกภาพเพิ่มไปด้วยเน
2: า
1: ะ
2: แต่แบบยากมากเลยเน
3: า
2: ะ
3: ภาพตาม
2: แต่มันยากมากเลยคือถ้าเกิดเราไปอีกประเทศหนึ่งก็เหมือนอีก
1: สีแดงของเขาก็อาจจะไม่ใช่ปากอย่างนี้ป่ะคะ
2: ใช่
3: ใช่ค่ะแต่ละประเทศก็จะไม่
1: น่าสนใจ
2: เพราะแบบมะม่วงแน่นอนฝรั่งไม่มีมะม่วงแน่นอนดังนั้นเนี่ยมีเฉพาะไทยทางเอเชียทางนั
1: ้
2: น
1: น่าสนใจนะเรื่องผลไม้
3: อันที่ภาษามือไทยเนี่ยมันก็จะโชคดีหน่อยเพราะว่าไปแบบเหมือนกับว่ายืมอเมริกันเนาะอเมริกันทรายมาประมาณอันนี้คืองานใจที่เก่าแล้วนะคะ 52% แต่เราคิดว่าทุกวันนี้น่าจะเกิน 52% แล้วที่ซับซ้อนกันดังนั้นคุณหนวกไทยหรืออเมริกันเนี่ยอาจจะคุยกันเข้าใจราบรื่นกว่าภาษามืออื่นๆนะคะมันอย่างบางคำก็คือใช้เหมือนกันเลยอย่างเช่นคำว่าส้มสีส้มในออเรนจ์ก็อันเดียวกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกง่ายหน่อย
1: เรียกว่าคนหูหนวกไทยนี่ก็อาจจะเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าคนหูดีไทยนะคะ
3: ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษแบบASL นะคะ
1: ต้องเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษามือนะคะแต่จริงๆอันนี้น่าสนใจเป็นความรู้ใหม่ของพลอยเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดถึงอย่างอักษรเบรลล์ของไทยเนี่ยก็มีหลายๆตัวที่หยิบยืมมาจากภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเริ่มเดาๆได้แล้วว่าอักษรเบรลล์ไทยมันจะเป็นยังไงเพราะมันจะอิงตามเสียงที่มันคล้ายๆกันอย่างตัว G กับตัวกไก่อย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาภาษาอังกฤษเราออก girl ออกเกมอย่างเงี้ยภาษาไทยเราก็เป็นตัวกไก่อย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่อ้างอิงคล้ายๆกัน
3: ภาษามือก็คือตัวสะกดนิ้วมือนะคะ finger spelling ก็ใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะก็คือเราไม่มีกไก่เป็นของตัวเองเพราะเราจะแบบเนี่ยลองเอานิ้วขึ้นมาแล้วทำมือเป็นรูปกอไก่อะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาของอเมริกันไซน์มาเลยซึ่งเขาก็ทำเป็นตัวคือการเทียบเสียงเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นการเทียบเสียงมาจากคนหูดีดีกว่าเนาะที่ริเริ่มให้ก็คืออ้างถึงคุณหญิงกำมลาไกรเลิกนะคะเป
2: ็
3: นประวัติศาสตร์ของคนหูหนวกว่าท่านเนี่ยไปเรียนที่กาลาเดชแล้วก็เอาวิธีคิดของแบบแนวคิดเดียวกับภาษาศาสตร์ในเรื่องของการเทียบเสียงเนี่ยมาก็ G ก็คือกอไก่เหมือนกันไม่ใช่หลักของเราG ของเราเป็น K เป็นกอไก่
1: ก็มีนะคะ
3: K เป็นกอไก่แล้วก็สมมติจะทำขอไข่เขาก็จะเอา K แล้วก็ทำเป็นเลข1ต่อ K เนี่ยเพื่อให้มันเป็นฐานเสียงเคอะๆเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เรามีสูงต่ำก็ไล่เรียงกันไปจนครบ44พยัญชนะ
1: คิดว่าฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังน่าจะเริ่มสนใจจินตนาการตามแล้วล่ะแต่ว่ามีข้อมูลอีกหลายๆอย่างเลยที่พลอยคิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะนึกไม่ถึงไม่รู้เนาะเรื่องเกี่ยวกับภาษามือเกี่ยวกับภาษาไทยถามตรงนี้เลยว่าไวยากรณ์ภาษามือภาษาไทยมันเหมือนกันไหมแล้วคนที่แบบคนหูหนวกเนี่ยเขาจะอ่านภาษาไทยออกไหม
3: โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากชี้แจงเพราะหลายๆคนจะเข้าใจผิดอันดับแรกบอกว่าถ้าจะต้องคุยกับคนหูหนวกทำยังไงทุกคนบอกว่าก็เขียนคุยสิพูดไม่ได้ก็เขียนคุย
2: ค่ะ
3: นะคะทีนี้ปัญหาข้อจำกัดของคนหูหนวกก็คือว่าโครงสร้างนะคะของการรับรู้ด้วยภาษามือแบบที่เป็นธรรมชาติของการรับรู้ของเขาเนี่ยกับการรับรู้แบบเราที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันดันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาหูหนวกเขียนภาษาไทยก็จะเห็นเป็นการเรียงข้อความตามท่ามือเนาะซึ่งมันยังสลับกันกับภาษาไทยทีนี้ก็จะชี้แจงให้ฟังว่าถ้าเป็นภาษาไทยเป็นภาษาลิเนียหรือเป็นภาษาเส้นนะคะเราก็จะเติมรายละเอียดไปข้างหลังฉันพบผู้ชายตัวอ้วนผมยาวใส่เสื้อสีขาวใส่คือไล่เป็น
1: ขยายไป
3: ข้างหน้าเป็นเส้นแล้วก็การเว้นวรรคของประเทศเราก็คือภาษาเราคือมันไม่ได้มีจุดเว้นวรรคเหมือนภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นความเข้าถึงยากของคนหูหนวกเขาไม่รู้ว่าจบประโยคตรงไหน
1: นะคะอ๋อมันเป็นอักษรแบบติดกันเป็นพรืดๆเลยอย่าง
3: นี้ใช่เราเป็นยาวๆนะคะทีนี้ภาษามือล่ะอีกก็จะอันนี้คือพูดปล่อยในทุกๆเลคเชอร์ที่ไปเลคเชอร์มาก็คือจะบอกว่าเวลาพูดถึงภาษามืออย่างเช่นเราจะพูดคำว่าฉันไปโรงเรียนเราเรียง subject ประธานขึ้นก่อนแล้วก็ไปแล้วก็มีสถานที่ที่เราจะไปใช่ไหมคะ
1: ภาษาไทยปกติเป็นยังไง
3: ใช่แต่ภาษามือเนี่ยเอาโรงเรียนขึ้นก่อนเนื่องจากว่าเขาต้องมีแลนด์มาร์กก่อนมีฉากมีเซตติ้งให้เสร็จก่อนเขาจึงจะเอาใครล่ะที่เป็นผู้กระทำทำอะไรไปตามหลังดังนั้นภาษามือก็เลยจะกลายเป็นโรงเรียนปักหมุดไว้แล้วก็ชั้นไปทีนี
2: ้
3: ลองกลับมาคิดไม่รู้ว่าอย่างน้องพลอยลองจินตนาการภาพตามนะคะว่าสมมติว่าเราจะพูดคำว่าฉันไปก่อนเนี่ยแล้วโดยที่ยังไม่พูดคำว่าโรงเรียนนะคะหูหนวกเนี่ยเขาจะตั้งมือขึ้นมาฉันไปไหนอะเขาไม่มีแลนด์มาร์คดังนั้นการรับรู้ของเขาก็เลยกลับกันก็คือเอาแลนด์มาร์คตั้งไว้ให้เรียบร้อยก่อนเขาถึงจะบอกได้ว่า
2: เหมือนฝรั่งนะ
1: แล้วเราสามารถกลับไวยากรณ์เขาได้ไหมคะว่าแบบงั้นเราเริ่มต้นใหม่มาสอนไวยากรณ์ที่มันตรงกับภาษาไทยเลย
3: เรียนตามภาษาไทย
1: ได้ไหมคะหรือมันไม่ได้
3: ถามว่าสอนได้ไหมมันจะกลายเป็นจำเอาซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าถึงความเข้าใจของเขาไหมอันนี้จะต้องแบบต้องลึกซึ้งมากนะคะต้องถามกับคนหูหนวกซึ่งพอเรามีกำแพงทางภาษากันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าเขาอะไม่จะเข้าใจภาษามือที่เรียงออเดอร์ตามภาษาไทยไหมสมมติว่าหูหนวกก็อาจจะเขียนหนังสือภาษาไทยอะเขียนเป็นโรงเรียนชั้นไปตามท่ามือที่ตัวเองทำในขณะที่เราไปสอนเขาว่าเฮ้ยถ้าเป็นภาษาไทยกลับมานะต้องเอาแบบพวกประธานขึ้นต้นก่อนอะไรเง
1: ี้
3: ยก็ไม่ได้ง่ายที่เขาจะปรับให้เรานะคะทีนี้ถ้าแบบถ้าเป็นคำที่มันออเดอร์ตรงกันอย่างเช่น I love you ฉันรักเธอแล้วก็ภาษามือรักเธออย่างเงี้ยอันนี้ไม่ลำบากถ้าออเดอร์มันตรงกันแต่ประโยคที่มันซับซ้อนต่างหากที่ทำให้เขาอ่ะไม่เข้าใจนะคะก็เลยทำให้สลับกันหรือว่าง่ายๆเลยเวลาการบ่งบอกสถานที่นะคะถ้าน้องพลอยหรือคุณนัทเนาะรู้ว่าเราจะพูดคำว่าเอาแก้ววางไว้บนโต
2: ๊ะ
3: แก้วน้ำวางบนโต๊ะในขณะเดียวกันถ้าเป็นหูหนวกพูดมันจะเป็นบอกว่าเอาโต๊ะวางไว้ใต้แก้วน้ำซึ่งเราก็ไม่พูดแบบนั้นแต่เวลาภาษามือเขาออกแบบนั้นค่ะก็คือทำโต๊ะให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาแก้วมาวางเพราะว่าเขาต้องการแลนด์มาร์คที่ชัดเจนก่อนที่เขาจะว่าจะแบบมีแอคชั่นใด
1: ก่อน
3: ใช่ค่ะต้องมีเซตติ้งมีฉากให้เรียบร้อยคือสำคัญมากเลยนะ
1: ฉากเป็นประธานนะในมุมของเขา
3: ใช่ในมุมของเขาคืออันนี้คือเรื่องหลักของเขาก่อนตัวเมนเขาคือพวกสถานที่พวกเป็นเหมือนกับ ภาษาที่สะท้อนกับ figure and ground นะคะ ground ของเขาต้องมาก่อน
2: มันเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดเองนะคะจะถามคุณกิ๊ฟว่าเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเพราะว่าด้วยสายตาเขามองเห็นใช่ไหมคะเขาเห็นสถานที่ก่อนน่ะเพราะว่าไอ้พวกไอ้ยิบย่อยอะไรพวกเนี้ยมันคือแบบว่ามันเป็นรายละเอียดยิบย่อยไงคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปโรงเรียนไอ้เราไปอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนนามธรรมมันไม่ได้นั่นแต่โรงเรียนเนี่ยเขาเห็นละตาเขาไปเห็นก่อนละเห็นโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
3: ใช่ค่ะคือเขาต้องนึกให้ออกก่อนสมมติว่าเราพูดกันว่าไปกันเราพูดกันเราอาจจะมีแบบ
2: ไปกันไปกัน
3: เราไปกันเถอะอะไรเงี้ยอยู่ๆเราก็ let's go กันอย่างเงี้ยได้เลยแต่เขาเนี่ยอาจจะ
2: ไม่ได้เขาคิดไม่ออกเขาคิดไม่ออกเพราะว่าเขาไม่ได้ยิน
4: ก็คืออิงตามภาพก่อนมันต้องมีภาพของสิ่งนั้นอยู่ในหัวก่อนนะเนาะ
3: ใช่ค่ะเขาจะไม่
2: คือการประมวลนะคะการประมวลเขาก็เลยไม่เห็นเขาจะเห็นเขาจะเข้าใจในลักษณะตาที่เขาเห็นต่อข้างหน้า
3: อันนั้นคือการรับรู้ของเขาก็จะเป็นแบบเป็น visual learner เนาะไม่ใช่ text learner ดังนั้น
4: อ
3: ่ะมันเห็นจากภาพมันจะง่ายกับเขามากกว่
4: า
3: ใช
4: ่ค่ะแล้วทีนี้ในกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยค่ะถามว่าเราจะทำให้เขาเข้าใจภาษาไทยเนี่ยยังไงมันมีกระบวนการไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วก็คือเราก็อิงตามภาษามือแหละไอ้สิ่งที่จันกิฟสอนเนี่ยมันยังไงเนี่ยค่ะสั้นๆ
3: ถ
4: ้
3: าสอนภาษาไทยให้คนหูหนวกถามว่าทุกวันนี้มีวิธีการที่ชัดเจนไหมก็ไม่ถึงกับโอ้โหบอกได้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าหลักๆเลยคือตามใจผู้เรียนก่อนเนาะว่าการรับรู้เขาเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพจะสำคัญมากภาพที่พยายามสื่อให้เห็นเพราะฉะนั้นเวลาสอนเด็กเนี่ยอยากเช็คว่าเข้าใจไหมต้องโรลเพลย์ค่ะแบบคำที่มันเป็นนามธรรมอะไรคือการมีน้ำใจอะไรคือการซื่อสัตย์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะยกตัวอย่างด้วยสิ่งที่เป็นโรลเพลย์หรือแสดงให้เราเห็นเท่านั้นจึงจะได้ความเข้าใจของเขาคือเป็นพยายามจะสอนพวกอีเดียมแบบคำสุภาษิตไทยเลยก็ยากมากเหมือน
4: ไม่ตรงตัวนะยังยาก
3: คือไม่ตรงดินพ่อหางหมูไม่เกี่ยวอะไรกับหมูแต่ว่าถ้าคือเขาอ่ะก็จะอธิบายว่าไม่ขยันทำงานจนวันหนึ่งงานพ่อคูณแล้วทำไม่ทันสุดท้ายดินพ่อหางหมูแปลว่าทำไม่ทันในความในคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ย
2: คือมันเข้าใจยากมาก
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเหลือภาษาไทยที่เราเตรียมไปแบบร้อยหนึ่งเด็กอาจจะรับได้แค่40 50ก็ดีใจแล้ว
2: ค่ะ
4: แต่มันเป็นความท้าทายที่เรียกว่าถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันก็คุ้มค่าสนุกเนาะแล้วมันก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยใช่ไหมคะของอาจารย์ด้วย
3: อาจจะเป็นความภูมิใจของหลักสูตรเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาจะต้องไปต่อสู้ก็คือการอ่านข้อสอบ
2: ใช่
3: เพราะข้อสอบไม่ได้มีเป็นภาษามือให้กับเขาดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจคำศัพท์ต่างๆใดๆที่มันอย่างการเป็นข้อสอบเนี่ย
2: มันซับซ้อน
3: ใช่ถามด้วยคำถามแบบอ่านแล้วเข้าใจง่ายอยู่แล้วเมื่อวัดความรู้อ่ะนะคะเขาก็จะต้องแบบทลายกำแพงทางภาษาให้ได้ด้วยตัวเขาเองก็จะต้องมีหลักในการเรียนภาษาที่ถูกต้องด้วยค่ะจะไปต่อกับภาษาไทยได้ค่ะ
2: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีแบบคือข้อกำหนดแล้วก็ปัญหาอะไรอีกมากมายยิบย่อยมากค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าหลายๆท่านเนี่ยนะโดยเฉพาะคนทั่วไปเลยจะมองว่าคนพิการทางการได้ยินก็คือคนหูหนวกเนี่ยจะต้องเขียนแล้วก็อ่านภาษาไทยได้ซึ่งอันนี้คือไม่ใช่นะคะ
3: ใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ซ
3: ึ่
2: งคนใช่ซึ่งอันเนี้ยค่ะมันเป็นปัญหาที่เราสนใจมากแล้วก็แต่เวลาเราหมดแล้ว แล้วก็ เรายังแบบสนใจมากยังไงเนี่ยต้องขออนุญาตให้ครูกิ๊ฟอยู่กับเราอีกสักอาทิตย์นึง อาทิตย์หน้า
4: นะคะ เดี๋ยวเรากลับมา พูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับคนหูหนวกกันต่อคิดว่ายังมีเรื่องราวอะไรอีกมากมายเลยที่
2: เราเข้าใจผิดด้วยนะเราเข้าใจผิดกับคนหูหนวกนะคะอยากให้ครูกิ๊ฟมาอธิบายแล้วก็แชร์อีกนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาเราหมดแล้วจริงๆนะคะไว้คราวหน้าต้องขออนุญาตเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการ ุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตเพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: ส นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

บทนี้กลางลำน้ำสาละวินเขตกั้นถิ่นไทยพม่าผ่าเล่าขานความรู้สึกกรุณา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แถลงการสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวของผู้สูญเสียตลอดจนประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฝ่ายใดย่อมสร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินและความรู้สึกของผู้คนในพื้นที่ความหวาดกลัวความไม่ไว้วางใจและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลเฉพาะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนเศรษฐกิจและอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอประณามการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบเพราะความรุนแรงไม่ใช่คำตอบของการแก้ไขปัญหาและไม่เคยนำไปสู่สันติสุขที่ยั่งยืนหากกลับยิ่งสร้างเงื่อนไขของความขัดแย้งความสูญเสียและความแตกแยกในสังคมเราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเพราะทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าและสมควรได้รับการปกป้องในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สภาที่ปรึกษาเชื่อมั่นว่าการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อร่วมกันลดเงื่อนไขของความขัดแย้งสร้างความเป็นธรรมและฟื้นฟูความไว้วางใจในสังคมสภาที่ปรึกษาขอสนับสนุนให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่การสูญเสียเพิ่มเติมและเดินหน้าสู่การแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีผ่านการพูดคุยการรับฟังและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักนิติธรรมความยุติธรรมและการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราขอร่วมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบพร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันเปลี่ยนความสูญเสียในวันนี้ให้เป็นพลังในการสร้างอนาคตที่สงบสุขปลอดภัยและเปี่ยมด้วยความหวังสำหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกการสูญเสียคือความสูญเสียของสังคมไทยร่วมกันสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้23กรกฎาคม2569 News
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหาร จ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนพระพลาเปลืองเครื่องดีจังเลยที่ศรีสวัสดิ์ชวนมาเที่ยววัดจะได้ถ่ายรูปสวยสวย
12: ใช่ใช่แถวนี้นะมีของกินอร่อยอร่อยเยอะเลย
11: สนใจแต่เรื่องกินอยู่นั่นแหละนี่นะวัดสุทัศน์เทพวรารามพระอารามหลวงเชียวนะ
12: นั่นมัน
11: สนใจวัดแล้วใช่ไหม
12: นั่นมันร้านขนมปังชื่อดังนี
11: ่เอาอย่างนี้สิถ้าก้าวแต้มรู้นะว่านี่คืออะไรเราจะเลี้ยงขนมเธอ
12: จริงเหรอไหนอ่ะไหนว่ามาเลย
11: นี่ไง
12: บ้านไทย
11: ไม่ใช่แล้วนี่คืออะไรหรอสีสวัสดนี่ก็คือแทนแทนพับพลาเปลื้องเครื่อง
12: พับพลาเปลื้องเครื่อง
11: ใช่พับพลาเปลื้องเครื่องต่างออกมาจากพับพลาธรรมดาด้วยเป็นที่เสด็จประทับเพื่อทรงราชานุกิจชั่วขณะ
13: โดยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยกระบวนพยุหายาตราย่อมทรงเครื่องต้นอย่างบรมขัตติยภูสาภรครั้นถึงหน้าพระอารามหลวงโดยโบราณราชประเพณีเมื่อจะเสด็จเข้าในเขตอุปจารพระอารามก็จะทรงลดพระอิสริยศักดิ์ลงเพื่อแสดงความเคารพต่อพระบรมศาสดาจึงเสด็จขึ้นพระพลาที่ทำเตรียมไว้เป็นที่ระโหฐานเพื่อทรงเปลื้องเครื่องต้นหรือเครื่องแต่งพระองค์เปลี่ยนเป็นทรงเครื่องทรงศีลแล้วจึงเสด็จเข้าไปในพระอารามครั้นเสร็จพระราชกิจแล้วก็เสด็จกลับมายังพระพลาทรงเปลื้องและทรงเปลี่ยนเป็นเครื่องต้นดังที่ทรงมาเสด็จพระราชดำเนินกลับ
14: พระพลาเปลื้องเครื่องมีความสำคัญอย่างนี้นี่เอง
15: ก้าวแต้มตอบผิดอย่างนี้ก็อดกินนะสิเหงา
13: ไปไปไปไปหาอะไรรับประทานกันดีกว่า
15: เย้ผีสวัสดิ์ใจดีจังเหมียว
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นบังหน้าประกอบธุรกิจตรวจเข้มเชิงลึกตั้งแต่1สิงหาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569จากการวิเคราะห์เชิงลึกทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ทำบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีอย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตข้อมูลพฤติการเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินรวมถึงรายการเดินบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินเป็นรายกรณีโดยยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: วิเชียรมาศที่บ้านเธอทำอะไรกันน่ะ
10: หาเลือด
9: เลือดของใครใครเป็นอะไรหรอ
10: เธอนี่ถามแปลกเลือดไม่ใช่ของใครมันอยู่ตามร่องกระดานคุณยายบ่นว่าเวลานอนเล่นตอนกลางวันคันยิบยิบสงสัยว่าจะมีเลือดพี่เก่งกับพี่ก้อยเลยช่วยคุณยายหาเลือด
11: วิเชียรมาศพูดว่าเลือดเก้าแต้มก็เลยเข้าใจผิดที่ถูกคือตัวเลือดไม่ใช่เลือดแมลงที่ดูดกินเลือดอยู่ตามที่นอนและร่องกระดานเรียกว่าเลือดเขียนด้วยรอเรือไม่ใช่เลือด
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: รู้รักภาษาไทย
14: ของแผ่นดิน
12: มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
14: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
15: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด้อ
16: บ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสำนักงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายม่วนๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
15: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคนอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
16: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดได้พี่น้อง
15: มาวินสปอร์ต
16: เสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลกมาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาสเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333เด้อพี่น้อง
17: สร้างขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งขอปะพ่อเฮาคือซิบอแมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจขอปะพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนขอปะพ่อ1186 LINE Official @oicconnect ขอปะพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
18: 1สิงหาคมนี้เตรียมพบกับรายการใหม่ของสวทอำนาจเจริญที่จะเติมเต็มทั้งข้อมูลข่าวสารสาระความบันเทิงในช่วงเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.วันจันทร์พบกับรายการสวทร่วมใจฮักบ้านฮักเมืองรายการที่จะพาไปทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดอำนาจเจริญงานบุญประเพณีของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารแหล่งท่องเที่ยววันอังคารรอบรู้เรื่องสุขภาพกับรายการสวทร่วมใจฮักสุขภาพกับการดูแลสุขภาพอนามัยรู้ทันโรคภัยไข้เจ็บ พร้อมนานาสาระเพื่อสุขภาพวันพุธพบกับรายการสวทร่วมใจช่วยชาวบ้านที่จะนำพาให้ทุกท่านรอบรู้เรื่องกฎหมายใกล้ตัวไม่ได้รับความเป็นธรรมทำมาหากินลำบากอยากมีที่ปรึกษาและวันเสาร์จะเหงาได้ไงกับรายการสวทร่วมใจสร้างฝันกับเยาวชนอำนาจเจริญใครที่ว่าความฝันมันเอื้อมยากก็เพิ่มส่วนสูงกันกับน้องๆเยาวชนวัยใสที่พร้อมจะใส่ใจทุกเรื่องราวของวัยรุ่นทั้งหมดนี้ที่สวทอ่ำนาจเจริญพร้อมเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชน
19: okay.
18: ที่จะนำพาทุกคนเพลิดเพลินไปด้วยกันทั้งออนแอร์ FM 103.25 MHz ออนไลน์เพจสวทอ่ำนาจเจริญ YouTube สวทอ่ำนาจเจริญแล้วพบกันนะคะ
20: ค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที
21: ่ไอ้เบาเป็นยังไงก็หาวเถอะเดี๋ยวนี
22: ้ขับมาโดนแล้วครับพ่อหน้าหิวนอนครั้งเดียวนี่
21: เจ้าเด้อขั้นห่วงเลยอย่าพื้นเด้อแบบต่ำสักวัน
22: ใกล้สิฮ้อนแล้วล่ะครับอดเอาบ่พักดอก
21: บ่ได้บ่ได้บ่ได้ขั้นเจ้ารับในเทื่อเดียวนี่สิบ่มีโอกาสแก้ตัวเด้ขั้นเฮียลงข้างทางมานี่บ่ได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียเด้
22: เออเนาะแวะปั๊มพักจักหน่อยล้างหน้าล้างตาคดีกันได้ครับพ่อหน้าขอกาแฟน้ำเลยนะครับจักป๋อง
21: แวะเจ้าสิกินซ้ำใดเดี๋ยวนี้กาแฟนี่ว่าแต่ผ้าเข้าหอดจุดหมายปลายทางยังปลอดภัย
23: ง่วงไม่ขับพักสักนิดชีวิตปลอดภัยถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
24: สวทอำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550
25: สวทอำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรพัฒนาถิ่นไทย
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพอๆกับรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนได้คือเก่านะครับทุกมื้อวันเสาร์14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับทางสวทอำนาจเจริญระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์พบกันวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่25เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับบรรยากาศทั่วไปมื้อนี้มาผู้เดียวบ่ใช่ว่าได้ยินเสียงผู้เดียวเนาะคุณพี่สว่างเพิ่นมาเพิ่นติดภารกิจไปทางอุบลราชธานีนะครับเพิ่นว่าเพิ่นจะอ่อนแอมาอยู่เด้ล่ะผู้ใดเป็น FC อยากฟังเสียงมวนๆกะรอแป๊บนึงนะครับเพิ่นว่าเพิ่นจะโทรเขารายการอยู่ว่าซั่นนอกจากนั้นกับท่านประยงวรรณเสนกะกำลังเดินทางนะครับจะมาร่วมรายการสำหรับมื้อนี้นะครับบรรยากาศทั่วไปสำหรับวันที่25วันเสาร์มื้อนี้นะครับ25กรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับบรรยากาศทั่วไปมื้อนี้ก็มีคึมฟ้าคึมฝนสิตกบ่น้อผู้สิทธิ์หลายคนก็ถามมาจะถามบ่ถามคิดว่าโหลดถามกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเตือนสภาพอากาศมื้อนี้นะครับยอมความกดอากาศต่ำมรสุมกำลังปานกลางเชิญท่านประยงวรรณเสนกำลังมา มรสุมกำลังปานกลางดึงฝนตกพอซั่นนักถล่มไทยเอามีฝน 70% ของพื้นที่เฝ้าระวัง36จังหวัดและก็จับตาพายุพายุโซนร้อนโนอึนกำลังจะเข้ามาเพิ่นว่าเข้าวันที่26-27เข้าประเทศจีนครับบ่ได้เข้าเมืองไทยเพิ่นว่าสวัสดีครับท่านประยงวรรณเสนครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ศิริมณีรัตน์และท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติรับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านครับ
0: กำลังเว้าเรื่องของอากาศเอาต่อเนาะ
1: ครับต่อเลยครับ
0: เพิ่นว่าภาคตอนออกเฉียงเหนือของเฮานะครับมื้อนี้เป็นจังได๋มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับ บริเวณจังหวัดใดแน่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมาสายทั้งนี้ว่าไง
1: มันเป็นหอมเป็นหอมไป
0: มันเป็นหอมเป็นสายบ้านเฮาว่าหอมบ่
1: เป็นหอม
0: ภาษากลางว่ามันเป็นสาย
1: หอมคือร่อง
0: ล่ะเป็นร่องเนาะภาษาไทยว่าร่องแล้วก็ตอนนิดนึงนะครับเพิ่นว่าวันช่วงวันที่26ถึงฮอดถึง30 26กับมื้ออื่นเนาะ26ถึง30ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยดาวอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีพายุโซนร้อนโนอึนซึ่งจะพัดเข้าคาดว่าจะเข้าประเทศจีนวันที่26-27 2มือบ่ได้เข้าประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าก็มีผลกระทบว่าประเทศไทยในช่วง26ถึง30ก็มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะครับมันวางสั่นนี่คือเรื่องของดินฟ้าอากาศ
1: จำเป็นต้องพี่น้องต้องเป็นถือว่าเป็นอย่างเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตเลยเรื่องของดินฟ้าอากาศเพราะว่าเฮาสิได้ฮู้ความว่ามื้ออื่นเฮาสิออกจากบ้านเฮาสิได้เตรียมร่มไปนำบ่จังซี่นะเฮาสิเตรียมเสื้อหนาวไปนำบ่จังซี่นะ
0: ความเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: ความเคลื่อนไหวของดินฟ้าอากาศ
1: บ่ว่าแต่เรื่องการออกจากบ้านแม้แต่ชาวไร่ชาวนาเมื่อนี่ฝนสิตกหนักแล้วสันพายุดิเพรสชันสิเข้าบักยางแห้งว่าสันเฮาก็สิเตรียมว่าคันแท้หน้าเฮามันเป็นจังได๋เป็นตะน้ำขาดอยู่บ่จังซี่นะความหมายเนาะ
0: แม่นครับสิได้วางแผนถูก
1: วางแผนถูกย่ามเกี่ยวข้าวย่ามตากข้าวคือกันบัดนี้ฝนสิมาได้แต่บัดนี้มันต้องเตรียมมาถ้าฝนมาสิกู้ท่านบ่ประมาณแนวนี้เนาะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นความจำเป็นทั้งของชีวิตเลยล่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศทุกมื้อนี้เนาะครับเนาะ
0: และก็เรื่องต่อไปนะครับข่าวสารที่น่าสนใจช่วงนี้เพิ่นบ่เข้ามาเด้เจ้าของรายการคนพิการเพิ่นถ้ามาก็จังเว้าเด้อคุณพี่เกี่ยวกับว่าคนพิการมีจักประเภทว่า7ประเภท
1: มี7ประเภทครับ
0: เอ
1: า
0: ทบทวนดีบ่
1: ทบทวนเลยครับ
0: ค
1: นพิการมีเจ็ดประเภทประเภทที่หนึ่งทั้งตา
0: ตาบอด
1: ตาบอดสายตาเลื่อนล่างจนเป็นอุปสรรคต่อการไปการมานะครับอันที่สองทั้งหูก็คือบกพร่องทั้งการเรื่องหูหนวกหูตึงหูนี่แหละบอกง่ายว่าเป็นข้อบกพร่องในการพูดสื่อสาร
0: ในการรับฟังในการได้ยิน
1: ครับเมื่อหูบ่ได้ยินก็สื่อสารก็บ่ได้มันก็เลยกันส่วนมากอีกอย่างนึงเนาะเอิ้นว่าอีหยังก็เป็นใบเนาะใบกับหูหนวกนี่มันก็สิสัมพันธ์กัน
0: มันจะคู่กันบ
1: ่ครับต่อไปประเภทที่3ตาหูแล้วก็การเคลื่อนไหวเครื่องไว้ข้างร่างกายเช่นว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจังซี่ก็ถือว่าเป็นคนพิการบุคคลพิการประเภทที่4ประเภทด้านพฤติกรรมหรือด้านจิตใจนะครับพวกจิตเวชจังซี่นะหรือว่าบ้าก็แม่นเนาะอันที่5คือสติปัญญาครับ เป็นพัฒนาการซ่าก็ปกติสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์นะครับอันที่6ทางการเรียนรู้นะทางการเรียนรู้อ่านเขียนคำนวณคิดคำนวณจังซี่นะ
0: ครับ
1: เอาละครับประเภทที่7ออทิสติกพัฒนาการทางสังคมบ่ได้เรื่องเลยนี่ก็ไปขอยังก็เฮือนว่าขอบัตรคนพิการเนาะขอบัตรคนพิการขั้นตอนแรกก็คือต้องผ่านการไปรับรองจากทางแพทย์จากโรงพยาบาลซะก่อน
0: อันนั้นคือเท่าที่ผ่านมาก็คือต้องมีการไปตรวจให้แพทย์เพิ่นรับรอง
1: ครับ
0: ว่าพิการรับรองแล้วก็เอาความเห็นแพทย์เพื่อนั้นไปทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อจะได้ขอบัตรเป็นมาไทย
1: ครับผม
0: การเป็นดำเนินการในเรื่องของยื่นขอเงินบัตรเงินสวัสดิการ
1: เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการท่านผู้สิทธ
0: ิ์ว่าจังได๋
1: ผมมีโอกาสได้โทรไปถามผู้ท่านพ่อม่อจ
0: อ
1: พัฒนาการยังก่อ
0: พัฒนาสังคม
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์จังหวัดเฮานี่บ่
1: แม่นของพ่อมจอจนี่แหละพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญเนาะเคยเห็นว่าพ่อมจอจอจเรื่องอำนาจเจริญท่านพิสิทธิ์ผลดกปรากฏว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมกำลังเตรียมรัฐมนตรีเตรียมรับรัฐมนตรีอยู่ไสล่ะท่านอยู่จังหวัดศรีสะเกษ
0: รัฐมนตรีสิมาก
1: มาจังหวัดศรีสะเกษ
0: อ๋อมาศรีสะเกษ
1: เดี๋ยวนี้ผมย้ายมาพี่เลยเด้อครับว่าซั่น
0: อ้าวแล้วย้ายล่ะ
1: ย้ายแล้วย้ายไปจังหวัดศรีสะเกษแล้วเพราะฉะนั้นโทรไปศูนย์เลยครับเพิ่นว่าศูนย์บริการนี่ล่ะศูนย์บริการทั้งผู้พิการนี่ล่ะ
0: ครับ
1: ศูนย์บริการในของพัฒนาสังคมเนาะ
0: มีเบอร์โทรเพิ่นบ
1: ่มีครับแต่ว่าผมโทรไปแล้ว
0: โทรไปรับได้เหมือนวันเสาร์เพิ่นรับอยู่บ
1: ่รับอยู่ครับ
0: บ่เพิ่นอยู่ทำงานที่มื้อนี
1: ้หมายถึงว่าเตรียมรับรัฐมนตรีอยู่ทั้งศรีสะเกษ
0: อ๋อหมายถึงว่าอำนาจนี่บ่โทร
1: ของอำนาจนี่บ่โทร
0: อ๋อครับ
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ถ้าผมขาดบ่ผิดคือสิอาจจะเป็นยังว่างอยู
0: ่ตำแหน่งนี
1: ้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งพ่อมจอำนาจเจริญแต่ว่าจริงๆแล้วผมบ่ฮู้เพียงแต่ว่าผมขาดเดาไปนะครับ
0: แต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ว่าเมื่อนั้นเห็นคุณพี่สว่างเพิ่นบอกเรื่องว่ามีการประเมินทางสังคมนะ
1: การประเมินทางสังคมนี่ท่านผู้สิทธ
0: ิ์เพิ่นบ่รายงานเบิ่งว่าจังได๋คุณพี่สว่างจังได๋ก็โทรเข้ามาเบิ่งรายงานเบิ่งน่ะว่าเมื่อนั้นก็ยังว่าเพิ่นรอรับพัฒนาสังคมอยู่เด้อมื้อนั้น
1: บ่แม่นแสดงว่าแสดงว่าย้ายมาแล้วซั่น
0: ผมอาจจะเป็นคนเก่าคนใหม่ผมก็บ่ฮู้แต่ว่าเพิ่นว่าผู้ที่โทรเข้ารายการน่ะบอกว่าร
1: อ
0: พัฒนาสังคมไปตรวจอยู่ว่าซั่นไปให้มันครบประชุมนะ
1: ครับผม
0: เพื่อไปประเมินผู้พิการว่าไง
1: ครับ
0: แต่มื้อนี้เพิ่นก็คุณพี่สว่างเพิ่นไปภารกิจทั้งอุบลราชธานีถ้าเป็นจังได๋คุณพี่ติโทรเข้ามาในเรื่องนี้นะครับเพื่อพี่น้องเฮาจะได้ทราบความเคลื่อนไหวเรื่องของคนพิการนี่ล่ะ
1: ครับแม่นครับท่านวิสิทธิ์ผลดกท่านบอกว่าให้โทรไปศูนย์บริการศูนย์ดูแลคนพิการระดับจังหวัดของอำนาจก็อยู่ในพ่อมจอนะของอำนาจเจริญนะ
0: ครับ
1: เพราะว่านี่คือผู้ปฏิบัติเราว่า
0: ถ้าเป็นอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่มันไปก็ได้เนาะที่ว่ามือนั่นนะที่คุณพี่สว่างว่านะ
1: โอ้อาจจะแมนเพราะว่าเราบอกว่าถ้าเป็นผมให้ข้อมูลนี้ยังไปในช่วงนี้เดี๋ยวนี้ผมก็ย้ายออกมาแล้วเนาะเราว่าเนาะอีกอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเป็นมีการเปลี่ยนแปลงนี่นั่นนี่สั่นสิอีหยังแต่ผมบอกไปผู้ปฏิบัติคือศูนย์บริการดูแลคนพิการผู้เพิ่นปฏิบัติเพิ่นสิฮู้ดีเพิ่นสิมีรายละเอียดเพิ่นสิมีอันนั้นอันนี้ที่ชัดเจนลึกลงไปอีกในอีกแบบนึงนะ
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยถามเราว่ามีเบอร์โทรอยู่บ่จังซี่นะ เราก็บอกว่าบ่มีพอดีบ่มีว่า
0: ก็ค่อยๆตัวนี
1: ้ผมก็เลยว่าอ้าวบ่มีก็จังค่อยประสานกันให้ท่านดร.สว่างให้ท่านสว่างนายกสมาคมเนาะเป็นผู้ประสาน
0: จังได๋ก็คุณพี่สว่างได้ยินบ่เนาะเพิ่นว่าเพิ่นจะโทรเข้ารายการนี้ก็เอามาตอบในเรื่องนี้เรื่องที่ว่ามีการประเมินเพราะว่าวันเสาร์ที่แล้วผมจําได้ว่ามีคนโทรเข้ามาอยู่ว่าเพิ่นกําลังจบไปประเมินอย่างนี้ล่ะนะครับ
1: แม่นๆๆครับ
0: เอาข่าวที่น่าสนใจช่วงนี้นะครับ
1: ครับ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเหลือเกินเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ประมาณจักหลายหลายล้านอยู่นะครับ
1: ครับ
0: 5-6ล้านคนบ่ถึงไล่เก่าน่ะว่าไงไล่ใหม่เพิ่นก็ประกาศได้ไล่ใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปยืนยันตัวตนนะครับไล่ใหม่นี่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อแรกหลังจากวันที่เพิ่นประกาศวันที่17วันศุกร์ที่แล้วนะ
1: ศุกร์47ประกาศ
0: ว่าผู้ใดจะได้ผ่านกันประเมินนะกัน
1: ครับผม
0: เพราะว่าเพิ่นให้มีการลงทะเบียนมีการประเมินอีกนะประเมินรอบนี้ละปรากฏว่ามีคนบ่ผ่านนี่หลายนะครับลงทะเบียนไป18ล้านผ่าน9ล้าน
1: ครับ
0: ครึ่งตัวครึ่งนะมันหมายถึงร่วมทุ่มไล่ใหม่นํานะ
1: แม่นครับ
0: แต่ว่าไล่เก่านี่ผู้ลางคนก็โอ้ยมาบนมาด่ามาหยังทั้งเน็ตเนาะท
1: ั้
0: งเน็ตทั้งเต็มไปหมดน่ะว่าไง
1: ครับ
0: ด่าไผก็ด่าผู้บนใหญ่ๆกูมูลเห็นแล้วก็เราสิมาเบิ่งอยู่ว่าจักบ่มาเนาะเราก็เลยทบทวนนะครับเดี๋ยวนี้สั่งทบทวนมื้อแรกๆมากเห็นมาอยู่ธนาคารกรุงไทยบอกวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ครับมีเก้าอี้มีเต็นท์ตั้งอยู่หน้าธนาคารหน้าศูนย์ราชการนะ
1: ครับ
0: มื้อแรกก็มีคนมาอยู่มื้อวันที่17นั่นแหละตอนบ่ายๆนะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าหลังจากนั้นก็บ่ค่อยมีคนมาเพราะว่าคนไปอยู่ทั้งพุ่นขนส่ง
1: เป็นหยังคือว่าสัมบัติ
0: ไปติดต่อเรื่องขนส่งแล้วให้เพิ่นรับรองให้ว่ามีรถน่ะนะข่อยบ่มีรถจักเทื่อพุ่นคนว่าก็เกิดมีรถขึ้นมานั่นดีต่อเขาเจ้าให้รวยขึ้นมาผมว่าเซลเขาเจ้านะผมมีโอกาสได้ไปพอดีนะครับผมติดต่อทะเบียนรถนี่ล่ะ
1: ไปพอพอดีสถานการณ์จริง
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนไปฮอดเรื่องไอ้อันบัตรสวัสดิการว่าเรื่องต่อทะเบียนรถต่อให้มันแล้วสิติล่ะเป็นหยังคือได้ไปต่อทะเบียนรถมันขาดสมบ่
0: อ๋อต่อทะเบียนนี่หมายถึงว่าไปเฮ็ดทะเบียนป้ายทะเบียนมันล้น
1: อ๋อเป็นหยังคือล้นเนาะบัด
0: เรื่องมันล้นก็คือมื้อนั้นฝนตกหนักอยู่ทางอำนาจเจริญนาแมคโครโลตัสนี่ล่ะ
1: ฝนตกมันคือเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถ
0: ปรากฏว่ารถผมผ่านมาผมไปเยี่ยมหลานอยู่โรงพยาบาลกลับมาฝนตกแห้งพาไปเลยนะบัดนี่น้ํามันหลายมองล่ะ
1: มองได้มองนั้น
0: ก็นาแมคโครโลตัสน่ะถนนเที่ยงกูลใช่บ่
1: แมคโคร
0: ตรงมันขามลั่นนะแม่อำนวยนะแม่นวยบ
1: ่อ๋อแม่โคโรตันมันอยู่ใกล้ๆบิ๊กซี
0: ่แม่น
1: อ๋อแถวนี้ของอำนาจ
0: นาบอำนาจเจริญเท่านี้เหรอครับ
1: นึกว่าแม่น
0: ปรากฏว่าป้ายทะเบียนทั้งหน้าผมมันหล่นมันหายเพราะว่าไปพาน้ํามันแห้งน้ําสูงเนาะ
1: ครับ
0: ผมก็แปลกใจว่าทั้งเฮาแก่บ่ได้บ่ตรงนี้ผมก็เห็นตังดวิกายเพิ่นก็เคยยังแก่อยู่หรอกว่า
1: ครับ
0: เพิ่นจะตัดเกาะเนาะเป็น2หม่องเนี่ยผมเบิ่งอยู่นั่น
1: หมายถึงว่า
0: เฮ็ดเป็นทางน้ํานะ
1: ทางน้ําผ่าน
0: ทางน้ําผ่านจากฝั่งทางทิศตะวันตกแต่ว่ามันก็แต่ฝนตรงแห้งอีหลีมันก็ยังไหลบ่ทันนะว่าไง
1: ครับ
0: มันสิได้จ่อเพิ่มออกมาเอามันสุดสายเลย
1: เมื่อวานก่อนผมเห็น Facebook ของท่านสุชาติสูงเรื่องเพิ่นลงเรื่องอันนี้อยู่เรื่องน้ําละมามันบ่ทันจังซั่นจังซี่เนาะเราก็เสนอแนะภาษาฝรั่งเอิ้นว่าคอมเมนต์เนาะคำแนะนำหรือขอเสนอเนี่ยไปว่าข้วนบ่แม่นหมายถึงว่าถ้ามันสามารถเฮ็ดได้เนาะเฮ็ดเป็นนั่นท่อใต้น้ำนี่คืออยู่ในต่างประเทศนะเอาไปลงผุนทั้งสร้อยเกษตรทั้งผุนว่าให้มันลงต่อลงไปผุนทาง
0: คลองส่งน้ำ
1: ครับ
0: ก็คือแต่ว่าก็ต้องใส่งบประมาณ
1: โอ้มหา
0: ก็ต้องวางแผนของนี่แหละต้องเข้าแผนของเทศบาลบ
1: ่ครับอ้าวรับโทรศัพท์สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณพี่สวอยู่บ่
2: สวัสดีค่ะ
0: บ่แม่นเนาะสวัสดีครับมาจากไสนอ
2: จากยะโสฟังอยู
0: ่ยะโสธรทั้งไทยเจริญบ
2: ่ท่านที่อาจารย์พูดสิว่า
0: ว่าย
2: ังไปประเมินนั่น
0: ครับ
2: เป็นบ
1: ่ครับ
2: คำว่าประเมินนี่อันนั้นตัว
0: อันใด
2: คนที่พิการหลังค่อม
0: อ
2: าจารย์สว่างก็เลยว่าต้องประเมินหมายถึงว่าประชาชนในบ้านเท่านั้นล่ะ
0: ประเมินสังคมเนี่ยมั้ง
2: แม่นค่ะประชาคมเป็นลักษณะว่าประชาคมพ่อใหญ่กอนี่ล่ะเราหลังคอมอีหลีจังสินะ
0: ครับครับครับ
2: ก็ได้คนพิการจะประมาณจังสิล่ะ ที่อาจารย์สว่างเรามือนั่น
0: ครับแต่ว่ามีคนว่ามือใดที่ว่ามีคนโทรเข้ามาอยู่ผมมันจื้อได้อยู่นะว่ากำลังสิมาหันบอนมานะเมื่ออาทิตย์ผมบนมาในรายการเนาะโอ้นอกรายการซะเนี่ย
2: จ้าบองบงน้ำเพลินนะ
0: ครับครับแม่นี่หรอกนอกรายการซะ
2: ค่ะประเด็นเรื่องอันที่ว่าขนส่งที่ว่ามีซื้อหลายๆนะเนาะม
0: ี
2: รถหลายๆที่บ่ผ่านนั่น
0: ครับ
2: หลักอันเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจารย์พูดสิว่าดีบ
0: ่ดีนั่นเด้ดีบ่ดี
2: อาจารย์พูดสิว่าบ่ดีแม่นบ่ทั้งนี้ว่าดีดีย้อนหยังฮู้บ่สิฮู้ว่าทะเบียนรถนี้ใครเอาไปสวมสิทธิ
0: ์อืม
2: เพราะว่าบ่เคยมีรัฐบาลใดเฮ็ดแบบหลักบ่ฮู้เลยได้บ่คุณมีสิทธิ์คุณไปสวมสิทธิ์อะไรบ้างแม่นบ่แสดงว่ารถหายนี่แสดงว่าก็สิเอาไปคือหีบคอยฮู้แล้วว่านายกอนี่เป็นคนยากจนนี่บ่มีหยังคอยก็สิเอาทะเบียนไปใส่มันอาจจะลบออกในทะเบียนอะไรของเขาสักอย่างไม่ฉะนั้นขนส่งอ่ะโตกัน
0: ผมก็บ่กล้าว่าหรอกมันแต่ว่า
2: ว่าเลยว่าโลดมันก็บ่ฮู้ได้ว่าทะเบียนคันนี้ไปไหนนี่ปีนึงเห็นว่ารถขาบเล่าตลอด
0: ครับ
2: รถต้นเสียหลายมั้ยวะซุกซ่อนมองหันมองนี่เห็นป่ะ
0: ครับ
2: ในข่าวอันนี้แหละดีแล้วสิข้าเจ้าคิดได้ก็มาแนวเนี่ยตายคนตรงมันตายแท้แน่นอน
0: เอาๆครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับเพิ่นมาจากทางยะโสธรนะครับพิธีแมนไทยจะเลื่อนนี่แหละเพิ่นว่าเรื่องว่าที่ไปขนส่งนะครับที่ผมไปพ่อก็คือถามพี่น้องเฮานั่นล่ะเพิ่นก็ว่ามาบอกว่าแจ้งว่าข้อยมีรถแต่ย่นมีผู้บางคนก็มีเงินฝากได้บั่นเงินฝากเป็นแสนว่าซั่นทั้งที่หาเช้ากินค่ําว่าซั่นผู้บางคนวางได้อีกเป็นนักศึกษาอายุ80ปรากฏว่าเราเป็นนักศึกษาอันผู้เฒ่านะ
1: ครับ
0: โรงเรียนยังก็ผู้สูงอยู่นะ
1: ครับอ๋อคือบางคนอาจจะมันอาจจะมีข้อมูลที่เป็นจริงกรณีอาจจะไปเลี่ยนไปลงทะเบียนเลี่ยน
0: อ
1: าจจะได้เห็นบ่ได้ว่าเป็นเอารับโทรศัพท์ไม่เฮาอยู่หรือรับโทรศัพท์ผู้ใดอื่นบ่แม่นเนาะคือหมายถึงว่าคืออย่างผมนี่เนาะไปลงทะเบียนเลี่ยนนิติศาสตร์จังซี่นะเลี่ยนกฎหมายร่างความแหงจังซี่นะครับความหมายในขณะที่อายุ70ปีจังซี่นะก็เป็นได้ก็เป็นนักศึกษาได้นะ
0: ที่ว่าตอนนี้เศร้าเฮียนแล้วที
1: บ่แล้วกำลังเรียนอยู่เด้นี่
0: 75
1: ปีไปโรงเรียนได้จังซี่นะเป็นเรื่องเรียนเป็นนักศึกษา
0: ก็เลยเป็นนักศึกษาอยู
1: ่ครับก็เป็นนักศึกษานะความหมาย
0: แต่ว่าถ้าเป็นนักศึกษานี่เขาจะบ่ให้
1: ใช่
0: บัตรสวัสดิการรุ่นนี้รุ่นใหม่นี
1: ่บัดนี้เกี่ยวกับรถนะครับเกี่ยวกับรถนี่หมายถึงว่า มันก็มีหลายบาทหลายแบบ
0: คือมีหลายแบบแม่น
1: มีหลายแบบคือเฮาบ่ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องว่าอันยังก็ล่ะเรื่องการขมงขมายเนาะ
0: สวมสิทธ
1: ิ์หมายถึงว่าเรื่องนั้นเฮาบ่ต้องไปเว้าถึงเฮาไปเว้าถึงว่ารถนี่บางคนนี่ขายแล้ว
0: อ๋อขายไปแล้ว
1: ขายแล้วข่อยบ่เคยมีรถดอกเดี๋ยวนี้ก็บ่มีรถแต่ข่อยขายแล้วข่อยขายแล้วแปลว่าแต่ว่ารถเพิ่นบ่โอนจังซี่นะ
0: บางคนก็ว่ารถเก่ามันบ
1: ่
0: ประเภทรถเก่าน
1: ี่นะประเภทเก่าทิ่มไว้จังซี่นะนี่คือส่วนนึงที่เป็นปัญหานะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะ
0: ครับครับเอาอันนี้พี่น้องเฮาก็ไปเขาเอิ้นว่าเพิ่นให้ไปอุทธรณ์ฮอดเพิ่นเลื่อนขยายไปอีกนะครับ
1: คร
0: ับ ย้ายอุทธรณ์ไปฮอดวันที่20กันยายนเด้อนะครับแต่ว่าบาดนี้เพิ่นก็ยังมีประชุมนะพิเศษวันจันทร์ครับคณะรัฐมนตรีมีการนำเสนอแล้วตอนนี้ว่าจะขยายเวลาสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการ2เดือนหลังนี่คือเดือนสิมาคือเดือนสิงหาบ่กรกฎาคมสิงหากันยา2เดือนนะครับเพิ่นจะขยายไปให้อยู่นะครับเพื่อให้ไปอุทธรณ์ว่าไงสรุปแล้วคือคาดว่าผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ก็คือจะยังได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในเดือนหน้าก็คือเดือนสิงหาเดือนกันยา2เดือนอันนี้ข่าวล่าสุดนะครับที่ผมรับฟังมาซึ่งจะเข้ามติคณะรัฐมนตรีมือวันจันทร์นะครับยินวางสันเพราะว่าวันอังคารเพิ่นหยุดเนาะเป็นวันหยุดวันจันทร์นี้รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีการประชุมก็จะนำเรื่องนี้แหละเข้าไปก็คือเรื่องขยายเวลาให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ว่า6ล้านคนบ่6ล้านสิทธิ์นี่ล่ะเพื่อจะได้มีสิทธิ์ขยายเวลาต่อไปให้ไปอุทธรณ์ก่อนน่ะนะบ่ว่าตัดจุดบุด
1: ครับครับให้ไปอุทธรณ
0: ์ให้ไปอุทธรณ์ก่อนอ
1: ุทธรณ์แปลว่าหยัง
0: อุทธรณ์ก็คือให้ไปหาแนวทางว่าเช่นเขาตัดเช่นว่ามีรถนี่ล่ะเป็นหยังว่าข่อยบ่มีรถเป็นหยังคือว่ามีก็ต้องไปขนส่งให้ขนส่งรับรองแล้วก็ เอาข้อมูลมันออกเทศธรรมมีข้อมูลอยู่ในขนส่งนะว่าในประย่องมีรถโพลารีสินะ
1: ครับ ไปขอต่อขอใครว่าใครว่าไปขอต่อสู้แต่ว่าบ่แม่นต่อสู้ดอกคําว่าอุทธรณ์หมายถึงว่าไปยื่นเรื่องเพื่อ
0: สิไ
1: ป
0: ชี้
1: แจงแสดงเหตุผลเพื่อให้ทบทวนเพื่อให้ขึ้นสิทธิ์อีหยังประมาณแนวนี้ก็อุทธรณ์เนาะมันก็มีมา3หรือ4รายการที่ว่าในเกณฑ์เขาสิตั้งไว้เนาะเช่นเรื่องของรถยนต์แม่นบ่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์
0: มีหลายสุดคือมีรถยนต์มอเตอร์ไซค์นี่แหละมอเตอร์ไซค์บ่ให้เกิน2คันบ่
1: ครับ
0: แล้วก็ซีซีบ่เกิน300cc มอไซค์นี
1: ่เรื่องของนักศึกษาแม่นบ่ล่ะ
0: นักศึกษานี่ก
1: ็
0: บ่ได
1: ้เรื่องของเงินฝากหรือว่าการเสียภาษีประมาณแนวนี้มันสิมีอีกประมาณแนวนี้ลักษณะแนวนี
0: ้แต่ว่าผู้ลงคนนี่เงินฝากก็ต้องไปธนาคารแม่นบ
1: ่
0: ไปยืนยันกับธนาคารว่าเอาบัตรประชาชนไปแม่นบ่ล่ะ
1: ครับ
0: ว่านี่ให้ตรวจสอบแน่ว่าผมมีเงินคือว่ามีเงินฝาก 100,000 เบิ่งจากการบัตรคนจนเพิ่นแจ้งมาบ่ผ่านนี่แม่นบ่ล่ะก็ต้องไปธนาคารให้ธนาคารยืนยันว่าไปเบิ่งว่าซื้อนี่แม่นบ
1: ่
0: นึกว่าซื้อข่อยเขาไปฝากเงินนี่บ
1: ่มันเป็นจังซี่บางคนก็ไปด่าเขาก่อน
0: คือว่าซื้อมันซ้ำกันบ
1: ่บ่ซ้ำครับนายประยงนี่ล่ะสมมติว่านายประยงนายประยงนี่มีเงินฝากเนี่ยธนาคาร5ล้านเมื่อปีที่แล้วนี่ลูกสาวเอาเงินมาฝากให้นายประยงฝากมัน5ล้านหลายหนมันเกินไปนะเอาสัก 300,000 ซะอันฝากโอนมาให้แม่ไว้เพื่อสิสร้างบ้าน
0: อ
1: ดมากก็บ่โดนมาเทื่อเดียวละ 300,000 แต่ว่าเอิ้นมาเทื่อละ100,000เทื่อละ50,000เท่าหยังนี่รวมแล้วมี 300,000 แต่ว่าซื้อบัญชีมันเป็นซื้อนายประยงแต่ว่าแม่นไปเถียงไปด่าเขาว่าแม่บ่เคยมีเงินจักเทื่อบัดเขามาถามว่าเงินเนี่ยมันเงินลูกเพิ่นว่าเงินลูกเพิ่นบัญชีไผบัญชีนายประยงสินะซื้อเวลาเขาเช็คเขาบ่ได้ไปเช็คว่าซื้อลูกในบัญชีเห็นบ่ได้ว่าเป็นเงินของนายประยงเป็นเงินนายประยงมันบ่เป็นเงินของลูกสาวเพราะว่าซื้อบัญชีมันซื้อว่านายประยงชื่อบัญชีนายประยงวันเสนบัญชีเลขที่319204789235เป็นสินะ
0: บ่แม่นว่าเงินมันเอาใส่ไปเบิดแล้วบ่
1: เพราะฉะนั้นคือบางอย่างนี่ก็อาจจะเกิดการบ่เข้าใจขึ้นเรื่อง
0: แต่ว่ามันกับมันเขาเจ้าก็ตั้งข้อสงสัยคือมันหลายโพดนะแล้วก็รัฐบาลตั้งงบไว้แค่ 42,000 ล้านบัดนี้แล้วไฟผู้มันตรวจสอบไฟค้านเขาตรวจสอบว่าปีงบประมาณ 2,570 นี่รัฐบาลบ่ได้ตั้งเพื่อไปเลยนะ

0: ที่ดีอีกได้บัดนี้นี่ยังที่สิได้ตรวจสอบสิได้เฮ็ดงานละเอียดสิได้เช็คเรื่องนั้นเรื่องนี้พวกผู้คนเฮาผู้ว่าเจ้าของบ่มีเงินจักเทื่อนบ่ได้แท้ในธนาคารมีเงินแสนเงินหลายแสน 200,000 300,000
1: ผมก็ว่าดีจะได้ไปเบิกมาใส่เนาะ
0: สิได้ฮู้เจ้าของว่าเจ้าของมีเงินหลักการของกฎหมายเป็นแนวใดนะ
1: พบข้อมูลตัวนึงที่ผมได้รับมาก็คือที่ว่าเงินฝาก 100,000 นี่ผมนี่กับหูผมล่ะเล่านี่มีลูกเป็นคนพิการพร้อมและก็เล่าบ่มีอาชีพเล่ารับจ้างทั่วไปแต่ว่าเวลาตัดสินเล่าคืออ้างว่าเรามีเงินฝาก 100,000 เกิน 100,000 มีโทรศัพท์เข้าเนาะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: จากไสนอ
2: จากผมดร.สว่างนาท่านครับ
1: โอ้เสียงคือแปลกๆนะเสียงรอนะ
2: เสียงรอเพราะว่าอยู่ในโรงแรมที่ล่ะ
1: โอ้ชมพ่อเอาเป็นยังไงที่บ้านข้าเจ้าประเมินมีคนถามอยู่นี่ประเมินผ่านอยู่ป่ะ
2: ผมบ่ผ่านครับ
1: เป็นไงบ้านเจ้าของบ่ให้ตีนจะว่า
2: ผมมาจังซี่เนาะผมก็เลยโทรไปหาผู้ข้าเจ้าประเมินเนาะ
1: ครับ
2: เจ้าก็โทรเขามาในรายการมาทางผมล่ะ
1: ครับ
2: ไปแล้วกูมหันไปหาสง่าอรมุตเพื่อนกันบอกว่าเขาพอพ่อยางได้โยสันเอาเพื่อบอกสิสังคมประเมินสังคมก็เห็นแล้วแม่มอละครับท่านว่ายางได้โยแต่ว่ามันยางกระจุกกระจะแม่มอมันบ่ได้ดีคือเก่าว่าซั่น
1: บัดนี้ผู้ใดว่ายังได้อยู่นั่นพัฒนาฝ่ายพัฒนาบ่ว่า
2: พัฒนาทางคงบ่า
1: โอ้แต่ว่าเสียงเดียวบ่แม่น
2: เสียงเดียวน่าจะสนานเนาะเพราะว่าตามเสียงเหมือนแม่นบ่หรือเจ้าตัว2ผู้ใหญ่บ้าน3อบต.
1: ก็บ่สนานอยู
2: ่ยังบ่สนานอยู่ผมมาเบิ่งมื้อเช้านี่ผมไปพ่อนนายแพทย์ร่องสาธุจังหวัดน่าถ้ายงยุทธ์นะครับท่านประยงจังอยู่
0: ผมหูจักครับหูจักครับ
2: ยงยุทธ์นะสุขุนนะคร
0: ับ สุพลสุพลครับยงยุทธสุพล
2: ยงยุทธยงยุทธสุพล
0: สุพล
2: สุพล
0: สุพลรอพล
1: สุพล
2: สุพล
1: ครับ
2: สุพลยงยุทธได้หน่อยสุพลที่เหนือน่ะ
0: ยงยุทธสุยงยุทธสุพลคร
2: ับ ยงยุทธสุพล
0: ครับ
2: ผมก็ว่าโอ้ยเป็นคุณหมอครับท่านผมได้รับโทรศัพท์จากพ่อแม่พี่น้องเด้อป่ะว่าบ่ผ่านว่าก็จะว่าว่าซั่นพอดีมื้อเช้าไปอยู่วัดเทศน์นูกันเนาะ
1: ครับ
2: ไปสวดไปถวายปลานี่ล่ะคนไปยังคือสิวางซั่นผมก็ไปประชุมมาเด้อว่าซั่นเพิ่นก็ว่าบ่ผ่านมาผมก็โทรไปหาอันนั้นเองแล้วครับว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์เอาคนเก่าอยู่บ่คือว่าเพิ่นย้ายบ่
2: มันคือว่ามันคือเพิ่นกำลังสิสับเปลี่ยนกันแล้วง่ายสับเปลี่ยนกัน
1: อ๋อเพิ่นสับเปลี่ยน
2: แล้วก็บอกเพิ่นแล้วว่าผมสิได้ย้ายมาอยู่บนเด้อผมพูดแล้วอ่ะ
1: เอา
0: ย้ายไปศรีสะเกษครับศรีสะเกษครับ
2: ฮะ
0: ศรีสะเกษครับ
1: มันไปศรีสะเกษไปซั่น
2: บ่แม่นเพราะว่าสิคนผู้อยู่บนน่ะมีคนอำนาจครับคนบัดเราเลื่อน
1: อ๋อเพิ่นได้สับกันสับเปลี่ยนกัน
2: สับเปลี่ยนกันซื่อๆเนื่องจากว่าผู้อยู่อำนาจเดี๋ยวนี้เพิ่นอยู่หวนมื้อเกิน4ปี
1: อ๋อเพิ่นก็เลยสับเปลี่ยนกัน
2: สับขาหลอกนะครับ
1: อ๋อ
2: แต่ละตั้งไฟตั้งสิบเกษียณปีนี้คือกันบัดนี
1: ้อ๋อครับ
2: ก็เลยให้มาอยู่ก็ข้าวก็สิครับเมื่อ
1: ครับ
2: อันคนสิมาอยู
1: ่เอาเป็นยังไงวะนี่อธิบายต่อ
2: บ้านนี้เพิ่นนี่บ่เข้าใจหรอกที่เพิ่นอันร้องทางสุจังหวัดนี่ว่าอาจารย์ก็ต้องไปอีกแล้วท่านก็ไปแล้วครับว่ามื้อนี้ผมจะไปประชุมอยู่ที่โรงแรมลีเจนท่านประยงเคยมาเนาะ
0: เคยไปครับเคยครับ
1: เคยไปนอนแล้วท่านประยงว่า
2: เคยได้แล้วแม่เราเคยไปนอนน้ำกันตัวเขาผมก็ไปนอนมานอนอยู่หันกับท่านผอ.
1: บ่แม่นตอนเป็นไข่ไข่วัดนกนะมั้ย
0: แม่น2,900 ไข่วัด2,900โรงแรมลีเจนอยู่ใกล้ครับโรงแรมปทุมรัตน์ครับ
2: ครับโอ้ยจะเป็นบอกคือครับเดี๋ยวนี้กำลังนอนในห้องเดี๋ยวน
1: ี้
2: นะตอนนี้ผมมามื้อนี้ผมจะถามอีกตรงนี้เดี๋ยวนี้สภาพทั้งพุ่มสองข้อแห่งประเทศไทยเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ประชุมอยู่นี่นะ
1: โอ้กระที่ถาม
2: ถามเมื่อนี่แล้วว่า
1: โอ้ยถาม
2: เป็นอย่างจังเป็นอย่างจังไหมว่าสันเพราะว่าให้สังคมประเมินแล้วสังคมนี่ประเมินอยู่3,000นอนเดิม

0: ตัวผู้พิการ2อบต.หรือผู้ใหญ่บ้าน
1: อ
0: ืม3คนน่ะเนาะอบต.และผู้ใหญ่บ้านหลักการอีกคนที่4เนี่ยพัฒนาสังคม3คนนี่ว่าว่าเราอย่างกันกะนะครับอย่างแบบว่าสมมุติเป็นแบบนั้นเนาะมันกะคือคนพิการมาตั้งคนพัฒนาสังคมต่อบางแล้วเพิ่นโอ้โหเอาอันนั้นมาชี้แจงว่าซึ่งพ่อยางได้อยู่ซั่น
2: เออก็แสดงว่าต้องยางบ่ได้แล้วพี
0: ่อันนั้นมันก็ไผมึงก็ฮู้ตัวได้ยางบ่ได้แม่นบ่
2: นี่นี่แหละครับมันใส่เข้าเป็นไว้ดุลพินิจในการตัดสินใจเนาะว่าผู้นี้พิการ
0: มาผมมาคันว่า3ต่อ1นั่นก็ตะนาละเด้
2: เออ
0: ก็ให้เขาเจ้าตัว
2: เพิ่นบ่ได้ใช้ระบบประชาธิปไตยนี่แหละแนวนี
0: ้ว่าเก็บไปฝากตัวแนวนี้เนาะ3 2กับอันนี้3ต่อ1มันก็แพ้ละเด้ก็ทะเลจังสิว่าตัดสินว่าบ่บ่ได้ดอกมันต้องให้คนนี้พุ่นแต่ว่าผม
2: ให้ซ้ําได้ติแม่นบ่คุณพี
0: ่ฮะ
2: ให้ซ้ําได้อยู่ติซ้ํานี่ติบ่ได้นี
0: ่แต่ว่าใจข้าเจ้าคนบ้านว่า
2: สิได้ข้ามอยู่บ้านเจ้าโอ้ย
0: บ้านนี้ทั้งบ้านน่ะสิคุณประกอบนะคร
2: ับ ครับ
0: ๆก็ประกาศบอกกันนึงก็ว่าให้บ้านติดต่อไปให้แพทย์กันว่าซั่นให้แพทย์แต่ว่ามันบ่แม่นแพทย์มันบอกว่าเอาการบอกทั้ง2ข้างพัฒนาสังคมบอกว่าให้ประเมินทางสังคมถ้าสังคมยอมรับว่าเขาเป็นคนพิการก็ออกมาผู้พิการให้เลย
2: ครับปัญหามันคือพัฒนาสังคมกับสิว่าหมอกับยังบ่ยอมรับสิว่ายังบ่ประเมินให้พัฒนาสังคมสิกล้าว่าอยู่บ่เนี่ย
0: จอมผมมาสิเป็นแนวนั้นบ
3: ่มีโอกาสครับมีโอกาสเป็นแนวนี้ให้ท่านผู้สิทธิ์ว่านี่
0: แหละแต่ผู้ว่าออกมานี่พัฒนาสังคมได้เป็นผู้ว่าหวานเอา
2: แต่ผู้ไปตรวจแม่นอยู่บ่ล่ะบัดนี้ลูกน้องเฮานี่ไป
0: คนบ่แม่นสิ
2: โอ้ยจักสิวางได้แล้วเน
0: า
2: ะ
0: จะว่าโอ้ยผมก็โอ้ยคือกันแล้ว
2: เอาไปหา
3: จังค่อย
2: เอาหาละเอียดคักๆเด้อข้อมูล
3: มาๆ
2: ให้มันชัดเจนนะคุณเดือ
3: ยมันชัดเจนหาข้อมูล
0: ก่อนครับพี
2: ่ฮะ
0: ผมก็เอามือนั้นเนาะก็เอาพัฒนาทั้งต้นไปข้อมูลของของรถอํานาจเจริญแล้วผมโทรไปไปดูรายการกับผมในหน้าผมมาเป็นเขาว่าได้ก็เป็นพวกกับไปร่วมกันว่าออกการกันเล่มนั้นบอกว่าให้ประเมินอยู่สามท่านหนึ่งตัวเขาเองตัวผู้พิการสองผู้ใหญ่บ้านสามอสมผู้ที่สี่ก็คือพัฒนาสังคม
2: แล้วพัฒนาสังคมเหมือนยังว่าเรายังยังได้อยู่เหมือนบ้าง
0: มันก็ยังได้แต่ยังว่าผมจะเขียนรูปแบบมันบ่เต็มรูปแบบคน
2: อ
0: ันเป็นเต็มรูปแบบก็จะว่าปกติแม่นบ่ครับผมก็ต้องดำเนินการ
2: ดำเนินการต่อนะคุณพี่
3: ดำเนินการต่อคร
2: ับ ให้กำลังใจคุณพี่
0: ขอบคุณครับสวัสดี
2: ครับเพิ่นกำลังสิประชุมเพิ่นว่าเพิ่นไปนอนอยู่ทางโรงแรมรีเจนต
3: ์
2: อุบลราชธานีเพิ่นไปประชุมเดี๋ยวเพิ่นจะหาข้อมูลมาเว้าให้พี่น้องเขาฟังนะครับว่าเฮ็ดจังไดมันจะผ่านยังไง
3: ครับ
2: ในการประเมินทางสังคม
3: ครับคือขออนุญาตเสริมแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นนิดหน่อยว่าเรื่องการประเมินทางสังคมและชุมชนนี่มันเป็นเฉพาะเรื่องของอย่างก็ความเคลื่อนไหวทั้งร่างกายทั้งความเคลื่อนไหวอย่างเดียวเพราะว่าทั้งตาทั้งหูนี่เป็นเรื่องของหมอเบิดครับตาก็เป็นเรื่องของหมอส่วนตาบอดนี่ตาบอด
2: ข้างเดียว
3: ตาบอดสองข้างนี่มันชัดเจน
2: มันชัดเจนเนี่ยตัวนั้น
3: ถ้าตาบอดข้างเดียวนี่ก็จะต้องมีบอกว่าเป็นเรื่องของว่า
2: ข้างที่เหลือข้างนึงน่ะ
3: ข้างนึงว่า
2: เลื่อนล่างมันบ
3: ่สายตาเลื่อนล่างจนเป็นอุปสรรคเด
2: ้อ
3: คือมันจะมีคำอยู่ในระเบียบในกฎหมายของเขาคือบางเทื่อถ้าเฮาบ่ชัดเจนเฮาอาจจะไปติติงทั้งฝ่ายหมอหรือโรงพยาบาลนี่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าเขาอ่านบอกว่าเลื่อนล่างนี่เลื่อนล่างมันเลื่อนล่างทุกคนชุมชนนี่ยังบ่มีสิทธิ์ดอกหมอกับเลื่อนล่างเลื่อนล่างกับเลื่อนล่างข้างนึงเลื่อนล่างเลื่อนล่างบาดนี้มันเป็นอุปสรรคบ่นะหมอก็สิวินิจฉัยแล้วว่าบ่เป็นอุปสรรคต่อการไปการมาเลื่อนล่างซ้ำนี่ได้อยู่สินะ
2: มีเห็นแล้วเวลาให้หมอตรวจข้างนึงว่าเลื่อนล่างทำทายอ่านเพิ่นนะต้องแน่นอนคุณพี่สว่างไง
3: อันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงที่มันก็พวกเรื่องเทคนิคนี่ผู้ใดก็ใช้ครับแม้แต่นักกีฬาอยู่ในสนาม ฟุตบอลโลกก็มีทั้งเทคนิคมีทั้งแท็กติกนี่แหละครับแม้แต่นักมวยก็มีทั้งเทคนิคและแท็กติกแม้แต่การเมืองก็มีทั้งเทคนิคและแท็กติกเนาะอันนี้เรื่องตาเรื่องหูนี่เป็นเรื่องของหมอเรื่องจิตใจนี่เรื่องพฤติกรรมสติปัญญาเป็นใบเป็นยังนี่ทั้งการเลี้ยงลูกแอลเอลการนึกถ้าอยู่ในโรงเรียนเขาเรียกว่า LD นี
1: ่
3: การอ่านการเขียนคำนวณ LD นี่ learning disability นี่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าด้านออทิสติกนี่พัฒนาการนั้นสังคมเป็นเรื่องของคุณหมอเป็นเรื่องของที่เป็นการว่าให้ยังก่อนชุมชนให้สังคมในชุมชนประเมินนี่เฉพาะด้านที่3ครับนี่ถ้าผมอ่านบ่ผิดเด้นี่ว่าเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างเดียว
1: เคลื่อนไหวบ่
3: เคลื่อนไหวแล้วก็ทั้งร่างกายร่างกายเช่นที่ว่าหลังคอมนี่ว่านี่นะ
1: ครับ
3: เรียกว่าหัวเบมหัวบุ๋มจมูกบ่มีหูบ่มีใบหูนะ
1: เช่นปากแหว่งนี่ได้บ
3: ่ปากแหว่งจนเป็นว่าอยากอายหรือว่านี่ที่พัฒนาสังคมที่โทรมาเที่ยวนั้นเพิ่นว่าย่างไปในหมู่หาคนนี่เขาเหลียวเบิ่งเพิ่นนี่เป็นหยังคือบ่มีดังเป็นหยังคือบ่มีปากเป็นหยังคือแหว่งแบบจนเกิดความรู้สึกว่าเป็นความบกพร่องในชุมชนและสังคมนะบาดที่นี่การประเมินนี่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าระเบียบเขาว่าจังได๋นะครับระเบียบเขาว่าม
1: ันต้องชัดเจน
3: สองในสามหรือสามในสี
1: ่
3: ถ้าสิว่าเกินกึ่งนึงมันได้บ่เพราะว่าผู้ประเมินผู้ที่หนึ่งคือเจ้าของประเมินเจ้าของเองเจ้าของก็ต้องประเมินว่าเจ้าของเป็นคนพิการ
1: เพื่อจะได
3: ้มันก็ได้ไปคะแนนนึงแล้วเจ้าของนั่นนะมันต้องไปเบิ่งระเบียบอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ถ้าสิว่าถึงเนาะแล้วว่านี่4คนนี่เป็นการประเมินนี่มันเรื่องมันเรื่องอีหยังก็เว้ากันยากอยู่เด
1: ้มันเป็นเรื่องของสังคมในชุมชน
3: การย่างจังซี่ล่ะย่าง
1: เบิ่งว่ามันว่าเป็นซําไดว่า
3: ครับ
1: แต่ว่าทั้งเฮาก็อาชีพคือคุณพี่สบางละวานเลยสามเสียงต้องชนะตัวเฮาอยู่ในบ้านอยู่พัฒนาสังคมไปผู้เดียวบ่ชนะบ่ซ้ํา
3: ที่จริงผู้ไปนี่ส่วนมากจะเป็นอันนั้นเด้เท่าผมนี่คือถึงฝ่ายหัวหน้าศูนย์เพิ่นน่ะศูนย์บริการดูแลคนพิการนะ
1: ครับจริงๆก็อยากให้เพิ่นมาอธิบายเพิ่นว่าเนาะผู้เพิ่นที่ไปประเมินว่ามันซ้ําได้จังซ
3: ี่เพิ่นต้องมีข้อมูลมันต้อง
1: แต่ผมว่าเพิ่นก็ต้องมีเหตุผลเด
3: ้
1: บ้าน3คนฟังไปแล้วแม่นความเมื่อนี่ไปก็เลยบ่ให้นะอ่ะอันนี้คือเรื่องของคนพิการคุณพี่สว่างเพิ่นเว้ามาเรื่องต่อไปที่ข่าวสารที่เป็นที่สนใจของสังคมก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบนะครับตอนนี้มีข่าวพี่น้องเฮาเบิ่งข่าวทั้งโทรทัศน์เบิ่งทั้งในมือถือนี่หลายเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็มีการสั่งเพิ่นมาเพิ่นยกเลิกบ่ฮึบประกาศยกเลิกเนาะผู้ที่สอบได้เขาเห็นว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสอทอนี่คือตัวย่อนะตัวย่อของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกรมเขาเห็นว่ากรมการปกครอง
3: ส่วนท้องถิ่น
1: ส่วนท้องถิ่นบ่หรือกรมปกครองโมเมนต์กรมปกครองนะแต่ว่าท้องถิ่นนั่นแหละเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับกรมปกครองท้องถิ่นนี่แหละหรือว่าสอทอนะครับเพิ่นมีการสอบตอนแรกว่ามีบอกประวัติให้ฟังก็คือช่วงแรกๆนี่ท้องถิ่นก็คืออบต.อบช.อบจ.นี่สอบเอง
3: เทศบาล
1: สอบเองพวกนี้ปรากฏว่ามีเรื่องของการทุจริตเหมือนว่าได้นี
3: ่
1: ทุจริตกันหลายหม่องหลายบ่อนทั่วประเทศส่วนกลางก็เลยรวบเข้าไปสอบอยู่ส่วนกลางคือกรุงเทพหม่องเดียวไปร่วมสอบอยู่พุ่นคนสอบประมาณเท่าไหร่ 200,000 กว่าหรือ 400,000 หม่องว่า 400,000 เนาะ 400,000 กว่าคนนะครับสอบวังปลายปีบอกปลายปี
3: 68
1: นะครับแล้วก็มีการประกาศผลออกมาแล้วก็มีการบรรจุไปเลยเด
3: ้ครับ
1: 2รุ่นแล้วก็รุ่นที่3บ่ตัวนี้มีการลองเรียนมีการตรวจสอบปรากฏว่าตรวจสอบแล้วมีการเขาเห็นว่ามีการทุจริตทุจริตการทุจริตรุ่นใหม่ๆนี่บ่แม่นธรรมดาครับบ่ได้แม่นว่าเอาข้อสอบไปให้บ่แม่นว่าแก้ในกระดาษคำตอบง่ายๆนี่นะครับแก้ในคอมระบบคอมเลยตัวนี้ก็คือประกาศซื้อออกมาก่อนเพิ่นวางซั่นนะครับประกาศซื้อออกมาก่อนหลังจากไปแก้คะแนนทีหลังจำนวน 5,000 กว่าคนเท่าที่ติดตามข่าวนะครับก็มีการตั้งกรรมการสอบมีทั้งปปช.แน่มีทั้งตำรวจสอบสวนจับกลุ่มไปแล้วอยู่3รายเพิ่นวางซั่นนะครับตอนนี้ทั้งสทคณะกรรมการกลางของสทก็มีการประกาศยกเลิกประมาณ 5,000 กว่าตำแหน่งบ่นะครับที่สอบบรรจุไปแล้วนะและก็ผู้สื่อข่าวถามปลัดกระทรวงนั่นแหละว่า อ้าวบอกซื้อได้บ่คือบ่ประกาศไล่ซื้อมาโลดจํานวนผู้ที่ตัดสิทธิ์นั่นประกาศตัดสิทธิ์ว่าไปทุจริตไปซื้อนะ
3: ครับ
1: ก็คือมีค่าหัว 300,000 ฮอด 800,000 บ่ 350,000 ฮอด 800,000 หมื่นแล้วแต่ตำแหน่งเพิ่นวางสั่นนะครับ
3: mm-hmm. อ
1: ันนี้ตามข่าวสารที่พี่น้องเฮารับทราบมา
3: ครับ
1: ตอนนี้ทั้งสธ.ก็เลยมีการประกาศยกเลิกจำนวนผู้นี้ผู้ที่ทุจริตนี่ละว่า 5,000 กว่าคนพุ่นนะครับบ่ฮู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับสุดท้ายแล้วก็คือเพิ่นบ่ประกาศไล่ซื้อว่าผู้ใดแน่นะ mm-hmm. แต่ว่าเพิ่นจะส่งไล่ซื้อให้ไปทั้งท้องถิ่นไปทั้งอบจ.ไปทั้งอบท.
3: mm-hmm.
1: ไปทั้งอบต.
3: mm-hmm.
1: ให้ผู้นำท้องถิ่นนี่ประกาศเป็นคนสั่งให้ออกว่าไงสั่งให้ยุติเป็นนาทีหลายคนก็เป็นกังวลแล้วตอนนี้ก็คือผู้บริหารท้องถิ่นกังวลว่าจะโดนฟ้องเพราะว่า
3: คร
1: ับ มีโทรศัพท์เชิญครับ
3: สวัสดีครับ
4: อาจารย์ผู้สีหูบ่เป็นยังคือบ่ประกาศรายชื่อ
1: บ่ฮู้ครับเจ้าผมก็บอกอยู่ได้นะ
4: เพราะว่าสมมตินั่งนั่งสาวกอนี่มันบ
1: ่สอบได
4: ้เป็นคนนึงที่หาพันบานี้เป็นผู้เสียเงินไปน่ะให้เขานั่นล่ะเดี๋ยวมันดูแลมันบ
1: ่
4: ก็เอาเงินไปให้พูดตรวจสอบนี่อีกว่าจะประกาศซื้อเด้อพลคนก็ว่าข่อยผิดจริงจะประกาศซื้อเพราะว่าข่อยสิไปสอบมองอื่นอยู
1: ่
4: ถ้าข่อยมีคดีตัวนี้ข่อยไปสอบมองอื่นบ่ได
1: ้อ๋อไง
4: ฉะนั้นตุ๊บนี่รับได้อีกคือเขา
1: สิไปเสียรอบ2บ
4: ่จ้าจะมองแห้งเขาจะสิได้ยิน
1: โอ้
3: เข้าใจครับบ้านนี้
4: เข้าใจ
3: เป็นซอยน้องเป็นคนซอย
1: เรามองลำลึกไว้ผู้นี
4: ้จ
3: ้
4: า
3: ขอบคุณครับ
1: เราว่าย้อนประกาศผู้ว่าถ้าประกาศมาแล้วก็จะไปสอบเงินไม่ได้เราต้องเอาเงินไปปิดอีกเขาเอานทุจริตซ้ำสองมือแล้วนี่เบิ้ลสอง
3: อันนี้เป็นอ่านไปสิดอก
1: อ่านไปแต่ว่าตอนนี้คือให้ท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นก็คือนายกอบต.นายกเทศมนตรีหรือว่านายกอบจผู้ที่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุในช่วงนี้ละมีไล่ซื้อเขาจะส่งไล่ซื้อมาให้นะครับและให้เพิกถอนการบรรจุบานก็มีข่าวว่าผู้ที่เขาเจ้าบรรจุแล้วนี่เขาเจ้าก็ต้องฟ้องเขาจะว่าได้นี
3: ่
1: เพราะว่าได้รับการปรึกษาจากทนายความแล้วทนายก็แห้งหลายเนาะก็สิฟ้องผู้นำท้องถิ่นนี่แล้วบานนี่ข่อยบ่หยังก็บ่ได้ละข่อยบ่มีความผิดหยังความผิดข่อยก็ศาลบ่ตัดสินนี่มองมันนี
3: ่อันมันก็เป็นต่อสู้กันไป
1: เป็น
3: เรื่องไปเป็นยางๆเป็นเรื่องๆไป
1: เป็นหยัง
3: ทั้งส่วนกลางคือบ่ประกาศถอนประกาศนั่นประกาศนี
1: ่
3: ทั้งส่วนกลางอาจจะบอกว่าเขาอาจจะมีเหตุผลว่าคนที่สั่งให้มาบรรจุให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุนั่นคือท้องถิ่นคือเทศบาลแจ้งให้นายกนี
1: ่
3: มารายงานตัวแล้วก็มารับตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจก็คืออบต.นั่นจังสิมีสิทธิ์ประกาศยกเลิกบานคําว่าประกาศยกเลิกนี่เหตุผลมาจากไสก็ต้องมาอ้างผลการสอบของฝ่ายระดับสูงขึ้นไปอีกระดับสูงสอบแล้วสอบแล้วก็ว่ามีคือเหตุผลทุกอย่างนั่นล่ะบ่ว่าสิเป็นเรื่องเส้นสายทางการเงินบ้างหรืออีหยังจากพยานหลักฐานต่างๆนี่มีซื้อใน 5,000 กว่าได้นี่ 5,000 ก็นี่ล่ะซื้อนี่สู้ว่า 200,000 นี่ 400,000 นี่ 5,000 ซื้อนี่เขาเช็คออกมาแล้วว่าแม้แต่ภาพถ่ายก็บ่ตรงกันคะแนนก็บ่ตรงกันอันไหนก็บ่ตรงกันคือหลักฐานมันชัดเจนแล้วผู้นี่ก็จังสิไปอ้างผลอ้างผู้พูดเองสิมันก็มีหลายๆอย่างส่วนเรื่องกันไปต่อสู้หรือบ่ต่อสู้ก็เป็นเหตุผลและความเป็นไปอีกกรณีนึงนะคร
1: ับก็มีผู้บริหารบางคนละเริ่มมาบนแล้วล่ะครับว่าอย่าฟ้องอย่าถือฟ้องนี่มันก็จักสิวางไหนก็เขาเจ้าก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบนั่นล่ะอันนี้เรื่องของการทุจริตก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี่ต้องบอกว่ารัฐบาลกับว่าสิปราบกับบ่ฮู้ว่าสิปราบได้ซําใดเนาะมันปราบแห่งหลายคือยาเสพติดนี่บ่แซวเด้อครับตัวนี้เอาท้ายของรายการแล้วนะครับช่วงท้ายของรายการอาหารที่เสี่ยงมะเร็งตับเสียอาหารทั้งที่พวกเฮามะเร็งตับส่วนมากสิดื่มเหล้าแม่นบ
3: ่ครับ
1: พวกส่วนมากที่พวกดื่มพวกเหล้าพวกเบียร์นี่ล่ะมันเสี่ยงต่อโรคตับว่าไง
3: มันคือเกี่ยวกับอาหารบัดนี
1: ้บาดนี้เพิ่นว่าบางคนนี่บ่ได้ดื่มเหล้าจังเม็ดก็เป็นโรคตับได้เพราะว่าหยังเพราะว่ามี4อาหาร4ประเภทนี่ เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวโรคตับเนาไง มีอย่างแน่หนึ่งก็คือเครื่องดื่มรสหวานน้ำตาลสูงฟังไปด้วยครับ
3: เป็นเครื่องดื่มเหมือนกันสันบ่า
1: เครื่องดื่มรสหวานน้ำตาลสูงพวกน้ำอัดลมชานมเครื่องดื่มชูกำลังแมนเบิร์ดต่อไป2นะครับเวลาสิเบิร์ดถั่วและธัญพืชเก็บไม่เหมาะสมที่มันมีสารอัฟราท็อกซินพวกถั่วที่มันเขาบอกว่าเป็นยังก็มีเชื้อรายังไงเน
3: า
1: ะ
3: เชื้อราดำๆมันละ
1: แมนพวกนี้ล่ะครับอันตรายกันเกี่ยวมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับมะเร็งตับว่าไงสามอาหารชนิดสามคือของทอดและอาหาร
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: แม่ทัพภาคที่4ยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสั่งเข้มงานข่าวควบคู่ไปเดินหน้าปราบยาเสพติดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความพยายามก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดการลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่และการมุ่งสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐโดยเฉพาะสถานที่ราชการโครงสร้างพื้นฐานและสถานประกอบการสำคัญโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศตามที่เลขาธิการกอรมน.กำชับเพื่อพัฒนางานข่าวเชิงลึกและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรัดกุมนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องกว่า90วันเพื่อกดดันและตัดวงจรเครือข่ายในพื้นที่อันมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นพร้อมยอมรับว่าลักษณะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทำให้ผู้ก่อเหตุสามารถวางแผนจากนอกประเทศและลักลอบเข้ามาก่อเหตุก่อนหลบหนีกลับข้ามชายแดนหรือใช้พื้นที่ภูเขาเป็นเส้นทางหลบหนีซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง
8: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
19: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนน้ำมันก๊าซอ้าวเอ๋ยไปไหนหรอไปเตะบอลด้วยกันมาไม่ละเต้ยเราต้องไปซื้อของให้พ่อน่ะทำไมน้ำมันก๊าซคำว่าก๊าซถึงสะกดด้วยดอเด็กล่ะไม่ได้สะกดด้วยซอโซ่หรอเข้าใจผิดแล้วเต้ยน้ำมันก๊าซต้องสะกดด้วยดอเด็กถึงจะถูกน้ำมันก๊าซเป็นน้ำมันที่เราใช้จุดตะเกียงถ้าสะกดด้วยซอโซ่เป็นก๊าซจะหมายถึงก๊าซหรือแก๊สที่เราใช้หุงต้มอาหารน้ำมันก๊าซต้องสะกดด้วยดอเด็กไม่ใช่ซอโซ่เฮ้ยฉันก็จำผิดอีกตามเคยสิเนี่ยคราวเนี่ยไม่พลาดแน่รับรอง
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็น จะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
20: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับที่นี่ผ่านทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราออกอากาศในช่วงเวลานี้นะครับบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงและทางด้านของท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับแล้วก็ยังติดตามรับฟังเราผ่านทางระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ครับแล้วก็เว็บไซต์ของจอมสุรางโคราช .com ก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้ในทุกๆช่องทางที่ออกอากาศนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816162399นะครับ0816162399รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกครับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวอัปเดตให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับของในพื้นที่ภาคอีสานเรานะครับแล้วก็ทั่วประเทศก็หยิบมาให้ท่านได้รับฟังกันนะครับก็ช่วงนี้อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่ฝนตกนะครับบางพื้นที่แดดออกก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็หยิบในข้อมูลของผู้ช่วยเหลือคนพิการนะครับหรือว่า PA ของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับถึงหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือคนพิการนะครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการขอรับความช่วยเหลือรับบริการตรงนี้นะครับก็เนื่องจากมีรายละเอียดเยอะก็อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นความรู้นะครับเป็นสาระเป็นสิทธิที่ท่านควรจะรับทราบนะครับสำหรับคนตาบอดและคนพิการทุกประเภทเลยนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยจะใส่เสื้อสีอะไรจะเดินทางไปไหนหรือจะกินข้าวตอนไหนเราไม่มีสิทธิ์เลือกเองเลย
2: เป็นเรื่องที่น่าอึดอัดมากนะครับ
1: ใช่ค่ะคือต้องรอให้คนอื่นเป็นคนตัดสินใจให้ทั้งหมดสำหรับหลายๆคนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องสมมุตินะคะแต่มันคือชีวิตประจำวันเลยแหละค่ะ
2: แต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ
1: ถูกต้องค่ะวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงเรื่องของการทวงคืนอำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการรู้อนาคตว่าฝนจะตกที่หลังคาบ้านเราตอนไหนหรือการมีใครสักคนมาเป็นมือและตาให้โดยที่ไม่ขโมยสิทธิ์ในการตัดสินใจของเราไปขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMB Update ค่ะ
2: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
1: ใช่ค่ะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลทางรายการวิทยุของเราในวันนี้เอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ
2: สิ่งที่มาสนใจตรงนี้คือแบบว่าถ้าเรามองภาพรวมภารกิจหลักของเราในวันนี้มี2เรื่องที่ดูเหมือนจะต่างกันสุดขั้วเลยนะครับ
1: ยังไงคะ
2: คือจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกันด้วยคำว่าการวางแผนและอิสระในการใช้ชีวิตครับเรื่องแรกคือข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งเราจะเจาะลึกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมาเป็นพิเศษครับและเรื่องที่2คือการทำความเข้าใจสิทธิที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของผู้ช่วยคนพิการหรือว่า PA ครับ
1: งั้นเรามาเริ่มจากเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ที่สุดก่อนเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสภาพอากาศนั่นเองภาพรวมของสุดสัปดาห์นี้วันที่25ถึง26กรกฎาคม2569ข้อมูลระบุว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2: ครับผม
1: ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยโหฟังดูเป็นภาษาทางการมากๆเลยค่ะ
2: ฮ่าใช่ครับ
1: คืออยากให้ช่วยอธิบายกลไกของมันหน่อยค่ะว่าสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรในชีวิตจริงคะ
2: ได้เลยครับอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆคือร่องมรสุมเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนสายพานที่ดึงดูดเอาความชื้นและเมฆฝนให้มารวมตัวกันเป็นแนวยาวครับพอสายพานนี้ไปพาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนมันก็เลยกลายเป็นแม่เหล็กดูดฝนชั้นดีเลยครับส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมที่พัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาเติมเรื่อย
1: ๆแบบนี้นี่เอง
2: ผลลัพธ์ในชีวิตจริงก็คือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับเพราะดินมันอุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจากฝนที่ตกสะสมมาตลอดนั่นเองครับ
1: เดี๋ยวนะคะแล้วข่าวเรื่องพายุที่มีการพูดถึงกันล่ะคะเห็นมีพายุชื่อโนอูตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะแล้วมันจะเข้ามาเติมน้ำให้ร่องมรสุมนี้หรือเปล่า
2: สำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอูนะครับชื่อนี้ทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นคนตั้งครับความหมายคือเรืองแสงหรือว่าท้องฟ้าสีแดงครับ
1: โหชื่อเพราะจังเลยนะคะ
2: ครับตอนนี้พายุกำลังอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและกำลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569นี้ครับ
1: อ๋อแปลว่าไม่เข้าไทยใช่ไหมคะ
2: ข่าวดีคือใช่ครับพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงกลไกของมันไม่ได้มาเติมร่องมรสุมของเราครับแต่ข่าวที่ต้องระวังคือสำหรับผู้ที่ติดตามฟังท่านใดที่มีแผนจะเดินทางไปทำธุรกิจหรือไปประเทศจีนตอนใต้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีก่อนเลยครับเพราะกวางตุ้งจะเจอพายุเต็มๆเลยครับ
1: โล่งอกไปทีค่ะที่ไม่เข้าไทยแต่ถึงพายุจะไม่เข้าเรามาเจาะลึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรากันดีกว่าค่ะข้อมูลระบุว่าจะมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะคะ
2: ถือว่าเยอะมากครับ
1: ใช่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนม
2: รวมไปถึงกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานี
1: และแน่นอนค่ะจังหวัดนครราชสีมาของเราด้วยส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยความเร็วจะอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝน 70% นี่ถือว่าเยอะมากจริงๆนะคะ
2: เยอะมากครับและที่น่าสนใจคือกลไกของอุณหภูมิที่มาพร้อมกับฝนครับ
1: ยังไงคะ
2: คือถ้าเราดูภาพรวมของภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสและสูงสุดระหว่าง32ถึง36องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเราเจาะจงเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาเลยตัวเลขจะขยับขึ้นมานิดนึงครับโคราชจะมีอุณหภูมิต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสและสูงสุดพุ่งไปถึง36องศาเซลเซียสเลยครับ
1: โหอุณหภูมิ36องศาเซลเซียสแล้วมีฝนตก 70% ของพื้นที่ร่องมรสุมนี้เหมือนผ้าห่มเปียกๆที่คลุมทับภาคอีสานตอนบนไว้เลยนะคะทั้งร้อนทั้งชื้นแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อการวางแผนเดินทางของคนโคราชช่วงสุดสัปดาห์นี้อย่างไรบ้างคะ
2: เป็นการเปรียบเทียบที่เป๊ะมากครับผ้าห่มเปียกๆเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในทางอุตุนิยมวิทยาเลยครับ
1: จริงเหรอคะ
2: ครับเพราะเมฆฝนมันทำหน้าที่เหมือนฝาชีครอบเอาไว้ความร้อน36องศาเซลเซียสระเหยน้ำจากพื้นดินขึ้นไปแต่ทะลุชั้นเมฆออกไปไม่ได
1: ้อ๋อมันก็เลยอบอยู่ข้างใน
2: ใช่ครับมันเลยเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกขนาดย่อมๆทำให้อากาศร้อนอบอ้าวและเหนื่อยหน่ามากสำหรับคนโคราชสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่แค่เปียกฝนครับแต่ความชื้นระดับนี้บวกกับฝนตกทำให้พื้นถนนและทางเท้าลื่นกว่าปกติมากครับ
1: น่าเป็นห่วงนะคะ
2: โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นกระเบื้องหรือพื้นเรียบๆดังนั้นการก้าวเดินการใช้ไม้เท้าหรือการกะระยะเบรกของรถยนต์ต้องเผื่อความเสี่ยงตรงนี้ไว้ให้มากเลยครับ
1: ชัดเจนเลยค่ะนี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องเจาะลึกข้อมูลกันทีนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งประเทศเรามาร้อยเรียงข้อมูลของภูมิภาคอื่นๆกันบ้างค่ะว่าในขณะที่โคราชและอีสานกำลังเจอกับผ้าห่มเปียกๆภาคอื่นๆกำลังเผชิญกับอะไรเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะ
2: ภาคเหนือก็อยู่ในแนวสายพันธุ์ร่องมรสุมเช่นกันครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับ
1: แถวไหนบ้างคะ
2: บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสลมพัดความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: ค่ะขยับลงมาที่ภาคกลางกันบ้างความชื้นเริ่มลดลงนิดหน่อยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะแนวตะวันตกและตอนบนอย่างจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรี
2: แล้วอุณหภูมินะครับ
1: อุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะร้อนกว่าภาคเหนือนิดนึงค่ะอยู่ที่35ถึง37องศาเซลเซียสลมความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันค่ะ
2: แต่พอขยับไปที่ภาคตะวันออกและชายฝั่งสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นครับเพราะเป็นด่านหน้าที่รับลมมรสุมจากทะเลภาคนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เลยครับ
1: โห
2: และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเลยนะครับต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดครับ
1: รุนแรงจริงๆด้วยค่ะ
2: อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมพัดแรงขึ้นอย่างชัดเจนครับความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: มาถึงภาคใต้กันบ้างค่ะน่าสนใจตรงที่ฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเริ่มที่ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยก่อนนะคะ
2: ครับผม
1: ฝั่งนี้ฝนน้อยที่สุดในประเทศตอนนี้เลยคือมีฝนฟ้าคะนองแค่ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะ
2: คลื่นลมเป็นยังไงบ้างครับ
1: ลมความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่น 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: คือสาเหตุที่ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยเป็นเพราะมีแผ่นดินด้ามขวานบังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เอาไว้ครับ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
2: ซึ่งพอกลับมาดูที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันที่เป็นด่านรับลมเต็มๆฝนก็เลยพุ่งขึ้นไปที่ร้อยละ70ของพื้นที่เลยครับมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสครับ
1: แล้วคลื่นฝั่งอันดามันล่ะคะ
2: นี้มีรายละเอียดกลไกของคลื่นที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมจะแรงกว่าคือความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรและในบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: ค่ะ
2: แต่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมจะเบากว่านิดหน่อยครับความเร็วลม15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: ทำไมมันถึงต่างกันล่ะคะ
2: สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะแนวชายฝั่งตั้งแต่พังงาขึ้นไปมันตั้งฉากรับลมที่พัดเข้ามาจากทะเลโดยตรงมากกว่านั่นเองครับ
1: เป็นข้อมูลที่ละเอียดและเห็นภาพถึงระดับภูมิประเทศเลยค่ะปิดท้ายเรื่องของสภาพอากาศที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่ 36-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: ครบถ้วนครับ
1: และแน่นอนค่ะสำหรับทุกท่านที่ต้องการสอบถามสภาพอากาศเพิ่มเติมไม่ต้องจำทั้งหมดนี้ก็ได้นะคะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์1182หรือติดปอส่วนพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาที่เบอร์โทรศัพท์023994012ถึง4ได้เลยค่ะโทรไปได้ตลอดเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับการที่เราเช็คสภาพอากาศเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้มีอำนาจในการวางแผนชีวิตตัวเองว่าวันนี้จะออกไปไหนจะเตรียมตัวอย่างไรซึ่งมันเชื่อมโยงกับเรื่องที่2ที่เราจะคุยกันวันนี้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ
1: ใช่เลยค่ะเพราะถ้าเรามองเห็นว่าฝนจะตกเราก็กางร่มเตรียมไว้แต่สำหรับคนตาบอดหรือคนพิการการจะเดินออกจากบ้านเพื่อไปทำธุระไปทำงานหรือแค่ไปหาหมอบางครั้งอุปสรรคมันไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพอากาศนะสิคะ
2: ใช่ครับ
1: แต่มันคือโครงสร้างทางสังคมที่ไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับการใช้ชีวิตอย่างอิสระจึงนำมาสู่เรื่องของผู้ช่วยคนพิการหรือ Personal Assistant ที่เราเรียกกันสั้นๆว่า PA ค่ะ
2: เรื่องนี้คือหัวใจสำคัญของการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยนะครับ
1: ยังไงหรอคะ
2: ชีวิตอิสระหรือ Independent Living ครับหน้าที่ของ PA คือการให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นรายบุคคลเพื่อให้สามารถทำกิจวัตรต่างๆและมีส่วนร่วมในสังคมได้แต่จุดที่สำคัญที่สุดคือทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่คิดแทนไม่ตัดสินใจแทนแต่ทำตามที่คนพิการเป็นผู้กำหนดทิศทางเองครับ
1: เดี๋ยวนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนตั้งคำถามแรงๆเลยฟังดูมันก็เหมือนการเปลี่ยนชื่อเรียกเท่านั้นหรือเปล่าคะแล้วแบบนี้มันต่างอะไรกับคนดูแลหรือ caregiver หรือญาติพี่น้องที่คอยดูแลอยู่ที่บ้านล่ะคะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อเรียกพยาบาลหรือคนดูแลหรอคะ
2: โอ้โหเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและต้องเคลียร์ให้ชัดเจนที่สุดเลยครับมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อเรียกแน่นอนครับความแตกต่างระหว่าง caregiver หรือผู้ดูแลกับ PA หรือผู้ช่วยคนพิการคือขั้วอำนาจในการตัดสินใจครับ
1: ขั้วอำนาจยังไงคะ
2: ลองนึกภาพตามนะครับในระบบเดิมถ้าเป็นญาติพี่น้องดูแลบางครั้งด้วยความหวังดีหรือด้วยความสะดวกผู้ดูแลมักจะเป็นคนตัดสินใจแทนคนพิการครับ
1: อ๋ออย่างเช่นพาไปตลาดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผู้ดูแลอาจจะบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แหละใกล้ดีหรือใส่เสื้อตัวนี้แหละหยิบง่ายดีการทำแบบนี้บ่อยๆมันลดทอนความเป็นมนุษย์ที่ควรจะมีสิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองครับ
1: จริงด้วยค่ะแล้ว PA ล่ะคะ
2: ถ้าเป็น PAพวกเขาถูกฝึกมาเพื่อทำตามคำสั่งเท่านั้นครับ PA จะทำหน้าที่เป็นตาเป็นมือเป็นเท้าให้แต่สมองและการตัดสินใจต้องมาจากคนพิการ 100% ครับ PA จะอธิบายว่ามีร้านอะไรบ้างแล้วรอให้คนพิการเป็นคนบอกว่าฉันอยากกินร้านข้าวแกงตรงนั้นครับ
1: โอ้โหพอมองในมุมนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องของการสงเคราะห์หรือความเวทนาสงสารแต่มันคือเรื่องของสิทธิที่คนคนหนึ่งพึงมีในการจัดการชีวิตตัวเองจริง
2: ๆถูกต้องที่สุดครับนี่คือสิทธิทางกฎหมายไม่ใช่การกุศลครับ
1: ยอดเยี่ยมเลยค่ะ
2: การจะเป็นผู้ช่วยคนพิการได้ไม่ใช่ว่าใครจะเดินมาทำก็ทำได้นะครับพวกเขาจะต้องผ่านการอบรมอย่างเป็นระบบมีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายและรัฐจะมีค่าตอบแทนให้ชั่วโมงละ60บาทครับ PA ต้องปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการให้บริการอย่างเคร่งครัดเลยครับ
1: แล้วในทางปฏิบัติจริงๆหน้าที่ของ PA เขาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างคะสมมุติว่ามีคนตาบอด1คนต้องการใช้บริการ PA เขาจะสามารถขอให้ PA ช่วยทำอะไรได้บ้างคะ
2: หน้าที่หลักๆจะแบ่งเป็น2ด้านครับ
1: ข้อมูลที่ดิฉันมีระบุว่าด้านแรกคือกิจวัตรประจำวันพื้นฐานเช่นการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวรับประทานอาหารการเตรียมและให้ยาการช่วยเรื่องการขับถ่ายรวมไปถึงการช่วยเคลื่อนย้ายร่างกายอันนี้ถูกไหมคะ
2: ใช่เลยครับนั่นคือด้านที่ดูแลเรื่องร่างกายในบ้านแต่ด้านที่สองนี่แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่โลกกว้างนั่นก็คือการช่วยให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้ครับ
1: แปลว่าพาออกไปข้างนอกได้
2: ใช่ครับหมายความว่า PA สามารถพาคนพิการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้ทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นพาไปพบแพทย์ไปติดต่อราชการไปธนาคารไปเที่ยวพักผ่อนไปเรียนหนังสือไปทำงาน
1: ครอบคลุมมากเลยค่ะ
2: หรือแม้กระทั่งพาไปคูหาเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองสังคมตามที่คนพิการต้องการเลยครับ
1: ฟังดูดีมากเลยค่ะแต่นี่ล่ะค่ะที่รู้สึกว่ามันอาจจะมีอุปสรรคซ่อนอยู่คือการจะเข้าถึงบริการแบบนี้ได้มันต้องมีขั้นตอนทางราชการแน่ๆเลยสมมุติว่ามีผู้ที่ติดตามฟังอยู่ตอนนี้อยากจะใช้บริการ PA เขาต้องทำยังไงคะต้องกรอกเอกสารรอคิวนานๆหรือต้องผ่านการประเมินอะไรที่ยุ่งยากไหมคะมันใช้งานได้จริงหรือเปล่า
2: ต้องยอมรับตรงๆครับว่ามันมีขั้นตอนทางราชการอยู่จริงแต่ก็เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและป้องกันการใช้สิทธิผิดวัตถุประสงค์ครับ
1: แล้วขั้นตอนแรกต้องทำยังไงคะ
2: ขั้นตอนแรกคือต้องไปยื่นแบบคำขอที่เรียกว่าแบบผอช.1ครับพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่หน่วยบริการในพื้นที่ครับหลังจากนั้นตรงนี้คือจุดสำคัญที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ายุ่งยาก
1: ยังไงคะ
2: องค์และต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านใดบ้างครับ
1: อ๋อแปลว่าเขาต้องมาดูหน้างานจริงใช่ไหมคะว่าคนตาบอดท่านนี้ช่วยเหลือตัวเองในบ้านได้ดีอยู่แล้วแต่ต้องการ PA แค่สำหรับการออกไปทำงานนอกบ้านหรือคนพิการบางท่านอาจจะต้องการการดูแลตั้งแต่กิจวัตรประจำวันตอนเช้าเลยการประเมินนี้ก็เพื่อจัดสรรชั่วโมงให้เหมาะสมกับแต่ละคนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับเพราะความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันรัฐจึงต้องประเมินเพื่อจับคู่บริการให้ตรงจุดที่สุดครับ
1: แล้วหลังจากประเมินเสร็จล่ะคะ
2: เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้วก็จะจัดหา PA ที่ขึ้นทะเบียนไว้มาจับคู่ให้มีการทำข้อตกลงและเซ็นสัญญาร่วมกันจากนั้นก็สามารถเริ่มใช้บริการตามแผนได้เลยครับ
1: แล้วสถานที่สำหรับไปยื่นคำขอล่ะคะสามารถไปติดต่อได้ที่ไหนบ้าง
2: แบ่งเป็น2ส่วนครับสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถไปติดต่อยื่นคำขอได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครครับ
1: แล้วสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดล่ะคะ
2: สำหรับผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ต้องเข้ามาที่กรุงเทพนะครับสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าพมจ.ในจังหวัดนั้นๆหรือหน่วยบริการในพื้นที่ที่ทางจังหวัดประกาศกำหนดไว้ได้เลยครับ
1: ถือว่าเป็นการเจาะลึกที่เปิดมุมมองใหม่มากๆเลยค่ะสำหรับผู้ที่ติดตามฟังทุกท่านสรุปเนื้อหาสำคัญจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสภาพอากาศที่ชี้ชัดลงไปเลยว่าร่องมรสุมกำลังทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มเปียกๆคลุมทับโคราชอยู่ทำให้สุดสัปดาห์นี้มีทั้งความร้อน36องศาเซลเซียสและฝน 70% เพื่อให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับถนนที่ลื่นและการเดินทางที่ท้าทาย
3: ครับผม
1: ไปจนถึงการทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของระบบผู้ช่วยคนพิการหรือ PA ว่ามันไม่ใช่การส่งเคราะห์ดูแลคนป่วยแต่มันคือเครื่องมือสำคัญที่คืนอำนาจในการตัดสินใจกลับมาสู่มือของคนตาบอดและคนพิการเพื่อให้สามารถบริหารจัดการชีวิตและสังคมของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะ
2: และเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ทุกท่านได้ลองนำไปคิดต่อยอดนะครับ
1: ค่ะ
2: ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าการมีผู้ช่วยคนพิการหรือการให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดสามารถเปลี่ยนให้คนคนหนึ่งก้าวออกมามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วในสังคมของเรายังมีอุปสรรคเชิงโครงสร้างแบบไหนหรือกฎกติกาอะไรอีกบ้างที่เรามักจะผลักภาระและมองเป็นปัญหาของตัวบุคคลทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันคือสิ่งที่สังคมและภาครัฐต้องร่วมกันสร้างและสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงครับ
4: เป็นคำถามที่ทรงพลังและน่าเก็บไปทบทวนมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของการเจาะลึกข้อมูลหมดลงแล้วค่ะรายการแสงสว่างในความมืดช่วง NMAB Update ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประไทย FM 104.50 MHz อำเภอประไทยสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมือง
3: ครับ
4: ทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHzพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายกฎระเบียบมาตรการโครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนห้ามกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการให้หมายความรวมถึงการกระทำหรืองดเว้นกระทำการที่แม้จะไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรงแต่ผลของการกระทำนั้นทำให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพราะเหตุแห่งความพิการนั้นด้วยการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการจารีตประเพณีหรือประโยชน์สาธารณะสนับสนุนให้กระทำได้ตามความจำเป็นและสมควรแก่กรณีไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่ผู้กระทำการนั้นจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความจำเป็นเท่าที่จะกระทำได้ตามมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติคนพิการพุทธศักราช2550คนพิการที่จะได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามมิให้กระทำการนั้นได้คำสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดของการร้องขอตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอำนาจโดยให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินให้แก่คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้นเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงศาลจะกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกิน4เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้ตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550ในการใช้สิทธิตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550

0: พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
2: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
3: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาด
4: สุกทำยังไง
3: รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหาก
4: ร้อนอุ่นนานแค่ไหน
3: อาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาด
4: สะอาดยังไง
3: บริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
5: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

จบซาเนาะนะครับงานใหม่ล่าสุดของพี่นุชวิลาวันนะครับหยิบมาเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกากับอีก49นาทีโดยประมาณครับท่านกำลังอยู่กับรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของทั้ง3สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราออกอากาศณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอFM 91.75 MHz อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงและท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 MHz อำเภอปะทายครับก็ติดตามรับฟังเราได้ในทั้ง3สถานีนะครับเราออกอากาศทุกวันเวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะครับแล้วก็สามารถติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับหรือว่าช่วงเวลาของรายการสามารถโทรเข้ามาพูดคุยที่หน้าใหม่ได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้ขออนุญาตอัปเดตรายนามผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับทั้งในเรื่องของพระป่าสามัคคีแล้วก็โรงทานนะครับของทางที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับซึ่งพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ครับเพื่อการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชนะครับของทางด้านที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องตะบนหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งองค์กรนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับรายนามผู้ที่ร่วมบริจาคผู้ที่ร่วมติดต้นผ้าป่าหรือว่าร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพโรงทานนะครับก็ได้แก่ทางด้านของคุณกิตติพิสิทธิ์เพ่งสูงเนินนะครับ700บาท2คุณวิทธมนแก้วขุนทศ200บาท3คุณบุเลี้ยงเลขกระโทง 1,000 บาท4นางสาวสุขุมานอรัปติ200บาท5นายทรงกฎเพชรโคกสูง700บาทนะครับแล้วก็นายนนทวัฒน์ผิดสัตย์นางสาวดานีหสุงเนินครับ300บาท7นายนำโชคเข็มจิรัตน์300บาท200บาทนะครับขออภัยแล้วก็8นางสาวศิวภาคำพิมูล100บาท9นายหัสดงปัญญาวัน100บาท10นายขนองแสงบุญนะครับ300บาท11นางสาวกนิกาเอี่ยมไทยสงฆ์500บาท12นายสุเทพนันกระโทก300บาท13นางสาวรัตนาเกษมศักดิ์800บาท14นายสุชาติดั่นกระโทกนะครับอีก1,000 บาทนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาอีกเมื่อกี้ที่เห็นแวบๆนะครับก็นางสาวจำนงสอนจันดานะครับ300บาทแล้วก็นางสาววงงางกลิ่นมารี500บาทนะครับก็รวมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานทอดพระป่าสามัคคีนะครับแล้วของทางที่วัดสงที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องเพื่อก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับโดยสมาคมของเราก็จะมีตัวแทนนะครับไปเปิดโรงทานนะครับเป็นขนมเป็นกล้วยตากเป็นแซนเป็นไอศกรีมแล้วก็เป็นอะไรพวกนี้หลายๆอย่างนะครับโดยพวกนี้ก็จะนำโดยท่านนนทวัฒน์จอมสูงเนินนะครับท่านกิตติพิสิทธิ์เพ่งสูงเนินนะครับแล้วก็อาสาสมัครเจ้าหน้าที่เรานะครับไปร่วมกิจกรรมของทางที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดใหญ่ไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อร่วมแสดง
ความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครับร่วมงานชาปนกิจนะครับว่าที่ร้อยตีนะครับท่านชื่อคู่นะครับอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับท่านว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ศูนย์กลางนะครับอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งท่านได้เสียชีวิตลงในช่วงน่าจะ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในนามขององค์กรเครือข่ายของเราแล้วก็ไปร่วมแสดงความเสียใจนะครับที่จังหวัดราชบุรีในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีการชาปนกิจกันในช่วงเวลา 15:30 น.นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่โรงแรมสีมาธานีนะครับซึ่งหลายๆท่านของสมาคมบุคลากรของเราก็เป็นวิทยากรในโครงการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเพื อบรมเรื่องของแหล่งทุนต่างๆในการประกอบอาชีพสำหรับคนตาบอดนะครับมีแหล่งทุนในรูปในหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งของภาครัฐเองเอกชนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีการดำเนินการอบรมกันอยู่นะครับจัดเริ่มวันนี้นะครับไปจนถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้25-27โดยมีพี่น้องคนตาบอดเรานะครับเข้าร่วมในจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข้าร่วมหลากหลายท่านเลยแล้วก็มีสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็เรียกว่าเข้าร่วมรับความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามเพจของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ได้นะครับหรือว่าติดตามผ่านรายการแสงสว่างในความมืดเราก็จะนำข้อมูลต่างๆการเปิดรับสมัครนะครับเข้าร่วมโครงการต่างๆที่จะมาให้ความรู้ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นะครับทุกวันอาทิตย์ก็ติดตามรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยมาสื่อสารเผยแพร่ข่าวสารโดยท่านเอกพงศ์นกสกุลนะครับกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็เป็นแม่ข่ายนะครับในจังหวัดนครราชสีมารับสัญญาณเพื่อส่งต่อให้กับทั้ง3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณกันอยู่ณเวลานี้ด้วยนะครับออกอากาศเวลานี้ทุกๆวันนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นแสงสว่างในความมืดวันอาทิตย์ก็จะเป็นเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆวันนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็เป็นแม่ข่ายถ้าฟังวิทยุแล้วมันไม่ชัดก็สามารถฟังผ่านออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราก็ได้นะครับทางเว็บ www.nmab.or.th/radio นะครับติดตามรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงก็มีรายการดีๆนะครับให้ท่านติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมต่างๆหรือว่าร่วมสมทบทุนผ้าป่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399 0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าพรุ่งนี้อยู่กับท่านเอกพงศ์นงสกุลวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอล้มแลนด์บริดจ์นายอนุทินชันวิรกุลสั่งทบทวนเร่งบูมท่าเรือระนองเชื่อมระบบราง NSECนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแนวทางการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ควบคู่กับการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยเฉพาะการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์ทั้งระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการค้าการลงทุนของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยมีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหากสามารถเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงจะช่วยให้การขนส่งสินค้ารวดเร็วขึ้นลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องรอโครงการขนาดใหญ่แล้วโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลกโดยเฉพาะจากความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางยิ่งตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งทางถนนทางรางทางทะเลและทางอากาศเพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเติมเต็ม Missing Links ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้เชื่อมจีนสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมานายกได้กล่าวถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไปยังเมืองนาเตยของสปป.ลาวและต่อเนื่องถึงเมืองโมฮันของจีนเพื่อให้โครงข่ายรถไฟของภูมิภาคเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศสำหรับระยะเร่งด่วนรัฐบาลจะเร่งพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนองพร้อมเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรผ่านระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยโดยจะพิจารณาความคุ้มค่ารูปแบบการลงทุนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรอบด้านก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนขาหนังขาเขา
10: บ้านลุงกำนัน
11: ตอนนี้ถ้าเราช่วยกันสืบหาก็อาจจะได้เบาะแสพี่ตุ่นบ้างก็ได้นะ
12: จริงค่ะเรารีบไปดูตลาดในเมืองก่อนเลยดีกว่าค่ะ
10: มาร้านรับซื้อของเก่า
13: เฮ้ยนี่มันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะอย่ามาโกงราคากันแซ
11: ่เฮ้ยนั่นไง
10: พร้อมไหม
11: หนึ่งสองสาม
14: หยุดได
12: ้โหจับได้คาหนังคาเขาแบบเนี้ยนายเตรียมตัวไปคุยกับพี่ตำรวจได้เลย
15: ถูกต้องคาหนังคาเขาคือจับได้ในขณะที่กำลังทุจริตหรือพบของกลางที่ทำให้จับได้ว่ากระทำผิดโดยมีหลักฐานชัดเจน
16: สู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ่าวด่วนโปรโมชั่นสุดคุ้มโอนเงินด่วนคลิปนี้ห้ามพลาด
18: ทุกวันเราเลื่อนนิ้วบนหน้าจอได้ง่ายแต่อย่าปล่อยให้ความจริงเลื่อนผ่านไปก่อนเชื่อข่าวตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนกดลิงก์สังเกตให้แน่ใจก่อนโอนเงินยืนยันตัวตนก่อนแชร์คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาโซเชียลมีเดียมีทั้งโอกาสและกับดักใช้ให้เป็นก็เกิดประโยชน์ใช้ไม่ระวังอาจตกเป็นเหยื่อรู้ทันภัยโซเชียลมีเดียเสพสื่อใช้สติคิดก่อนคลิกชีวิตปลอดภัย
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้หนึ่งช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
1: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
1: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
0: สวัสดีครับพี่บิดาครับต้อนรับ
4: ท่านครับสวัสดีครับคุณต้อยครับ
0: ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อครับคุยกับพี่ปิดาอินทนนท์กุลนะครับก็เป็น
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยครับขอบคุณครับ
0: ครับผมครับก็จากมูลที่ประชาพัฒน์เพื่อคนพิการครับเป็นเลขานุการมูลที่นะครับพี่ปิดาครับถือว่าปีนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะข่าวดีเพราะว่าเราคุยกันปีที่แล้วว่าคนพิการตามเขาเรียกว่าตามสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจเนี่ยจะมีคนพิการอยู่ประมาณ4ล้านกว่าคนตัวเลขนะโดยประมาณนี้นะ4ล้านกว่าคนและตอนนี้ปรากฏว่าเราไปดูในคนพิการจริงๆเนี่ยมีประมาณ2ล้านนะ2ล้านกว่าคนหลังจากที่มีข่าวออกมาว่ากระทรวงพม.นะก็ปลดล็อกนะว่าคนพิการตาบอดข้างเดียวสามารถที่จะมีบัตรคนพิการได้นะหูหนวกข้างเดียวน่าจะปีนี้น่าจะขยับตัวเลขขึ้นมาแต่ผมไปดูข้อมูลจากของอก.ทำไมมันยังนิ่งๆอยู่วันนี้
4: ใช่ใช
0: ่ครับนะพูดถึงประเด็นนี้นะตอนนี้คิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับผ่านมาครึ่งปีแล้วคนพิการครับ
4: ใช่ครับตอนแรกเนี่ยผมก็ได้ยินมาว่า2ล้านกลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมไปดูที่ประกาศในอินเทอร์เน็ตล่าสุดก็ยัง2ล้าน2เศษๆนะครับกว่าๆยังไม่ขึ้น2ล้าน3แล้วมันยัง2ล้าน2กว่าเหมือนเดิมก็เลยก็วิธีคิดก็ยังกลับไปอยู่ที่เดิมว่าเออทำไมมันยากเย็นจังเรื่องนี้มันจริงๆมันน่าจะง่ายเนาะเพราะว่าเอาอย่างนี้ก็เหมือนคนรอบล่าสุดนะครับมีเคสของคุณลุงท่านหนึ่งในจังหวัดพิจิตรชื่อคุณลุงประเสริฐแกเป็นตาบอดหนึ่งข้าง แล้วก็เป็นหลังคดหลังคด คือเหมือนกับว่าเหมือนรองกระดูกมันซุดอะครับสมมติเขายืนอยู่เนี่ยเดินไม่ถึง5-9อะไม่อยากตั้งฉายาเนาะ5-9แบบว่าคุณลุงประเสริฐ5-9อะไรเงี้ยเนาะพอเดินไม่กี่ก้าวก็แบบว่าหลังต้องก้มตัวลงต้องรอตัวไม่งั้นเดินไม่ได้ไม่งั้นใช้ชีวิตไม่ได้สรุปก็คือต้องเดินแค่หลังงอไปเรื่อยๆเพราะว่าแกเคยเหมือนประสบอุบัติเหตุล้มมาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะมีผลต่อแนวกระดูกสันหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นหลังคดเป็นมา5-6ปีแล้วก็ไปพบคุณหมอทีไรคุณหมอก็บอกว่าต้องนอนติดเตียงก่อนถึงจะเอาไปประเมินให
5: ้
4: อันนี้คือคำพูดยอดที่เลยเนาะ
5: ครับ
4: ต้องนอนติดเตียงก่อนถึงเอาไปประเมินให้จนกระทั่งจิตอาสาของเราอ่ะก็ถือเล่มกฎหมายไปเลย
5: นะฮะ
4: แล้วก็ใส่เสื้อยูนิฟอร์มมูลนิธิเลยเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแล้วของเราสีขาวนะครับก็พาไปคุณลุงประเสริฐบอกว่าโอ้ทำไมมันง่ายจังเลยอ่ะทำไมคราวนี
5: ้หรือว่าจังหวะนี้พอดีหรือจังหวะนี้พอดีไหมพี่ปิดาจังหวะนี้พอดีก็ถือว่าตอนนี้ครับบอกข้างเดียวได้เลย
4: ให้เครดิตราชการไปแล้วกันว่ามีการส่งเสริมผลักดันอะไรเงี้ยเนาะเรามองเป็นอย่างนั้นแทนนะครับมองเป็นอย่างนั้นแทน
5: เนี่ยนะก็ผมล่าสุดนี่พี่ปิดาข้อมูลขยับมานิดนึงละเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอให้ทุกท่านได้ชมกันนะพี่พิดาข้อมูลนะมาข้อมูลของพกนะครับตอนนี้เรามีคนพิการที่จดทะเบียนและมีบัตรคนพิการนะ2,300,000ขึ้นมา
4: สามแสน
5: สองล้านสามแสน2,387คน
4: เพิ่มมาอีกสักเท่าไหร่นะสองล้านอะไรสัก40,000-50,000
5: สี่ห้าพันไหม
4: มันเดี๋ยวผม40,000-50,000ได้สิต้องหมื่นสิ
5: เป็นหลักพันมันเป็นหมื่นไหมมันเหลือ22ใช่ไหม
4: หมื่นแล้วเพิ่มหลายหมื่นครับใช
5: ่หมื่นอ่ะแล้วเดี๋ยวนะมีคนพิการเพิ่มมาเป็นหลักหมื่นแล้วอย่างน้อยเชื่อชมนิดนึงนะแต่จริงแล้วคาดการณ์ว่ามันน่าจะมาครับมันจะต้องมากกว่านี้ไหมพี่ปิดา
4: โอ้เอางี้ละกันขึ้น2ล้านสามเนี่ยสำหรับผมนะตัวเลข3เนี่ยผมรอมานานแล้ว
5: มันปกติหรือเปล่าคือมันเป็นปกติไหมมันต้องขึ้นเพราะว่าคนพิการเนี่ยมันจะต้องขึ้นแบบเรื่อยๆมีสองประเด็นนะประเด็นหนึ่งที่ลดไปก็คือเสียชีวิตใช่ไหมครับ
4: ใช่
5: เสียชีวิตแต่เขาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันครับวันนี้เรามีผู้เสียชีวิตนะวันละ50 รายนะที
4: ่เนื่องว่าตอนนี้ทางพกเนี่ยสิ่งแย่คุณต้อยเขามีการอัปเดตทุกเดือนตัวเลขนี้ไม่นิ่งไงเพราะว่ามันก็จะขึ้นลงเนาะสุดท้ายอ่ะผมเคยเฝ้าสังเกตเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอปลายปีอย่างเงี้ยสรุปขึ้นมามกราก็อาจจะกลับลงไปที่เดิมก็ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าจะเมื่อกี้คุณต้าพูดมีคนเสียชีวิตตลอด
5: นะครับ
4: ผมเคยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็บอกว่าคนพิการตายปีหนึ่งก็เยอะนะครับ2-3 แสนคนนะครับแล้วก็คนมันเหมือนประมาณตัวเลขไม่ขึ้นสักทีเพราะว่าคนพิการก็ตายเยอะแล้วคนใหม่ก็เยอะแต่ว่าก็ตัวเลขใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ก็เหมือนเดิมพูดอีกกี่ทีเราก็คุยให้ผู้ชมผู้ฟังเข้าใจครับว่า
5: ค
4: นที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบแตกอ่ะปีนึงมันมี300,000 คน300,600แล้วตายประมาณแค่60,000เหลืออยู่300,000ถ้าย้อนหลัง10 ปีก็มี3 ล้านแค่เราแค่ให้อาสาสมัครอสม. อพม.เนี่ยไปนำพาคนเหล่านี้ขึ้นทะเบียนนะผมว่าก็ได้เยอะแล้วอยู่ที่รัฐมนตรีและร
5: ั
4: ฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าจะจับมือกันทำเรื่องนี้แบบเป็นภารกิจของพรรคไหม
5: ถ้าดูอย่างนี้พี่ปิดาเรามองนี้ก่อนมองตัวนี้ครับผมมองตัวเลขที่อยู่หน้าจอนะพี่ปิดา
4: ครับ
5: แล้วจะเห็นเลยว่าที่บอกทำไมคนพิการเสียชีวิตเยอะเนื่องจากว่าคนพิการไปอยู่ในส่วนของผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะไหม 61% คนพิการจากข้อมูลของพกเนี่ย2,300,000นะเป็นคนผู้สูงอายุและคนพิการด้วยนะ1,400,000ฮะนี่คือ 61% และเป็นวัยทำงานอยู่ที่34%ก็คือ790,000เดิมเนี่ยประมาณ800,000นะพี่ปิดาตอนนี้ลดลงนะ
4: ครับ
5: หรือว่าลดลงเพราะเป็นผู้สูงอายุไหมพอขึ้นมา 60ปั๊บเนี่ยก็จะตัดมาอยู่ทาง
4: นี้ในอดีตอะสัดส่วนในความเห็นผมนะในอดีตอะสัดส่วนผู้สูงอายุเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50บวกไม่เยอะมาก
5: 50
4: ผมเวลาผมคุยที่ไหนก็จะตีว่าครึ่งนึงใช่ไหมครับ
5: แต่พอนี้เกินแล้ว61อ่ะ
4: พอขึ้นไปถึง60%ขึ้นไปเนี่ยมันก็มองได้ว่ากลุ่มที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเยอะอยู่แล้วแหละอันนี้ชัวร์อยู่แล้วง่ายสุดเลยเพราะว่าอย่างนี้ครับเราต้องไปดูโครงสร้างระดับพื้นที่ก่อนว่าในระดับพื้นที่เนี่ยมีทีมอสมเนี่ยทีมผู้ช่วยหรือว่าเขาจะมีแต่ละพื้นที่เขาจะมีทีมงานของเขาเนาะเขาจะไปวิ่งดูแลผู้ป่วยติดเตียงทุกวันเลยนะบางทีมนี่ดูแล6คน10คนเลยนะเขาจะทำอย่างนี้ของเขาทุกวันเพราะเหมือนกับว่าเป็นกึ่งจิตอาสาด้วยใช่ไหมครับเขาแค่นิดนึงเนี่ยคนกลุ่มนี้สามารถทำบัตรคนพิการได้เลยผมเชื่อว่าเอาดูตัวเลข 60% ก่อนเนี่ยที่มันเพิ่มมา10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะมาจากกลุ่มนี้ซึ่งก็ได้แรงส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเกิน 90% เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วมีเหมือนกันที่เราเวลาเราลงพื้นที่เราเจอเนี่ย มีอยู่บ้างแต่ไม่เยอะครับที่เป็นวัยทำงานแล้วประสบอุบัติเหตุจากการทำงานหรืออีกทีนึงก็วัยรุ่นประสบเหตุจากบนรถบนถนนทางถนนเลยฉะนั้นอันนี้จะผสมกันอยู่เพราะนั้นตัวเลขที่ขึ้นเนี่ยขึ้นจากผู้สูงอายุนี่ชัวร์อยู่แล้วเพราะบ้านเรามีตั้ง3ล้านท่านใช่ไหมครับที่เป็นผู้สูงอายุใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนที่ว่าเสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขของวัยทำงานลดลงอ่ะผมก็ว่าอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าคนพิการจากอุบัติเหตุมันเยอะคุณต้อย
5: ครับใช่เพราะว่าอุบัติเหตุเฉพาะเสียชีวิตเนี่ยวันละ50คนเลยนะโดยเฉลี่ยที่เสียชีวิตแล้วบาดเจ็บอีกเป็นพัน
4: ปีนึงก็หลายหมื่นคนคราวนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยแล้วนั่งวีลแชร์ครับคุณต้อยส่วนใหญ่เขาจะเป็นแนวกระดูกสันหลัง
5: ครับ
4: ตอนนี้พอบนแนวกระดูกสันหลังปุ๊บอะสิ่งที่เขาจะเจอเลยคือแผลกดทับครับเขาจะเป็นแผลกดทับแล้วก็ไม่นานจะมีชีวิตไม่นานพวกกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงคือหนึ่งเป็นแผลกดทับแล้วก็ติดเชื้อที่กระแสโลหิตแล้วก็เสียชีวิตอันที่สองคือเขาจะมีลักษณะว่าต้องใส่ถุงเก็บปัสสาวะครับ
5: ครับ
4: แล้วถุงเก็บไปวัดจะตันเพราะนั้นโรคที่ตามมาเลยก็คือไตวาย
5: ครับ
4: เพราะนั้นถ้าเทียบเคียงกันอย่างตัวผมเนี่ยผมประสบประเทศกระดูกคอแหกมาเนี่ยจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย25ปีเต็ม
5: 25ปีเนี่ยต้องดูแลสุขภาพอย่างดีมากนะนะ
4: ใช่เพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปเกือบหมดที่เคยพูดคุยกันเราจะมีกลุ่มใหญ่ที่คุยกันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มาคุยกันนอกรอบเนี่ยเอาเป็นว่ารุ่นผมนะที่ผมเห็นนะแล้วผมจำได้เหลือสองคน
5: ครับ
4: รวมผมด้วยเป็นสามคนที่
5: ต้องดูแลสุขภาพอย่างดีมากเลยนะคราวนี้พี่ปิดาครับผมมองว่าถ้าตัวเลข2ล้าน3เนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่สอดคล้องกับการที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของกระทรวงพม.เปิดว่าตาบอดข้างเดียวหรือตาแขนตาบอดข้างเดียวหูหนวกข้างเดียวเข้ามาเป็นเพราะว่าดูจากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปสำรวจเองเนี่ยเขาไปสำรวจคนพิการคือตาบอดข้างเดียวเขาสำรวจด้วยมันตัวเลขมัน4ล้านกว่าใช่ไหมพี่ถ้าเกิดปลดล็อกตัวนี
4: ้4.5 ล้าน
5: 4.5 ล้าน
4: 4.5 ล้านนี่เป็นตัวเลขเมื่อปี65นะ
5: ปี65
4: เขาจะสำรวจทุกๆ5ปีเพราะนั้นเดี๋ยวปีหน้าปี70จะออกสำรวจใหม่
5: ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันปลดล็อกจริงมันต้องขึ้นเป็นหลักแสนอ่ะคือหมายถึงว่าจาก2ล้านมันต้องขึ้นมา3ล้านอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดปลดล็อก
4: แบบนั้นอย่างนี้นะคุณต้อยถ้ารัฐมนตรีสองกระทรวงนะคือกระทรวงการคังกระทรวงสาธารณสุขนะเขาจับมือกันแล้วดีดนิ้วอ่ะดีดนิ้วแบบไทนอสอ่ะเพราะว่าปุ๊บเดียวได้ล้านหนึ่งเลย
5: เพราะว่าเกี่ยวข้องกับสองกระทรวงเนื่องจากว่าการที่จะมีบัตรคนพิการได้จะต้องขึ้นไปขึ้นทะเบียนที่พมจใช่ไหมพมจก็อยู่ภายใต้กระทรวงพมและการที่จะขึ้นทะเบียนได้จะต้องมีใบรับรองจากคุณหมอใช่ไหมครับพี่บิดาก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นเนี่ยต้องจอยกันถ้าประเมินว่าคนพิการตาบอดข้างเดียวสามารถมีบัตรคนพิการได้ปั๊บในผมว่าขึ้นมาเป็นอีหลายแสนเลยมันไม่ใช่ขึ้นมาเป็นหลักหมื่นตอนนี้อันนี้มันคือเป็นปกตินะ
4: ครับ
5: ถ้าไม่ปกติคือถ้าเกิด
4: ล็อกอะไรเงี้ยแค่เนี้ยนะผมไม่รู้ผมไม่รู้จำนวนที่แท้จริงในการสำรวจแต่ผมเชื่อว่ามีเป็นแสน
5: คือถ้า
4: หมดเป็นแสนแน่ครับ
5: แล้วผมไม่แน่ใจว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ไปสำรวจอ่ะแค่ไหนความพิการเขาครับพี่บิดา
4: เท่าที่มีการพูดคุยกันคือต้องเข้าใจก่อนว่าพอประเทศไทยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
5: ครับ
4: แล้วในคู่มือวินิจฉัยเดิมเนี่ยเขาก็แจ้งระบุว่าตาบอดหนึ่งข้างเนี่ยไม่คือมันต้องเป็นทั้งสองข้างเช่นเรือนรางหรือสายตาที่บอดสนิทนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำนักงานเสี่ยงชาติไม่น่าประเมินคนตาบอดข้างเดียวมารวมด้วยไม่น่ารวมเพราะว่าเวลาทำงานดีเจเขาทำเนี่ย
5: นะ
4: เขาจะทำบนระเบียบปฏิบัติใช่ไหมครับ
5: ครับถ้าพี่ยาพูดว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติไม่นับคนพิการคนที่ตาบอดข้างเดียวรวมแสดงว่าทำไมข้อมูลไม่ตรงกันนะมันต่างกันไป2ล้านคนนะพี่ปิดา
4: เราคุยเรื่องนี้กันมานานแล้วว่าผมมั่นใจ
5: มากเลย
4: ประเทศไทยต้องมีคนพิการ7-10ล้านคน
5: เอาคำถามคือตกลงใครทำงานไม่จริงสำนักงานสถิติแห่งชาติกุข้อมูลขึ้นมาหรือว่าพกตำรวจไม่ตรงมันต้องชนกันอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้คำถามผมถามเลยนะว่าตกลงรัฐมนตรีอาจจะต้องไปดูนะอันนี้เราจะสงสัยใช่ไหมสองตกลงคนพิการมี2.3 ล้านหรือมี4 ล้านวันนี้มี AI มี Big Data วันนี้ผมว่ามันต้องไปจอยกันแล้วว่าตกลงยังไง
4: มันเหมือนมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุยเรื่องนี้มันจะโผล่พันกันนิดนึง
5: เรา
4: ช่วงนี้ที่ข่าวกำลังดังเลยก็คือเรื่องบัตรคนจนถูกไหมครับ
5: ครับใช่
4: แล้วบัตรคนจนเนี่ยเขาได้เดือนละ300
5: ครับ
4: ถูกไหม
5: โลกได้ซื้อของได้ของ
4: อย่าลืมนะว่าบัตรคนจนนะถ้าคุณไปทำประเมินนะแล้วคุณเอามาลิงก์กันกับข้อมูลของสำนักงานเสี่ยงชาตินะแล้วคุณลิงก์ข้อมูลที่อสม.มีอยู่ในมือนะ
5: คร
4: ับ ขอโทษนะบัตรคนจนแต่ไม่สำหรับผมสำหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะไม่มีความหมายเลยนะเพราะว่าบัตรคนพิการเนี่ยทำปุ๊บได้800ถูกไหมครับ
5: ครับ
4: ใช่ป่ะมันมากกว่า300อ่ะคุณแต่มันจะบอกว่ารัฐบาลหลายๆยุคเนี่ยแก้ไม่ถูกจุด
5: ครับ
4: จริงไหมถ้าคุณเอาพวกเขามาขึ้นทะเบียนคนพิการให้ได้อ่ะมันก็แล้วคุณก็ออกระเบียบมามันไปเซฟที่คนที่ต้องการเงินประจำเดือนอยู่แล้ว
5: ครับ
4: แล้วยังผมยังมีวงเสวนาอีกวงนึงเนี่ยเป็นวงเขาเรียกว่าแก้หนี้วงแก้หนี้นะอันนี้ก็อีกวงแก้หนี้อ่ะคุณไปสำรวจดูได้เลยผมมั่นใจเลยคนที่มีหนี้นอกระบบอ่ะเกินครึ่งเลยเผื่อจะส่วนใหญ่ด้วยจะมีคนพิการอยู่ในครอบครัวเพราะว่าต้องดูแลเป็นภาระไปหมดถูกไหมฮะเนี่ยมันโคพันกันอยู่นะแต่คำถาม
5: ใช่ครับพี่
4: ถามง่ายๆในสำหรับผมเนี่ยที่ผมอยู่ใกล้ชิดข้อมูลเนี่ยต้องถามว่านักการเมืองเนี่ยเลิกสรรสร้างโครงการใหม่ๆที่ใช้งบประมาณเยอะ
5: ๆ
4: คุณน่าจะเอาสติปัญญาเวลาคุณเนี่ยมาทำในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วม
5: ี
4: กฎหมายมีระเบียบมีงบประมาณมี
5: ทุ
4: นอยู่มีอะไรที่มันพร้อมหรือของเก่ามาดูว่าอะไรคุณควรทำแล้วทำทันทีแต่อะไรที่คุณต้องไปฝ่าฟันตั้งงบประมาณมาแล้วก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีผ่านอนุมัติงบต้องมาแถลงงบเนี่ยโอ้โหวุ่นวายเนี่ยทำไมร
5: ั
4: ฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอ่ะไม่ทำเรื่องนี้เลยมันทำได้เลยไม่ต้องไปรอใคร
5: ดูแลเนี่ยสองกระทรวงนี้นะง่ายมากแต่จริงแล้วเนี่ยเพียงแค่ไม่ต้องอะไรนะครับทุกท่านครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรายังคิดนะเป็นคำถามตั้งอยู่ฐานรายการว่าสำนักงานสถิติแห่งชาตินะไปสำรวจมาได้มีคนพิการอยู่4.5 ล้านพกกระทรวงพมไปสำรวจมีคนพิการที่ออกได้บัตรเนี่ย2.2 ล้านไปขึ้นมา2.3 ล้าน
4: คร
5: ับ ดังนั้นเนี่ยมันแก็บมันหายไปประมาณ2 ล้านกว่าคน2 ล้านกว่าคนเลยนะดังนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้ใช่ไหมคือแล้วยังไงล่ะ
4: ถ้าสมมตินะถ้าผมเป็นคนอนุทินนะผมเอาเรื่องนี้คุยรีบคุยบนโต๊ะรัฐมนตรีเลยเฮ
5: ้
4: ยประเทศเรามันเกิดอะไรขึ้นมา
5: อะไรขึ้นมาใช่ไหม
4: เออทำไมคุณไม่ทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย
5: แล้วเนี่ยกองทุนคนพิการก็มีเป็น10,000 ล้าน
4: ใช่
5: แล้วเนี่ยแล้วทำไมคนพิการเนี่ยพี่ปิดาผมดูข้อมูลนะนี่คือข้อมูลจากพกนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไปดูข้อมูลจากเนี่ยนะกองทุนกู้บริการกู้ยืมคนพิการนะ ผมไม่รู้ตัวเลขวันนี้มีตัวเลขเท่าไหร่พี่ปิดาพอจะตัวเลขกลมๆไหมกองทุนคนพิการตอนนี้มันเกินหมื่นล้านแล้วใช่ไหม
4: หมื่นล้านบวกตลอดครับ
5: หมื่นล้านบวกเนี่ยพี่ปิดาครับมีคนพิการที่เข้าสู่ระบบเอาตัวเลขนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคนพิการสาคนพิการที่กู้แล้วใช้เงินกองทุนนะครับใช้ไปเพียงแค่นะฮะ 15,197 คนครับพี่ปิดาม ันเป็นไปได้หรือว่าคนพิการ2ล้านคนอ่ะ2ล้านคนนะครับตอนนี้คนพิการไปกู้เงินเพียงแค่ 15,197 คนครับพี่ปิดาใช้เงินไปนี่801ล้านบาทพี่ปิดาเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นคนพิการรวยแล้วใช่ไหมคำถามก่อนคนพิการรวยแล้วไม่เอาหรอกจริงป่ะ
4: ที่ผมคุยมาในพื้นที่เนาะมันติดแค่ว่าแต่เราอันนี้เราถกกันได้ความจริงเนี่ยหน้าที่พิสูจน์คือราชการไม่ใช่เราแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนใช่ไหมที่ผมคุยกับคนวิญญาณเยอะเลยก็คือเขาไม่อยากกู้เพราะว่าเขาไม่ได้เงินเต็มจำนวน
5: ฮะมีอย่างนี้ด้วย
4: ได้เงินเต็มจำนวนใช่อย่างเช่นว่าสมมติเขาจะกู้มาประกอบอาชีพสัก 40,000 เนี่ยราชการเนี่ยระดับพื้นที่เนี่ยจะให้เขาว่าลงไว้ 60,000
5: เนาะถ้ามีข้อมูลนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการ
4: ตรง
5: นะคร
4: ับ
5: ส
4: ่
5: งมาได้
4: เลยส่งมา
5: ส่งมาทางรายการได้เลยนะครับ
4: ท่าน
5: ลองเรียนมาเดี๋ยวเราจะจัดการให้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยท่านเข้าช่องทางไหนคือเพื่อง่ายสุดนะเรามีเพจรายการสารฝันสู่วันใหม่ท่านอินบ็อกซ์มาแล้วเดี๋ยวจะส่งสื่อมวลชนกันไปนึกออกป่ะเราก็นึกออกป่ะวันนี้ถึงบอกว่าถ้ามีกรณีแบบนี้นะครับมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของทุกท่านนะและกรณีนี้เกิดขึ้นนะท่านไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวนี้ยุคเทคโนโลยีข่าวสารรับรองครับให้ทำอย่างนั้นนะแล้วถ้าเคยใครทำอย่างนั้นนะครับสมมติถ้ามีจริงนะท่านหยุดทำทันทีนะไม่งั้นหน้าที่การงาน
4: มันจะหายคุณต้อยมันมีอย่างนี้ด้วยเราอาจจะต้องมีสักวันนึงเนี่ยเอาข้อมูลราชการที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะแปลว่าเผยแพร่ได้เขาเป็นหน่วยงานราชการถูกไหม
5: ใช่ใช่เขาเผยแพร่อยู่แล้ว
4: เขาเงินประชาชนไปใช้อ่ะเขาเรียกว่าเขาต้อง PR เรื่องนี้ใช่ไหม
5: ใช
4: ่ผมเห็นมากต
5: า
4: เพราะว่าผมมาดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราต้องคุยกันเรื่องพวกนี้คืออย่างนี้ครับงบของกองทุนนะครับระบุชัดเจนเลยว่ามีเจ้าที่ทุจริตเรื่องนี
5: ้เหรออ๋อ
4: แล้วทำไมต้องอยู่ในงบดุลครับเพราะว่าเขาก็ไปเรียกเงินคืนมาฮะเพราะว่าตอนเอาเงินออกไปอะครับมันถูกบัญชีว่าออกไปถูกไหมฮะ
5: ใช่
4: แต่พอไปฟ้องร้องกลับมาแล้วเจ้าที่รัฐจ่ายเงินคืนมาม
5: ีคำสั่งคืนมามันก็บวกเพิ่ม
4: มันก็ต้องมาบวกเพิ่ม
5: ครับ
4: นี่แหละผมถึงมั่นใจว่าผู้กล้าพูดว่าถ้างบมาฉีกกันมาดูกันเลยนะมันจะเห็นเลยเราจะโฟกัสตรงนี้เลยว่ามีคดีอุ้ยคดีถึงฎีกาเยอะมากที่เรียกเงินเข้ากองทุนนะ
5: แล้ว
4: เกิดจากการทุจริตของเจ้าที่รัฐเองโดยตรง
5: อันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่หนึ่งที่พี่วิดาให้ข้อมูลมาผมได้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งจากคนผู้ฟังที่เป็นผู้พิการเขาบอกว่าเข้าถึงกองทุนยากเนื่องจากว่ากู้ไม่ผ่านเพราะอะไรต้องมีคนค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการค้ำประกันด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยอันนึงเนี้ยผมคุยเสียดายนะพอยุบสภาก่อนผมคุยกับเลขารัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพม.ผมก็ถามว่าอันเนี้ยปัญหาเหล่านี้จะแก้ปัญหายังไงเขาบอกว่าอ๋ออย่างนี้นะแก้ไม่ต้องแก้กฎหมายครับตอนแรกก็คิดว่าแก้กฎหมายใช่ไหมแก้เพียงแค่ระเบียบครับกระทรวงพม.แก้ระเบียบได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ากู้ได้เนี่ยหรอปะไม่ต้องมีคนค้ำก็ได้เพราะเขามีบัตรคนพิการอยู่แล้วพี่ดาง่ายๆก็เหมือนกับว่าให้สิทธิ์หนึ่งครั้งใช่ไหมถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ถูกแบ็กเลสใช่ไหมแต่นี้คุณก็กู้ไม่ได้ใช่ไหมวิบิดามันก็ง่ายจะตายอยู่แล้วเขาก็ต้องคืนอยู่แล้วใช่ป่ะ
4: มันก็
5: อ
4: ัน
5: นี้ดูก่อนแล้ว
4: อยากให้กองทุนมองนี
5: ้ใช่ครับ
4: คนพิการก็เหมือนคนทั่วไปเนาะ
5: ครับ
4: แบงก์เนี่ยแบงก์เขามีตัวแบงก์ธนาคารเนี่ย
5: ครับ
4: หรือ NPL เยอะแยะ
5: อ
4: ันนี้ระเบียบทางการเงินเนี่ยก็ต้องไปดูกันใช่ไหมครับแล้วผมบอกก่อนเลยนะว่าคนพิการเนี่ย
5: ครับ
4: เขาความคิดที่จะโกงเนี่ยของเทียบกับคนปกติเขา

0: จ่ายหมดมา80,000คือเหมือนต้องมีประวัติดีอ่ะ
1: คำถามผมนะพี่ปิดา
0: คุณจะมาบอกว่าเงินการโกงเนี่ยนี่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร
1: ่คำถามผมนะคือเงินกองทุนเนี่ยมันก็คือเงินคนพิการไม่ใช่เหรอกองทุนมาจากการจ้างงานคนพิการที่บริษัทห้างร้านต่างๆไม่จ้างงานคนพิการแล้วเอาเงินจ้างคนพิการที่ต้องจ่ายปีละ120,000เข้ากองทุนไม่ใช่หรือจริงไหมพี่ปิดาแล้วทำไมคนพิการถึงใช้ไม่ได้ล่ะประเด็นผมถามแบบชาวบ้านนะเงินนั้นก็คือเงินที่บริษัทห้างร้านต่างๆเอาเงินไปกองไว้ที่กองทุนแล้วเพื่อส่งต่อคำถามผมเปรียบเทียบนะครับว่าทำไมมูลที่ปัญญาพัฒน์ถึงจ่ายเงินหมายถึงว่าจ้างงานพนักงานในมาตรา35ใช่ไหมครับกี่ปีแล้วแล้วบริษัทตรงส่งตรงไปยังประชาชนเลยมีคนค้ำประกันได้ไหมพี่มีข้าราชการค้ำไหมในโครงการพี่มีไหม
0: ไม่มี
1: อันนี้ทำไมถึงอย่างนี้ทำได้ล่ะแล้วทำไมกองทุนต้องมีคนค้ำอ่ะไอ้นี่มันสองดับเบิลสแตนดาร์ดนี่จริงไห
0: ม
1: ถ้าพูดอย่างนี้คนพิการท่านต้องใช้สิทธิ์ท่านนะมันที่บอกว่าวันนี้มันถูกละเมิดสิทธิ์หรือเปล่า
0: ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้ผลักดันต่อเอางี้ง่ายๆนี้นะการใช้สิทธิ์มาตรา35หรือกรณี33
1: ครับ
0: แล้วคนพิการได้เงินไม่ครบถ้วนเอางี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะ
1: ครับ
0: เขาถูกเขายื่นเรื่องไปว่าเขาขอใช้สิทธิ์สารประกอบการก็สิทธิ์เขาไปใช้สารประกอบการก็ให้เงินมานะผ่านสมาคมมูลนิธิเยอะแยะมากมายเลยนะครับปีหนึ่งมาตรา33กับมาตรา35ในรวมกันนะปีหนึ่งนะอยู่ที่ประมาณ 5-6 หมื่นคนเป็นเงินประมาณกี่ 5-6 พันล้านนะเกือบ 7 พันล้านนะอย่างนี้ก่อนนะเสร็จแล้วบริษัทจ่ายเงินไม่ครบหรือสมาคมโกงเขาก็จะออกระเบียบว่ามันจะมีระเบียบว่าเอกชนต้องคืนเงินเข้ากองทุน
1: ครับ
0: เพราะคนพิการไม่ได้รับถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ว่าไปตรวจเจอคำถามคือเงินก้อนนี้ที่เขายื่นสิทธิ์กับคนพิการเนี่ยทำไมยึดได้แล้วไม่ไปให้เขาเอาแค่นี้ก่อน
1: เออไม่ได
0: ้ยึดแล้วยึดเลย
1: เอายึดแล้วก็เข้ากองทุนไปเลยใช่ไหม
0: เลยคนพิการ
1: กองทุนแล้วคือออกไม่ได้ไง
0: ไม่มีการเยียวยาใดๆทั้งสิ้น
1: อ๋อไม่มีระเบียบหรือเปล่าไม่มีระเบียบหรือเปล่าเขาจะอ้างอย่างนี้ไม่มีระเบียบเขียนไว
0: ้ก็แก้ซะให้มันถูกต้องคือคุณต้อยรู้จริงนะคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเงินที่จะมาเข้ากองทุนเพราะว่าไม่ได้มีเขาไม่ได้ไปยื่นสิทธิ์อันนั้นเนี่ยกองทุนยังมีข้อแอ้งนะกระทรวงนั้นคงจะมีข้อแอ้งได้มากกว่านะแต่ผมถามว่าอันนี้ตรงๆเลยเนี่ยเขาใช้สิทธิ์เขาเนี่ยเขาถูกโกงแล้วคุณลิบเงินคุณไปปรับ
1: เงินเอกชนได้ไหมคุณไม่ได้การใช่ไหม
0: ทำไมคุณไม่ให้คืนเข้าไปเอาตรงนี้ก่อนเลยยังไม่ต้องไปไหนไกล
1: ครับท่านรัฐมนตรีครับเชิญมาในรายการได้ไหมฮะ
0: มาตอบตรงนี้จะได้รู
1: ้คำถามอะไรนี้วันนี้
0: ผมบอกว่าตั้งหรือคุณจะเอาประเด็นพวกนี้ขึ้นบนโต๊ะแล้วเรียกเราเข้าไปคุยก็ได
1: ้
0: กรรมธิการ
1: ก็ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยคือตอนนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นเงินคนพิการนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ใครที่เป็นผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการและถือบัตรนะถือบัตรคนพิการอยู่2,200,000 คนนะครับวันนี้ท่านรู้ยังว่ามีเงิน10,000,000,000กองอยู่ข้างหน้าท่านนะซึ่งท่านสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะผมบอกนี้ก่อนนะเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพท่านได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเงินพวกนี้มาจากไหนครับมันมาจากเงินที่ต้องจ้างงานท่านปีละ120,000นี่ออกไหมคือเรามีคนพิการอยู่2,200,000นะครับเราต้องจ้างกี่คนนะพี่ตอนนี้ประมาณกี่คนครับ
0: ที่เงินเกือบที่เป็นภาคเอกชนเราต้องจ่ายเงินนะเพราะหน่วยงานรัฐอ่ะไม่ต้อง
1: หน่วยงานรัฐไม่นับกี่คน
0: เกือบ70,000 คน
1: อ่ะ70,000 คนทุกคนครับนี่คือเงินเดือนละ10,000 12 เดือนคือ120,000 70,000 คนครับที่ตอนนี้มีตำแหน่งให้คุณนะมีเงินเนี่ย70,000 คนปีละ120,000ให้เห็นภาพนะพี่ดานให้ไป
0: ประมาณเค้กก้อนนี้ก็ประมาณ 8,400 กว่าล้านทุกปี
1: 8,400 กว่าล้านครับแล้วตอนนี้ทุกคนอ่ะสามารถที่จะมาทำงานเนี่ย70,000ตำแหน่งครับคราวนี้คำถามคือเรามีทั้งหมดคนพิการ2,200,000 คนนะพี่70,000นี่คือยังไม่ถึงแสนเลยนะจริงไหมดังนั้นถ้าคนพิการทุกคนเนี่ยรู้แล้วก็มาทำงานเงินเนี้ยจะถึงท่านเดือนละ10,000เลยนี่คือให้เห็นภาพนะดังนั้นเนี่ยเขาจ้างคนโควต้าหมายว่ามีแล้วเนี่ย70,000 คนแต่ปัญหาคือตอนนี้คนพิการ

0: างไม่ครบ 70,000 ใช่ไหมพี่ส่วนหนึ่งจะต้องเข้ากองทุน
1: ไม่ครบ
0: นะ
1: คือในส่วนในส่วนใน 70,000 เนี่ยถูกจ้างตามมาตรฐาน 3 เนี่ย 40,000
0: 40,000 เหลืออีก 30,000
1: ซึ่งแล้วเหลืออีก 30,000 ใช่ไหมครับ
0: 30,000
1: ก็คือแบ่งครึ่งไปใช้มาตรา 35,000 เข้ากองทุนประมาณ 15,000
0: เข้ากองทุน 15,000 ดังนั้นแสดงว่าสามารถจ้างคนพิการได้ถึง 15,000 คนเลยนะครับ
1: ก็ประมาณ 1,800 กว่าล้านต่อปี
0: 1,800 กว่าล้านทุกคนเห็นภาพตามไหมครับทำไมเราถึงพูดผมถึงเชิญพี่ปิดามาพูดแล้วผมอยากว่าวันนี้คนพิการถ้าเรารู้ถึงสิทธิ์ทุกคนรู้ถึงสิทธินะพี่ปิดา2ล้านคนนะสักแสนคนนะรู้สิทธิ์รับรอง 70,000 เนี่ยหายเกลี้ยง 70,000 รายเนี่ยหมายถึงว่านะ 100,000 คนนี่รู้นะแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์เลยจะมีผู้ประกอบคนพิการเพิ่มอีก 15,000 คนครับพี่จะมีอาชีพแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เดือนละ10,000อ่ะเอาตีง่ายๆใช่ไหมพี่พิดาเงินเดือน 10,000 บาท
1: ใช่คือในฐานะในนามของมูลที่ปัญญาพัฒน์เพื่อคนพิการเนี่ยทำไมเราถึงมารณรงค์ว่าสถานประกอบการเนี่ยที่ส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ยก็อยากก็แล้วคุณมีเจตนาไม่จ้างเขาทำงานในสถานประกอบการอยู่แล้วอะทำไมเราเชียร์แม่ดาดอกแม่เราได้เงินแสนกว่าบาทไปประกอบอาชีพเพราะว่าคุณลองคิดดูดิว่าคุณให้เขาไปแล้วมันแล้วมันจบเขาไปประกอบอาชีพพอปีต่อมาเขาให้ครอบครัวใหม
0: ่
1: คุณไม่ช่วยครอบครัวเดิมซ้ำเดิม
0: ที่นี้พี่วิดาครับเดี๋ยวเราคุยกันเบรกหน้าแต่ผมจะถามคำถามสุดท้ายคือในเบรกนี้ก่อนนะว่าสถานประกอบการจะให้จ้างงานคนพิการมาตรา33จะเอาเงินเข้ากองทุนมาตรา34หรือจะจ้างเหมาบริการมาตรา35มันก็เอาเงินออกเท่ากันหมดใช่ไหมพี่ปิดา
1: จริงไหมใช่ใช่
0: ใช่ไหมยังไงต้องเอาเงินออกเอาเงินเข้าไปไม่ว่าจะเข้ากองทุนเมื่อคนพิการก็เท่ากันใช่ไหม 100% ไม่ใช่เข้ากองทุนเนี่ยจ่าย50ถ้าจ้างคนพิการจ่าย100อย่างนี้ไหมหรือว่าเท่ากันครับ
1: ไม่ฮะ
0: ต้องจ่าย
1: เท่ากันหมดคือต้องจ่ายเท่ากันครับ
0: ใช่ไหมนั้นเอกชนจะจ่ายทางไหนก็เท่ากันครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าแล้วสถานประกอบการได้อะไรกับการอยู่ในมาตรา33 34 35แล้วคนพิการได้อะไรและสังคมได้อะไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุยกันในเบรกหน้าครับ
2: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
3: ดีใจมากเลยครับได้วีแชร์ใหม่แทนคันเก่า
4: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
5: นีน่า

0: ภัยกรมประชาสัมพันธ์
1: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
2: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
1: การพาดหัวหลวงให้คลิกได้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
2: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
1: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
2: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
3: กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทได้ที่อบต.เทศบาลหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ csg.dcy.go.th โทรศัพท์02 306 8697หรือ1300
4: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนผู้ช่วยคนพิการผู้ช่วยคนพิการคือใครตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556ให้ความหมายผู้ช่วยคนพิการหมายถึงบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตโดยรัฐมีการสนับสนุนจัดบริการผู้ช่วยคนพิการหรือ PA Personal Assistantให้กับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนพิการได้หรือคนพิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออื่นจากรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอโดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิร้องขอผู้ช่วยคนพิการได้โดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดได้ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจว่าผู้ช่วยคนพิการไม่ใช่ผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลคนพิการหมายถึงพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการหรือคนอุปการะคนพิการส่วนผู้ช่วยคนพิการคือบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลจะต้องผ่านการอบรมและจดแจ้งการเป็นผู้ช่วยคนพิการไว้แล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน
2: ์ทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
3: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
2: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
3: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
4: ้ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
5: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
6: ได้จ้าคุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
5: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
6: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
4: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
7: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
8: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
9: และดินโคลนถล่มเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเตรียมการเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุดสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก็มีตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยคือก่อนเกิดภัยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวโดยการสำรวจแหล่งน้ำหรือเส้นทางในเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตรวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของภัยประเภทนี้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่เช่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนอกจากนี้ยังจะต้องจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการทั้งการป้องกันและการแก้ไขโดยมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมาถึงช่วงเกิดภัยหรือขณะเกิดภัยที่มักเรียกกันว่าภาวะฉุกเฉินคือต้องมีการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะจนกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงจะเริ่มเบาลงและยุติลงสุดท้ายก็คือหลังเกิดภัยการจัดการหลังเกิดภัยนั้นต้องให้การสนับสนุนติดตั้งสะพานที่ใช้ชั่วคราวสามารถถอดและติดตั้งได้ง่ายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสำหรับใช้สัญจรไปมาเนื่องจากถนนขาดช่วงเพราะแรงดันของน้ำที่กัดเซาะนั่นเองจากนั้นทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทพร

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรรมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติ
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยกเครื่องคพอ.ปั้นผู้นำธุรกิจใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมยกระดับหลักสูตรการพัฒนาผู้นำองค์กรสู่นักบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพหรือดีพร้อมคพอ.ในโอกาสครบรอบ45ปีมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการจากเจ้าของกิจการสู่ผู้นำธุรกิจผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการวางแผนธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยภายใต้แนวคิดคนเก่งธุรกิจแกร่งพื้นที่เข้มแข็งนางสาวณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่าปี2569ดีพร้อมดำเนินโครงการ12รุ่นทั่วประเทศโดยพื้นที่ภาคใต้จัด3รุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชนราธิวาสและสงขลามีผู้ประกอบการเข้าร่วม86รายครอบคลุมธุรกิจอาหารและเกษตรแปรรูปท่องเที่ยวและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเฟอร์นิเจอร์อาหารทะเลแปรรูปและรังนกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดได้โดยหลักสูตรใหม่มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถวางกลยุทธ์บริหารธุรกิจด้วยข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนยกระดับสินค้าและบริการพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ธุรกิจที่เติบโตสามารถสร้างการจ้างงานเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นการจัดโครงการในครั้งนี้ปรับรูปแบบการพัฒนาจากการอบรมเชิงทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติจริงโดยผู้ประกอบการจะได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจรายกิจการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมติดตามผลลัพธ์ด้านรายได้เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาในระยะยาวและยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างต่อเนื่อง
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนพาสปอร์ตเจ้าปัญหา
17: อ้าวป้าแป๋วจะไปไหนแต่เช้าเหรอจ๊ะ
18: กำลังว่าจะไปทำพาสปอร์ตใหม่นะสิวางไว้บนโต๊ะที่บ้านหลานฉันเอาไปวาดการ์ตูนซะงั้นสงสัยคงจะนึกว่าเป็นสมุดระบายสีมั้ง
17: อุ้ยตายจริงโธ่เด็กน้อเด็กทำไปได้
18: ช่างมันเธอจ้ะลุงวันนี้ฉันจะไปทำใหม่อยู่แล้วล่ะ
19: หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตจะต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้นนะคะห้ามขีดเขียนขีดค่าสแตมป์ลายการ์ตูนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทางเพราะจะถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดซึ่งอาจมีผลทำให้ถูกปฏิเสธเข้าประเทศต่างๆได้หรืออาจถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศนั้นๆอีกด้วยเพราะฉะนั้น หากหนังสือเดินทางของท่านชำรุดก็สามารถทำใหม่ได้ที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
18: เนี่ยเดี๋ยวได้พาสปอร์ตใหม่มาต้องเอาเก็บให้พ้นมือเจ้าหลานๆแล้วล่ะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
20: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
18: มาถึงตอนที่16นะคะผีต้องเหลืองคนสุดท้ายค่ะล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณจิตรินตอนนี้พอที่จะเข้าใจต้นสายปลายเหตุได้มากขึ้นเนาะ
21: โอ้ค่อนข้างดีเลยครับหลังจากที่ฟังเรื่องเล่าเรื่องลือมาตลอดทางได้ฟังจากปากเจ้าตัวก็เข้าใจเหตุผลว่าทำไมถึงกลับออกมาไม่ได้แล้วล่ะครับ
18: ปัญหาก็คือวิธีการนะที่จะต้องแก้ไขร่วมกันระหว่างสักตะเกิ้ลแล้วก็กาใช่ไหมกาเป็นผู้ประสานงานลำบากตรงนี้ล่ะ
21: ใช่กานี่คอยคุยกับทุกทิศทุกทางทุกฝ่ายแต่เดี๋ยวได้ดร.คาร์ลฟริกส์กับภรรยามาแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยกันคุยได้อีกทางหนึ่งนะครับ
18: ตอนนี้เราก็ไปติดตามวิธีการของสักและตะเกิ้ลกันเลยนะคะว่าจะประสบความสำเร็จอย่างไรแล้วก็ศาสตราจารย์ทั้งสองคนจะได้กลับบ้านกันสักทีรู้สึกว่าจะพักร้อนนานไปนิดหนึ่งนะมาทำงานวิจัยนานนานเลยทีเดียวเชียวนะนี่น่าจะได้ข้อมูลไปเยอะไม่น้อยเลยนะ
21: ครับ
18: ทั้งคาลฟิกซ์แล้วก็แวนด้าด้วยเนี
21: ่ยได้ไปจุกๆแล้วครับได้จนไม่อยากได้แล้วผมว่า
18: เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ติดตามตอนต่อไปก็คือตอนที่16ได้เลยนะคะว่าทั้ง3คนจะทำได้หรือไม่ได้หรือได้อย่างไรหรือไม่ได้อย่างไรไปกันเลยค่ะ

0: ื่อถึงตอนนี้สักจ้องตาศาสตราจารย์คาลฟิสคัมมิงแล้วก็เข้าใจความหมายกับสิ่งที่ศาสตราจารย์ได้อธิบายไป
1: คุณทั้งสามคนพอที่จะทำได้ไม่ใช่หรอในข้อนั้นแล้วคุณคิดว่าจะกินเวลาสักเท่าไหร่ผมยังให้คำตอบไม่ได้ครับจนกว่าจะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งเสือออกอาละวาดเวลาที่มันทำการตลอดจนนิสัยของมันแต่คุณเป็นพรานคุณซากคุณทำอย่างไรในการล่าเสือในการล่าเสือมีหลายวิธีด้วยกันครับนอกจากวิธีของการล่าได้แก่นั่งซากที่มันกัดตายหรือใช้เหยื่อเป็นล่อแล้วการล่าเสือกินคนยังยากลำบากกว่าการล่าเสือธรรมดาโอ้โหผมคิดว่าส่วนใหญ่ของเสือเฉินเห่ยังไม่ขึ้นถึงลักษณะนั้นมันเป็นเสือที่กินวัวกินควายมากกว่าจะกินคนถ้างั้นก็ง่ายเข้าครับผมคิดว่าถ้าเรามีซากสัตว์ตายอยู่ในเวลานี้เราก็อาจจะลงมือได้ทันทีแต่ยังไม่มีเลยเวลานี้ผมคิดว่าควายสองตัวที่ถูกเสือกัดตายเมื่อวานมันคงแล่เนื้อตักเอาไว้กินกันหมดแล้วงั้นเราก็ต้องใช้วัวหรือควายเป็นล
0: ่อสักตอบโปรเฟสเซอร์คาลฟิกซ์นิ่งอึ้งไปนานหันไปมองดูตาภรรยาแวนด้าฟิกซ์แวนด้ายิ้มตอบสามีขณะที่จับมือสามีไปกอดไว้แล้วก็หันมาพูดกับสักดิฉันเกรงว่าเจอลำบากค่ะคุณซาก
1: เกรงว่าอะไรนะครับวันด้า
2: เพราะจำธรรมดาพวกขโมยไฟก็หวงแหนวัวควายอยู่แล้วยิ่งเวลานี้ทุกคนต่างถนอมมันเหมือนชีวิตของตนเองที่ไหนจะยอมให้เอาไปเป็นเหยื่อล่อเสือ
1: แต่มันก็จำเป็นครับถ้าเราต้องการจะปราบอันตรายของสัตว์ร้ายเหล่านี้ให้หมดไปนอกจากนั้นถึงวัวหรือควายตายก็ยังเป็นอาหารของเขาต่อไป
2: ค่ะใช่แต่วัวหรือควายที่ตายไปตัวหนึ่งเป็นอาหารได้มื้อสองมื้อเท่านั้นส่วนการอยู่ของมันหมายถึงการสืบพันธุ์ต่อไป
1: ผมเข้าใจครับแต่จะให้เราทำอย่างไรในการกำจัดเสือร้ายเหล่านี้เสือไม่ใช่สัตว์ที่คุณจะติดตามล่ามันได้ง่ายๆเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายนะครับอุบายเดียวที่จะใช้จับเสืออยู่ที่ล่อให้มันเข้ามาหาเราไม่ใช่เราออกไปหามันเพราะโดยวิธีนั้นเท่านั้นที่เราจะทำร้ายเสือได้นอกจากจะเป็นสัตว์หูไวตาไวเสือยังเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าสัตว์ทั้งหลายปราศจากสัตว์เป็นหรือซากสัตว์ตายเป็นเหยื่อล่อไม่มีทางเลยที่เราจะกำจัดสัตว์เหล่านี้ได
0: ้ศาสตราจารย์คาลฟิกซ์หันไปมองหน้าภรรยาต่อมาก็กลับมามองหน้าสักแล้วก็ถอนใจ
1: ผมจะลองพูดจากับพ่อบ้านขมูไฟก่อนครับคุณซักตามธรรมดาเขามักจะเชื่อถือผมทุกอย่างแต่ในกรณีที่เกี่ยวกับวัวควายซึ่งเท่ากับเป็นชีวิตของเขาผมยังสงสัยแต่เอาเถอะผมจะลองดูสำหรับเวลานี้คุณและเพื่อนของคุณพักผ่อนเสียดีกว่าประเดี๋ยวแวนด้าเขาจะจัดที่อยู่และอาหารให้คุณเอง
0: อ ูดแล้วศาสตราจารย์คาลฟิกซ์กับเจ้าคนนำทางซึ่งช่วยชีวิตไว้ก็พากันออกไปจากที่พักระหว่าง 2-3 ชั่วโมงต่อจากนั้นทุกคนก็คอยกันอยู่ด้วยความทุรนทุรายใจแต่ในที่สุดชายทั้งสองก็กลับมาพร้อมด้วยสีหน้าและกิริยาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแวนด้าตั้งกระทู้ด้วยความกระตือรือร้น
2: เป็นอย่างไรบ้างคะเขาเป็นผลสำเร็จไหมคะการเจรจาระหว่างเธอกับพ่อพันขมุไฟ
0: ศาสตราจารย์เขาฟิกใส่หน้าแต่ในตาของเขาเป็นประกาย
1: พูดถึงเรื่องวัวควายกับผู้ชายคนนั้นเหมือนพูดกับก้อนหินหรือหัวหลักหัวต้อ เขาไม่เข้าใจอะไรทางนั้นนอกจากการเอาวัวหรือควายไปผูกเป็นเหยื่อล่อเสือเขายอมไม่ได้แต่ข้อดีหรือร้ายก็ไม่รู้กำลังที่ฉันจวนจะหมดความพยายามอยู่แล้วนั่นเองเจ้าคนเลี้ยงวัวคนหนึ่งก็ตะลีตะลานเข้ามาบอกว่าวัวตัวหนึ่งถูกเสือกัดตายที่เชิงเขาฉันพยายามพูดกับเขาขอร้องว่าอย่าเพิ่งให้สั่งแล่เนื้อจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้เราทุ่มเสียงกันอยู่นานพ่อบ้านจึงได้ยอมอย่างเสียไม่ได้ทีนี้ก็ถึงงานของคุณล่ะคุณซักว่าจะทำอย่างไรต่อไปนี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะพิสูจน์ให้เจ้าคนร้ายเดียงสาพวกนี้มีศรัทธาในตัวคุณและเพื่อนของคุณว่าเป็นคนที่เทวดาส่งมาช่วยชีวิตพวกเขาไว้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของคุณมีความหมายสำคัญสำหรับสวัสดิภาพในอนาคตของชีวิตเราต่อไป
0: ในเวลานั้นทั้งอาหารและการพักผ่อนที่สักและตะเกิ้นได้รับทำให้ทุกคนกลับเพิ่มความสดชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้นด้วยเหตุนี้สักจึงมั่นใจว่าเว้นไว้แต่จะเกิดอุบัติเหตุอันเหลือวิสัยจริงๆอย่างไรเสียสักก็จะพยายามกำจัดเสือตัวนั้นให้จงได้ถ้าไม่บ่ายหรือเย็นวันนั้นก็ในคืนเดียวกันหรือวันต่อไป
1: เมื่อได้เหยื่อแล้วเช่นนี้เวลาก็เป็นอย่างเดียวที่ผมต้องการถ้าเสือเหล่านี้มีจำนวนมากมายจริงอย่างศาสตราจารย์ว่าผมก็เชื่อเหลือเกินว่ามันจะต้องเข้าและถ้ามันเข้าผมก็มั่นใจว่าเราจะไม่พลาด

0: ็นที่ตกลงกันว่าเพื่อความสะดวกในการนั่งซากสัตว์ตายครั้งนี้ตะเกิ้ลและศักดิ์เท่านั้นที่จะเป็นคนลงมือส่วนร้อยเอกเรืองยุทธนาซึ่งขากลับระบมไปด้วยความตรากตรำจากการคุมตัวเดินทางถูลู่ถูกังมาเพราะฉะนั้นศักดิ์จึงให้ร้อยเอกเรืองคอยอยู่กับสีฟ้าในที่พักของสองผัวเมียนักสำรวจชาวเยอรมันต่อไปจนกว่าจะได้ข่าวอย่างหนึ่งอย่างใดจากศักดิ์และตะเกิ้ลภายหลังที่เตรียมตัวและตรวจปืนคู่มือจนเป็นที่พอใจแล้วตะเกิ้ลและศักดิ์พร้อมด้วยเจ้าคนนำทางและเจ้าคนเลี้ยงวัวซึ่งถูกเสือกัดตายก็ชวนกันออกเดินทางลงไปยังที่เกิดเหตุในเชิงเขาเมื่อทุกคนไปถึงณที่นั้นทันใดที่ลายเห็นซากวัวซึ่งเหลืออยู่และภูมิประเทศรอบๆกายศักดิ์ก็รู้สึกหนักใจความตื่นเต้นและความหวังดูจะอันตรธานหายไปและห่างไกลไปทุกทีเพราะช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานับตั้งแต่วัวตัวนั้นถูกฆ่าตายจนกระทั่งมาถึงที่นี่ซากของเจ้าสัตว์เลี้ยงเคราะห์ร้ายไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากครึ่งตัวหน้าซึ่งแสดงว่าเสือร้ายตัวนั้นอิ่มหนำสำราญไปแล้วฉะนั้นจึงไม่มีใครจะสามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่มันจะเข้ามาอีกจากลักษณะของมันหลังจากวัวตัวนั้นถูกฆ่าตายแล้วเจ้าเสือร้ายได้ลากเข้าไปในซอกแคบๆห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ200เมตรภูมิประเทศโดยรอบไม่มีอะไรปราศจากทั้งต้นไม้ปราศจากทั้งที่กำบังสำหรับจะนั่งซากคอยเวลาต่อไปนอกจากไหล่เขาสูงทั้งสองข้างซึ่งในเวลากลางคืนสุดวิสัยที่จะเลยลงไปเห็นเป้าหมายข้างล่างได้แต่ในขณะเดียวกันการนั่งซากเวลากลางวันเกือบไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะจะตกเป็นเป้าแก่สายตาอันคมของเจ้าเสือร้ายแต่ไกลอย่างไรก็ดีภายหลังที่สำรวจดูบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนอยู่พักใหญ่ก็ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อมาว่าเมื่อเสือตัวนั้นหรือฝูงนั้นกินท่อนหลังของโคตัวที่มันฆ่าจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็แยกย้ายกันไปทุกคนพบเศษเนื้อที่เรี่ยราดไปตามช่องเขาตอนบนจนมันหายไปในหุบข้างล่างและบางตัวก็ย้อนกลับออกไปที่ทุ่งใหม่เพื่อหาที่กำบังก่อนที่มันจะพักผ่อนต่อไปในขณะที่ศักดิ์กำลังก้มหน้าก้มตาอยู่กับหลักฐานเหล่านี้เองตะเกิ้ลซึ่งปีนป่ายขึ้นไปตามชายเนินเหนือซอกเขาตะเกิ้ลก็ร้องลงมาเบาๆว่า
1: ได้กาละนายไอ้วายร้ายนั่นอย่างไรเสียก็ไม่พ้นมือเรา
0: และเมื่อศักดิ์ปีนป่ายตามตะเกิ้ลขึ้นไปจึงมองเห็นได้ว่าชายเนินตรงที่ตะเกิ้ลยืนอยู่เป็นทางน้ำซอกแคบๆพร้อมด้วยแง่ผาพอที่จะกำบังได้และแลลงไปก็เห็นซากโคที่เหลืออยู่ในระยะสูงไม่เกิน3เมตรที่ตรงนั้นออกจะแคบแต่มันก็กว้างพอที่ทั้งสองคนจะยืนจะนั่งหรือแม้กระทั่งจะนอนได้โดยปราศจากการเสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าหมายแก่สายตาของสัตว์ร้ายไม่ว่ามันจะลงมาจากไหล่เขาหรือเข้าไปจากทางหนึ่งทางใดของซอกเขาข้างล่าง
1: ฉันยังไม่เหมาะใจอยู่นั่นเองตะเกิ้ลเพราะว่ามุมยิงเปิดให้น้อยเหลือเกินในเวลากลางวันซึ่งสว่างพอการยิงเร็วก็อาจจะกระทำได้แต แต่ในเวลากลางคืนซึ่งเต็มไปด้วยเงาเราเสี่ยงต่อการผิดพลาดได้มากทีเดียวแต่มันก็เป็นแห่งเดียวที่เราจะหาได้เว้นไว้แต่ว่าเราจะไปตั้งซุ้มไว้นั่งตอนล่าง
0: ในกรณีเช่นนั้นยิ่งเสี่ยงต่อการที่เจ้าสัตว์ร้ายจะไม่เข้ายิ่งขึ้นเพราะความหวาดประแวงต่อความวิปริตผิดสังเกตของซุ้มซึ่งมันไม่เคยเห็นซึ่งตั้งอยู่ที่นั้นมาก่อนด้วยเหตุนี้เองสักจำต้องยอมตามคำแนะนำของตะเกิลสั่งให้เจ้าคนนำทางกับเจ้าคนเลี้ยงโคเร่งเดินทางกลับหมู่บ้านก่อนที่จะทันค่ำแล้วตะเกิลและสักก็เข้ายึดเอาทางน้ำซ้อตรงนั้นเป็นที่นั่งคอยเหยื่อต่อไปในเวลานั้นบ่ายสี่โมงเศษแสงแดดยังสว่างสวยแต่อากาศก็เยือกเย็นเพราะเป็นภูมิประเทศตั้งอยู่ในที่สูงทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดนอกจากช้าๆนานๆได้ยินเสียงลมพัดอู้มากระทบโพรงหินดังเสียงพิกลปราศจากทั้งนกปราศจากทั้งคนเบื้องบนมีแต่เมฆใหญ่น้อยลอยผ่านไปในท้องฟ้าสีครามและเบื้องล่างก็มีแต่ความอบอุ่นของไอแดดที่พัดผ่าขึ้นมาจากพื้นดินและก้อนหินรอบๆกายสักและตะเกิลมีได้ปริปากพูดจาอะไรกันเลยนอกจากกวาดสายตาไปรอบกายตามไหล่เขาข้างหน้าและซ้ายขวาของซอกเขานั้นหูคอยสดับตรับฟังเสียงต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรผิดสังเกตซากวัวตัวนั้นยังคงกองอยู่ในเงามืดข้างล่างยิ่งนานไปแสงสว่างก็ยิ่งเหลือน้อยลงทุกทีเมื่อราวหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่ปรากฏวี่แววอะไรขณะเดียวกันหมอกบางๆก็เริ่มแผ่ซ่านขึ้นมาจากท้องทุ่งและหุบเขาข้างล่างทั้งตะเกิ้ลและสักก็เริ่มกระสับกระส่ายกระเรียงเชราเอียงศีรษะเข้ามาใกล้สักพรางกระซิบซึ่งสักอ่านได้จากริมฝีปากของตะเกิ้ลมากกว่าจะได้ยินเสียง
1: ถ้ามันจะเหลวอดใจคอยต่อไป
0: ตะเกิ้ลกระซิบสักก็กระซิบตอบผู้ที่เคยผ่านการนั่งซากยิงเสือมาแล้วเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเรื่องนี้ต้องการความอดทนเพียงใดในการรอเวลาบางขณะอาจจะเพียงชั่วโมงหรือไม่กี่นาทีแต่หลายกรณีอาจต้องการเวลาเป็นวันเป็นคืนและหลายคราวประสบแต่ความผิดหวังตะเกิ้ลรู้ในข้อนั้นอย่างเดียวกับสักเพราะฉะนั้นตะเกิ้ลจึงนิ่งและอยู่ยามตามเวรต่อไปโดยดุษณีอีกหลายนาทีผ่านไปจนกลายเป็นเสี้ยวและกึ่งชั่วโมงขณะที่แสงสว่างยิ่งเหลือน้อยลงแล้วหมอกลอยขึ้นมาปกคลุมหนาแน่นขึ้นเป็นลำดับพระอาทิตย์ก็ลับไหล่เขาลงไปแล้วสักและตะเกิ้ลก็จวนจะละความพยายามคลายความเคร่งเครียดในการคอยลงกระเหรี่ยงชราเอื้อมมือมาสะกิดแขนสักเบาๆพรางยกมือชี้ลงไปในหุบเขาข้างล่างชั้นแรกสักก็แลไม่เห็นอะไรนอกจากครึ่งตัวของซากวัวตายซึ่งตะคุ่มอยู่ในกลุ่มหมอกที่ไหลรินจนกระทั่งอึดใจต่อมาเมื่อสายตาชินเข้าจึงแลเห็นสิ่งที่แต่แรกสักคิดว่าเป็นแง่หินห่างออกไปทางซ้ายของซากวัวตัวนั้นเคลื่อนไหวได้คราวนี้ตักเกินมากระซิบ ที่หูของศักดิ
1: ์มันมาแล้วนะนาย
0: ศักดิ์รู้ว่าร่างนั้นคือเจ้าเสือร้ายเพียงแต่มองไม่ถนัดว่าตรงไหนตรงไหนหัวและตรงไหนที่เป็นตัวของมันขณะเดียวกันการฉายไฟลงไปเล่าเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำให้มันตื่นตะเลิดไปเสียก่อนที่จะทันยิงหรือไม่หนทางเดียวที่ทั้งคู่จะทำได้จึงอยู่ที่ปล่อยให้เสือลงมือกินให้เพลินเสียก่อนแล้วจึงค่อยลงมือต่อไปอีกไม่ถึงนาทีต่อมาเสียงฉีกเนื้อควากควากก็แว่วมาถึงหูสักยกปืนขึ้นประทับบ่าทันทีนิ้วชี้มือซ้ายซึ่งสัมผัสอยู่กับสวิตช์ไฟฉายพร้อมที่จะเปิดได้แต่ยังไม่ทันที่จะตัดสินใจหรือกระทำอย่างไรลงไปหินเล็กก้อนหนึ่งก็กลิ้งลงมาจากเนินผาตอนบนกระดอนข้ามศีรษะไปตะเกิ้นหันขวับกลับไปทางนั้นทันทีกระซิบบอกด้วยความตื่นเต้น
1: ลงมาทางนี้อีกตัวแกจัดการกับมันฉันจะจัดการกับตัวนี
0: ้ปัญหามีอยู่ว่าใครจะเป็นผู้ยิงก่อนเพราะตลอดเวลาเหล่านั้นนอกจากเจ้าตัวในซอกเขากำลังจะฉีกเนื้อของเหยื่อมันที่ดังอยู่เป็นระยะแล้วทั้งคู่ยังมองไม่เห็นเจ้าตัวซึ่งลงมาจากเนินเขาตอนบนเลยฉะนั้นการยิงอย่างผิดจังหวะจึงอาจจะทำให้ตัวหนึ่งตัวใดตะเลิดหนีไปได้ทั้งคู่ไม่ต้องการที่จะเสียโอกาสเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่ตกลงกันว่าศักดิ์จะเปิดโอกาสให้ตะเกิ้ลยิงก่อน
1: เปิดไฟฉายเป็นสัญญาณเมื่อเราต้องการยิง
0: กระเรียงชราพยักหน้าอยู่ในความมืดโดยไม่ได้ปริปากว่ากระไรอีกอึดใจเศษๆผ่านไปหินเล็กๆอีกหลายก้อนกลิ้งลงมาจนกระทั่งสักรู้สึกจะได้ยินเสียงลมหายใจของสัตว์ร้ายและได้กลิ่นสาบของมันแม้กระนั้นก็ไม่กล้าหันไปดูนอกจากเพ่งสายตาอยู่กับเป้าข้างล่างขณะนั้นเองแสงสว่างจากไฟฉายในมือของตะเกิ้ลก็แวบขึ้นพร้อมด้วยเสียงปังจากมือของตะเกิ้ลและพร้อมด้วยเสียงคำรามจากเสือร้ายในระยะประชิดติดตัวกันก็ว่าได้แต่ศักดิ์ไม่มีเวลาที่จะหันไปดูอะไรทั้งนั้นนอกจากเปิดสวิตช์ไฟฉายและทันใดที่ปรากฏดวงตาเขียวปัดคู่หนึ่งเงยขึ้นปะทะแสงไฟปืนในมือของศักดิ์ก็ลั่นออกไปเสียงระเบิดของกระสุนทั้งสองนัดก้องสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่ในระหว่างหน้าผาทั้งสองปากซอกเขาศักดิ์ได้ยินเสียงตะเกิ้ลร้องเอตโรเมื่อร่างตะคุ่มร่างหนึ่งกลิ้งหลุนเฉียดศีรษะแกลงไปข้างล่างครั้นแล้วแสงสว่างจากไฟฉายในมือของทั้งคู่ก็ดับลงเพราะความกระเทือนตะเกิ้ลเอ่ยขึ้นด้วยความกระหืดกระหอบ
1: ตะเกิ้ลคิดว่าไม่พลาดนะฉันก็เข้าใจว่ากระสุนเข้าที่หมายเหมือนกัน
0: ทั้งคู่แน่ใจในข้อนั้นความชำนาญแต่หนหลังบอกให้รู้ดีว่ากรณีใดกระสุนที่ลั่นออกไปสัมผัสกับเป้าหมายหรือไม่มิใช่แต่เสียงที่ปรากฏขึ้นเท่านั้นหากโดยสัญชาตญาณซึ่งยากที่จะอธิบายถูกอย่างไรก็ดีภายหลังที่เปิดสวิตช์ไฟฉายอีกครั้งแสงสว่างที่ส่องลงไปในหุบเขา ส่องให้เห็นซากของสัตว์ร้ายทั้งสองกองแน่นิ่งอยู่กับที่ของมันเจ้าตัวที่ถูกกระสุนปืนของสัตว์ฟุบคาที่อยู่กับซากโคตัวนั้นและตัวที่ตะเกิ้นยิงกลิ้งอยู่ห่างจากมันออกไปไม่ถึง3ก้าวทั้งสองคนชวนกันไต่เนินเขาลงไปอย่างแช่มช้าและประมัดระวังจนกระทั่งถึงซากสัตว์ร้ายคู่นั้นและจากการสำรวจของสักและตะเกิ้ลปรากฏว่าเจ้าสัตว์ตัวที่สักยิงกระสุนเข้าแสกหน้าแผลทะลุท้ายทอยเบะบักกระดูกหลุดไปชิ้นเบ้อเร่อต่อจากนั้นกระสุนก็เข้าช่วงไหล่ไปตุงอยู่ที่ชายโครงด้านหนึ่งแผลหนึ่งแผลใดพอที่จะทำให้มันตายคาที่หรือเป็นอัมพาตได้ทั้งนั้นขณะเดียวกันเจ้าตัวที่ถูกตะเกิ้ลยิงกระสุนเข้าทรวงอกทะลุไขสันหลังอวสานของมันจึงเป็นไปอย่างกระทันหันเช่นเดียวกัน

0: กะเหรี่ยงชราหันมาหาศักดิ์พลางถอนใจ
1: พอแล้วละมั่งนายที่เราจะพิสูจน์ให้พ่อบ้านขมูไฟเห็นว่าเทวดาใช้นายกับตะเกิ้นลงมาช่วยพวกเขา
0: ศักดิ์พยักหน้าโดยมิได้ตอบว่าอะไรในบริเวณทุ่งข้างล่างและเขาที่ล้อมรอบอยู่นี้จะมีเสืออยู่ชุกชุมเพียงใดก็ตามแต่เสียงปืนที่ก้องไปในอากาศอันเงียบสงัดและซากเจ้าสัตว์ทั้งสองที่กริ่งอยู่ที่นั่นคงจะไม่ทำให้มันเข้ามากินซากนี้อีกได้การนั่งซากต่อไปดูจะไม่มีความหมายด้วยเหตุนี้เองทั้งคู่จึงชวนกันกลับแต่พอดับไฟและเดินมาเพื่อที่จะออกทางปากซอกเขาเท่านั้นกะเหรี่ยงชราซึ่งเดินหน้าก็หยุดอย่างกะทันหันหันมากระซิบบอกสัก
1: เสียงใครเข้ามานะนาย
0: ภายในซอกเขาขนาดนั้นมืดไปด้วยหมอกสีควันความชื้นของมันสัมผัสหน้าสักเหมือนละอองน้ำค้างท่ามกลางความมืดและความเงียบเหล่านี้สักได้ยินเสียงเหมือนฝ่าเท้าเสียดสีกับพื้นเบาๆและเสียงก้อนหินที่กระทบกันชั้นแรกเป็นจังหวะและกระปรี้กระเปร่าแต่เมื่อยิ่งใกล้กับที่ที่ทั้งคู่ยืนแอบแง่หินอยู่ก็ยิ่งช้าลงจนกระทั่งหยุดชะงักจากความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีอะไรบางอย่างบอกให้สักแน่ใจว่าใครหรืออะไรก็ตามที่กำลังเดินเข้ามาหาไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นจึงอยู่ในความระมัดระวังตัวเต็มที่ด้วยเหตุนี้เมื่อหมอกที่ปกคลุมอยู่ม้วนขึ้นไปด้วยกระแสลมที่โชยพัดมาพร้อมด้วยกลิ่นสาบซึ่งสักไทยไม่ผิดและตะเกิ้นฉายไฟปราดออกไปและเห็นในตาเขียวปัดทั้งคู่พร้อมด้วยเสียงคำรามและกรงเล็บที่กางในขณะที่กระโจนเข้าใส่สักจึงยกปืนขึ้นและลั่นไกโดยเกือบไม่ต้องเล็งเพราะอยู่ในระยะกระชั้นชิดเต็มทนฉะนั้นจึงแน่ใจว่าอย่างไรเสียก็คงจะไม่ผิดและมันก็ไม่ผิดร่างของเสือร้ายตัวนั้นผงะหงายหลังด้วยกำลังปะทะของกระสุนปืนของสักมันตีลังกากลับไปเรา 2-3 ทอดแล้วก็ตกลงกับพื้นชัก

0: ไรก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดหมายครั้งนี้เองทำให้ต้องระมัดระวังในการเดินทางต่อมายิ่งขึ้นแม้กระนั้นก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกจนกระทั่งถึงที่พักศาสตราจารย์คาลฟิกซ์และแวนด้าภรรยาของเขาทุกคนดีใจและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้ทราบความสำเร็จของสักและตะเกิน
1: อันที่จริงถ้าไม่กลัวจะทนหนาวตอนดึกไม่ได้นั่งสางต่อไปจนถึงสว่างเราอาจจะได้อีกหลายตัวนะ
0: ตะเกินคุยหลังจากได้รับความอบอุ่นจากกองไฟและได้จิบบรันดีเข้าไปอึกนึงโปรเฟสเซอร์ฟิกซ์หัวเราะฟันขาวด้วยความชอบใจมือหนึ่งกอดภรรยาไว้มือหนึ่งลูบเคราในขณะที่บอกว่า
1: เท่านี้ก็พอแล้วที่จะทำให้หัวหน้าขมูไฟเชื่อคำพูดของเราเอาไว้พรุ่งนี้เถอะฉันจะพูดกับเขาใหม่คราวใหม่คราวนี้ล่ะต้องการวัวหรือควายเป็นเหยื่อล่อสักกี่ตัวเขาคงไม่ขัดข้อง
0: แต่เธอเชื่อจริงๆหรือเขาว่าภายหลังจากการปราบเสือเหล่านี้จนมันหยุดอาละวาดแล้วตีกายหัวหน้าขโมยไฟจะปล่อยเราไปแล้วเธอคิดหรือว่าเขาจะเปลี่ยนใจเรื่องที่เธอกับตัญญาลูกสาวของเขา

0: ดาฟิกซ์อธิบายพลางเงยหน้าขึ้นมองสามีในขณะที่สามีคือคาร์ฟิกซ์ฟังแล้วก็ถอนใจหันไปลูบศีรษะภรรยาอย่างเต็มไปด้วยความเอ็นดู
1: ฉันแน่ใจวันดาเธอคงไม่ลืมว่าตี้ไก่ต้องการให้ฉันได้กับลูกสาวเขาไม่ใช่เพราะเหตุอื่นนอกจากเห็นว่าฉันมีความรู้ในทางรักษาโรคภัยเป็นประโยชน์แก่เขาฉะนั้นจึงต้องการผูกพันไว้และทัศนะของเขาไม่มีอะไรจะดีกว่ายกลูกสาวให้จะได้เป็นเครือญาติกันต่อไปแต่โรคภัยที่เป็นเพียงอันตรายนานทีปีหนส่วนการคุกคามจากเสือเหล่านี้หมายถึงการอดและการดับสูญของชีวิตพวกเขาจึงมีความสำคัญกว่ากันฉันบอกแล้วว่าเขาจะต้องเลือกเอาระหว่างกักตัวเราไว้และอดตายหรือปล่อยพวกเราภายหลังจากปราบเสือร้ายเหล่านี้ให้หมดไปแล้วก็มีชีวิตอยู่พร้อมด้วยฝูงวัวควายของเขาความอดและอิ่มเป็นภาษาเดียวที่เราจะพูดกันได้กับคนพวกนี้
0: แวนด้ายกมือไปที่สีฟ้าซึ่งกำลังนอนขดหลับตาสนิทอยู่ข้างกองไฟทางชายเพิงด้านหนึ่งแวนด้ากระซิบเบาๆว่าแต่ผีต้องเหลืองคนนั้นเธอจะพูดกับทีกายอย่างไรฮะ
1: อ๋อเด็กคนนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของคณะคุณซะก็เหมือนอยู่ในความรับผิดชอบของเราด้วยตีกายจะต้องปล่อยให้แกไปกับเรา
2: ฉันยังสงสัยเขาฉันยังสงสัยว่าตีกายจะแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความปรารถนาของเขากับการปราบเสือเหล่านั้นโดยคณะ

0: ของคุณศักดิ์หรือไม่เขาไม่ได้เธอเป็นสามีลูกสาวของเขาไม่ได้ฉันเป็นภรรยาเขาจะไม่ได้สีฟ้าไว้อีกเธอคิดหรือว่าตีกายจะยอมเช่นนั้นฮะ
1: ตีกายอาจจะเป็นคนป้าแต่เขาก็รู้ดีว่าระหว่างความปรารถนาใดๆกับชีวิตอย่างไหนจำเป็นก่อนและสำคัญกว่ากัน
0: ภรรยาซบศีรษะกับทรวงอกสามีนิ่งอยู่นานจึงเอ่ยขึ้นอีกเบาๆฉันก็อยากจะเชื่ออย่างนั้นนะแต่มันก็ยังทำให้อดหวั่นใจไม่ได้บางทีจะเป็นด้วยเรามาตกอยู่ระหว่างคนพวกนี้นานเกินไปจนทำให้ความคิดจิตใจและประสาทของฉันสั่นสะเทือนไปหมดก็ได้ฮ่าสามีจูบที่ผมเบาๆพลางยิ้มละไม
1: เธอเป็นคนกล้ามาแต่ไหนแต่ไรแวนด้าพยายามทำใจให้เข้มแข็งไว้เชื่อฉันเถอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อย
0: พูดแล้วก็ขอตัวประคองภรรยาเข้าไปในห้องข้างๆได้ยินเสียงปลอบโยนเสียงพึมพำครู่หนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดประมาณ10นาทีคาลฟิกซ์ก็กลับออกมาสีหน้าเต็มไปด้วยความครุ่นคิดขณะที่เอ่ยขึ้นว่า
1: โอ้วันดาผู้น่าสงสารเขาหวาดกลัวเจ้าหัวหน้าขมูไฟคนนั้นอย่างไม่เคยหวาดกลัวใครตั้งแต่มันยื่นคำขาดให้ผมรับลูกสาวมันเป็นภรรยาอีกคนไม่งั้นมันจะรับแวนด้าไปอยู่กับมันเขาแทบไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยหวาดสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาผมยังไม่รู้เลยคุณซ่าว่าถ้าคุณกับเพื่อนๆคุณมาถึงช้าไปอีกสักหน่อยผมจะทำยังไงวันด้ารู้ว่าความปลอดภัยของเราอยู่ในการที่ผมรับลูกสาวตีกายเป็นภรรยาอีกคนและเขาเองไม่ขัดข้องอย่างไรเสียผมก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นจึงทรมานใจด้วยความคิดที่วาดภาพไปว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้และมันก็อาจจะเกิดมาแล้วถ้าเสือร้ายเหล่านั้นไม่มาทำให้เจ้าตีกายผวักผวนอยู่กับฝูงโคของมัน
2: อะไรทำให้นายฝรั่งไม่อยากได้ลูกสาวเจ้าขมูไฟคนนั้นเล่าเมื่อคุณนายแมมอนุญาตแล้วหน้าตาถึงกับเป็นยักษ์ขมูขี่ทีเดียวงั้นเหรอ
0: ศาสตราจารย์คาลฟิกซ์พอได้ฟังตะเกิลก็หยิบกล้องซึ่งตอนนี้ปราศจากเส้นยาออกจากปากมาถือไว้แล้วก็หันมาสบตาสักพร่างหัวเราะเบา
1: ๆที่ไหนได้ลูกสาวตีกายสวยอย่างประหลาดเหมือนไม่ใช่ลูกคนป่าแวนด้าเขาคงจะอ่านในตาฉันออกเหมือนกันเมื่อมองผู้หญิงคนนั้นแต่ฉันก็รับเขาเป็นเมียอีกคนไม่ได้
2: เพราะอะไรกันนายฝรั่ง
1: ศาสนาฉันไม่อนุญาต
0: เขาฟิกซ์ตอบแล้วก็นิ่งไปในขณะที่ตักเกิลถึงกับอ้าปากค้างกับคำตอบของเขาฟิกซ์แล้วตักเกิลก็โครงศีรษะอยู่ไปมาด้วยความเสียดาย

0: ราะห์ร้ายน่าเสียดายจริงๆที่นายฝรั่งไปนับถือศาสนานั่นไม่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อย
1: โอ้เปล่าเลย
0: ทุกสิ่งทุกอย่างจะยิ่งหนักขึ้นโดยนิสัยผู้ชายเราเป็นสัตว์ตัวผู้ฉันอยู่ที่นี่นานไปใจยิ่งจะเป็นพวกขโมยไฟแต่ในขณะเดียวกันวานด้ามีแต่จะคิดถึงบ้านมากขึ้นโอ้วานด้าผู้น่าสงสารเขารู้ในความทรมานใจของผมเหมือนกันคุณซะเราคืนอยู่ที่นี่ไม่นานไปไม่ใช่แต่เขาเท่านั้นถึงผมก็เหมือนกันคงจะยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องเร่งไปเสียจากที่นี่ให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ก่อนที่เสือในหัวใจของผมมันจะหลุดลอยจากบังคับออกมาอาละวาด
2: โอ้โหตอนนี้มันอาจจะดูไม่ได้ตื่นเต้นด้วยฉากบู๊ฉากปะทะฉากการล่าสัตว์แต่อันนี้มันบ่งบอกถึงความตื่นเต้นที่มาจากหัวใจของคาร์ลฟิกซ์นะคะเสือจากหัวใจนี่แหละค่ะร้ายนักทีเดียวเชียวนะคะซึ่งเขาฟิกซ์ก็รู้ดีอยู่นะว่าเขาก็มีเหมือนกัน
1: แต่ดีนะครับคือรู้เนี่ยดีกว่าไม่รู้เพราะว่าถ้ารู้แล้วก็จะป้องกันได
2: ้เขาก็รักเมียของเขาเนาะแล้วเขาก็ดูออกล่ะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกในสถานการณ์แบบนี้นะอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่มันละเอียดอ่อนเนาะ
1: ครับ
2: ละเอียดอ่อนสำหรับเขาฟิกซ์แต่มันก็คือสำหรับตะเกิลเนี่ยตะเกิลก็งงๆอ่ะว่าโอ้ทำไมถึงทำให้มันยุ่งยากนี่ถ้าเป็นตะเกิลนะ
1: ก็ลับๆไป
2: เรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาเลย
1: มีถึง10ไม่แน่ใจ
2: ตะเกิลไม่มีลิมิต
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาส
1: เรื่อย
2: เพราะฉะนั้นตอนต่อไปนะคะก็คงจะต้องมาลุ้นกันนะว่าการเจรจากับตีกายตีกายเป็นชื่อของหัวหน้าขมุกไฟเนาะเขาชื่อตีกายแล้วลูกสาวของเขาชื่อตัญญาซึ่งสวยแล้วก็สวยอย่างประหลาดมาก
1: สวยเกินคนป่า
2: ถ้าไม่มีแวนด้าเนี่ยเขาก็คงอาจจะไม่ต้องคิดมากเลยขนาดนั้น
1: ตอนนี้แย่งกันสวยแล้วนะครับทั้งสีฟ้าตัญญาแล้วก็ตัววันด้าก็สวยอีก
2: วันด้าก็สวยใช่วันด้าก็เป็นที่ต้องการของตีกายเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
2: ตอนต่อไปค่ะฉากบู๊อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมั้งแต่ว่าเรื่องของการเจรจากันนี่แหละจะทำอย่างไรดีแล้วตกลงผีตองเหลืองคนสุดท้ายนี
1: ่ตอนนี้ก็
2: สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไร
1: โดนจับอยู่นะครับพี่ต้องเหลืองคนสุดท้ายจับอยู่กับร้อยเอกเหลือง
2: และนี่ก็คือล่องไพรนะคะโดยน้อยอินทนนท์ค่ะฉลอง120ปีชาตการของครูมาลัยชูพินิจแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอนะคะแล้วก็อ่านให้ฟังโดยห้องสมุดหลังใหม่ค่ะ
1: ติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้นะครับทางเว็บไซต์และYouTube ของไทย PBS Podcast ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
2: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เปิดโปงเครือข่ายจ็อบเปอร์ใช้ร้านทำเล็บบางหน้ารอบขนน้ำมันหาย 800,000 ลิตรนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยเปิดเผยว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ทีมสุดซอยบูรณาการทำงานร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าตรวจสอบและปราบปรามขบวนการกักตุนและลักลอบขนน้ำมันออกนอกระบบหลังพบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติในช่วงที่ผ่านมาการสุ่มตรวจข้อมูลย้อนหลังในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2569พบว่าความผิดปกติของผู้ค้าน้ำมันคนกลางจ็อบเปอร์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ด้วยการจัดตั้งบริษัทในหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่ออำพรางการดำเนินธุรกิจและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากนั้นทีมสุดซอยได้ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานและสำนักงานพลังงานจังหวัดขยายผลตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมันจากใบกำกับการขนส่งจำนวน170ใบครอบคลุมพื้นที่23จังหวัดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการปลายทางและเรียกผู้ประกอบการเข้าชี้แจงรวมถึงตรวจสอบข้อมูลจากระบบติดตามรถผลการตรวจสอบสถานีบริการปลายทางหลายแห่งยืนยันว่าไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุในเอกสารหรือได้รับไม่ครบตามจำนวนขณะที่บางกรณีเช่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้กลับเป็นเพียงที่ดินรกร้างว่างเปล่าโดยพบใบกำกับการขนส่งที่มีความผิดปกติร่วมกว่า34ใบส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย28ล้านบาทพยานหลักฐานรวบรวมได้กระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกรมการค้าภายในกรมสรรพากรกรมศุลกากรก่อนมีมติให้แจ้งดำเนินคดีต่อ CIB โดยมีพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีเนื่องจากผู้ประกอบการรายดังกล่าวเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543และประมวลกฎหมายอาญานอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังประสานกรมสรรพากรและกรมศุลกากรเพื่อเตรียมสอบตรวจสอบความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมขยายผลไปยังผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่อาจมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิดทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์โดยจะเร่งพัฒนาระบบตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการผลักดันแก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่การทุจริตสร้างความเป็นธรรมในระบบพลังงานและคุ้มครองผู้ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่จบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กู้อีจู
10: ้ป้ากับปูกู้อีจู้ป้าดูปูกู้อีจู้
9: เก้าเต้นท่องอะไรน่ะ
10: ฉันได้ยินเด็กๆแถวเนี้ยท่องกันใหญ่เลยเขาบอกว่าครูสอนเรื่องสระอู
11: แล้วเก้าเต้นท่องไปทำไม
10: ฉันฟังแล้วขำมาสิสงสารป้ากับปูคงจะไม่มีเงินต้องไปกู้เงินจากอีจู้

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาติดตามประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่โรงพยาบาลซานคามิโลที่จังหวัดราชบุรีนะคะเป็นข่าวเป็นคราวกันเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่พาแฟนซึ่งมีอาการผิดปกติไม่ค่อยดีแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะจะเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือเปล่าเข้าไปรักษาแต่ปรากฏว่าแพทย์ปฏิเสธการรักษาแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะไล่ให้กลับบ้านไปแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันจนสุดท้ายสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะเสียชีวิตแล้วก็เป็นอย่างที่เธอสงสัยจริงๆก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะเธอออกมาอัดคลิปแล้วก็เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะเราต้องติดตามกันเพราะว่ากรณีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาทางการแพทย์เนี่ยนะคะมีมาโดยตลอดค่ะเพียงแต่ว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยก็คือปฏิเสธการรักษาไปเลยจนกระทั่งคนไข้เสียชีวิตนะคะทำให้เราต้องมาดูกันซิว่ามาตรฐานทางการแพทย์มันควรจะเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคซึ่งก็คือผู้ป่วยนี่แหละจะสามารถเรียกร้องการชดเชยเยียวยาเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามความคืบหน้ากันเพราะว่าล่าสุดนะคะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.พร้อมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงพยาบาลซานคามิโลด้วยนะคะรายละเอียดการเยียวยาจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปสอบถามกับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออาคมคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอยากจะทราบค่ะว่าการลงไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลซานคามิโลแล้วก็การไปพูดคุยกับผอ.ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนี่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยประชาชนสนใจมากค่ะ
3: ตอนเบื้องต้นไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับทางโรงพยาบาลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยมีทางฝั่งของผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนะครับซึ่งเป็นคุณหมอนะครับพานำตรวจแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงต่างๆนะครับก็สืบทราบว่าในส่วนนี้นะครับเนี่ยผู้รับบริการก็มารับบริการตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2569นะครับด้วยการปวดนิ้วมือนางด้านนางมือซ้ายนะครับก็ได้ให้พยาบาลกำลังคัดกรองเพื่อจะคัดแยกผู้ป่วยตรงส่วนนี้นะครับก็พยาบาลก็ทำการคัดกรองตรงส่วนนี้นะครับก็มีการมองว่านะครับมีอาการเส้นเอ็นนะครับอักเสบตรงส่วนนี้นะครับก็ศึกษาการตรวจไขมันก็ได้มีการส่งพบแพทย์เพื่อปฏิบัติทั่วไปซึ่งท่านก็ประเมินว่าอาการไม่เข้าข่ายลักษณะของโรคหัวใจขาดเลือดจะเป็นที่มาของการให้การรักษาตามแผนดังกล่าวตรงส่วนนั้นนะครับ
2: คือหมายความว่าในวันนั้นที่ไปที่โรงพยาบาลซานคามิโลจังหวัดราชบุรีก็คือพยาบาลคัดกรองเสร็จปุ๊บปวดตรงนิ้วนางข้างซ้ายปรากฏเส้นเอ็นอักเสบพอไปตรวจไขมันได้ตรวจคลื่นหัวใจอะไรไหมคะถึงจะทราบว่าเป็นหัวใจขาดเลือดนะคะคุณหมอ
3: ครับตรงนี้ในที่รับทราบข้อมูลมาเบื้องต้นนะครับเนี่ยก็ยังไม่ได้ดำเนินการส่วนนี้นะครับแต่ว่าต้องให้ทางโรงพยาบาลชี้แจงอีกรอบหนึ่งในชั้นของการเรียกให้ถ้อยคำที่กรมสปสหรือที่สจราชบุรีตรงส่วนนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ยังเขาก็มองว่าตรงนี้นะครับเนี่ยยังไม่เข้าข่ายนะครับที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดจึงไม่ได้ส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็นัดตรวจเลือดนะครับเบาหวานไขมันนะครับในวันรุ่งขึ้นมานะฮะเนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้งดน้ำนะครับจึงไม่สามารถจะตรวจเบาหวานความดันได้ตรงเบาหวานได้ตรงไขมันได้ตรงส่วนนี้นะครับให้ผู้ป่วยงดน้ำงดอาหารมาก่อนถ้าทางโรงพยาบาลก็จะมาตรวจพวกโรคเบาหวานโรคไขมันตรงส่วนนี้ได้ครับก็เลยมีการให้ผู้ป่วยกลับบ้านทานยาแล้วก็ทัดมาวันพรุ่งนี
2: ้ก็สรุปได้ว่าพยาบาลที่ซานคามิโลเนี่ยคัดกรองแล้วเห็นเป็นเส้นเอ็นอักเสบคุณหมอจึงนัดตรวจไขมันเบาหวาน
3: ใช่ครับเบื้องต้นเนี่ยก็เข้ามาทางฝั่งจากรายงานข้อมูลจากของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจพบนะครับก็พบว่าแพทย์ผู้ที่เป็นผู้ดำเนินการเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ย ก็มองว่าเป็นเรื่องของมีอาการเส้นเอ็นอักเสบนะครับที่บริเวณนิ้วใช่ไหมฮะตรงส่วนนี้นะครับเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องนี้นะฮะก็เลยมีการส่งไปแล้วก็สันนิษฐานว่าคนไข้น่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไขมันด้วยนะฮะเขาก็เลยส่งไปที่หมอแพทย์ปฏิบัติทั่วไปในส่วนนี้นะฮะนะฮ
2: ะ
3: เขาก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าตรงนี้เป็นเรื่องของโรคหัวใจในส่วนนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่จะนัดตรวจโรคเบาหวานโรคไขมันนะครับที่แต่ว่าก็จะคนไข้ไม่ได้กินน้ำบริหารนะครับตรงนี้การไม่ได้ใช้จะเป็นแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่พยาบาลครับ
2: อืมค่ะค่ะก็คือว่า
3: เป็นการคัดกรองลักษณะของอาการโดยทั่วไปมากกว่าครับครับ
2: ค่ะก็คือพยาบาลคัดกรองส่งต่อให้คุณหมอที่ปฏิบัติหน้าที่ขนาดนั้นก็คือคุณหมอที่อายุ70ปีใช่ไหมคะแต่คุณหมอก็คือวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบแต่ว่าก็จะนัดตรวจไขมันแล้วก็เบาหวานในวันรุ่งขึ้นให้กลับไปบ้านในวันนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่ได้วินิจฉัยหรือว่าส่งตรวจในวันนั้นที่คนไข้ไปถึง16กรกฎาคมใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพอคุณหมอส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้มองว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิ้วมือซ้ายนะครับมีการปวดนิ้วมือด้านซ้ายนะตรงส่วนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเส้นเอ็นอักเสบตรงส่วนนี้นะครับแต่เราก็เลยส่งให้พยาบาลทำการคัดกรองใช่ไหมฮ
2: ะ
3: ซึ่งในประวัติของคนไข้ตั้งเดิมนะครับเนี่ยเขาเคยรับประทานยาพวกไขมันในเลือดสูงมาก่อนได้กลับมาทานยาตัวนี้เองเมื่อประมาณ2เดือนก่อนหน้าที่จะมาที่โรงพยาบาลเพราะว่าเขามีอาการเวียนศีรษะนะครับก็เลยมาปรึกษาตรวจไขมันในเลือดตรงส่วนนี้อันนี้ทางหมอที่เกี่ยวข้องกับกระดูกเนี่ยเขาก็เลยส่งมาให้หมอไปปฏิบัติทั่วไปนะครับในการที่จะเช็คเรื่องพวกนี้นะครับ
2: อ
3: ันแรกเขาไม่ได้สันนิษฐานว่าเป็นโรคหัวใจอะไรหรอกนะครับ
2: อัน
3: น
2: ี้
3: เขาก็มองว่าถ้าจะมีการตรวจน้ำตาลตรวจไขมันพวกนี้ก็ต้องมีการงดน้ำงดอาหารก่อนตามหลักใช่ไหมฮ
2: ะ
3: เขาก็เลยนัดเป็นวันพรุ่งนี้เพื่อจะมาทำการตรวจเช็คเบาหวานแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดก็เลยให้ใครกลับบ้านแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาใหม่ประมาณนี้ครับ
2: ค่ะอาการทั้งหมดที่ทันตแพทย์อาคมเล่ามาก็คือวินิจฉัยโดยคุณหมอพาร์ทไทม์วัย70ปีท่านนั้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะมีการนัดตรวจในวันรุ่งขึ้นแต่ว่าในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นประเด็นที่ข้องใจมากก็คือว่าคำพูดของคุณหมอที่พูดกับภรรยาของผู้เสียชีวิตว่าไล่ให้กลับบ้านแล้วก็ภรรยาอาจจะเป็นโรคประสาทอะไรอย่างเงี้ยข้อเท็จจริงตรงนี้ได้มีการสอบด้วยไหมคะ
3: ครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็ไปสักถามนะครับเรื่องของพฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสมนะฮะซึ่งทางโรงพยาบาลเขาก็รับทราบตรงส่วนนี้นะครับก็เลยมีการออกประกาศฉบับที่2ใช่ไหมฮะเรื่องเหตุผลเนี่ยก็เลยให้คุณหมอได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนตรงส่วนนี้นะครับตามที่เราได้ทราบข่าวตามที่ประกาศโรงพยาบาลเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
2: ทีนี้มันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรบ้างคะทันตแพทย์อาคมคะเกี่ยวกับ คือการป้องกันผลกระทบตรงนี้มันมีกฎหมายดูแลควบคุมอยู่ใช่ไหมคะเกี่ยวกับการให้บริการสถานพยาบาล
3: มีครับมีในกฎหมายสถานพยาบาลนะครับเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นมันก็จะมีผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนี่แหละนะครับที่คอยควบคุมกำกับดูแลการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือคุณหมอต่างๆที่งานโรงพยาบาลเนี่ยจะถูกควบคุมกำกับการทำงานโดยผู้ดำเนินการสถานพยาบาลให้คุณหมอเหล่านี้นะครับมีการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของเขานะฮะอันเองเนี่ยออกมาก็จะมีตรงนี้ออกเป็นกฎหมายหากว่าผู้ดำเนินการไม่ควบคุมไม่กำกับไม่ดูแลทำให้เกิดหมอทำผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยผู้ดำเนินการก็จะมีโทษนะครับโทษทางอาญานะครับ
2: คือ
3: โทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างกรณีเคสเนี้ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยผิดพลาดในการรักษาผิดพลาดนะครับผู้ดำเนินการคนดูแลตรงนี้ก็จะมีความผิดกับไปด้วยครับตามที่ผมได้กล่าวต้นเมื่อกี้นี้ครับ
2: ถ้าคุณหมอท่านนี้วินิจฉัยผิดพลาดปฏิเสธการรักษาซึ่งผิดกับกฎหมายพ.ร.บ.สถานพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยรับผิดด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: อืมค่ะแล้วในส่วนของตัวแพทย์เองล่ะคะตรงนี้มีกฎหมายอะไรดูแลทางแพทยสภาล่ะคะ
3: ของตัวแพทย์เองนะครับต้องส่งให้แพทยสภาทำการตรวจสอบเรื่องของการให้บริการเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเขาหากเขาทำผิดมาตรฐานวิชาชีพก็จะมีโทษทางจรรยาบรรณนะครับก็มาจะเป็นโทษการตักเตือนการภาคทันภาคใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตก็เป็นลำดับขั้นตอนแพทยสภาจะเป็นการวินิจฉัยที่เกี่ยวกับความรุนแรงของเหตุที่เกิดขึ้นครับถ้ารุนแรงมากก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตได้เลยครับ
2: ค่ะ ย้อนกลับไปนิดนึงนะคะทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีสิทธิการรักษาประกันสังคมที่โรงพยาบาลซานคามิโลราชบุรีด้วยนะคะแล้วอาการที่แสดงเนี่ยมันเข้าข่ายสิทธิการเจ็บป่วยฉุกเฉิน72ชั่วโมงหรือสิทธิยูเซปด้วยไหมคะ
3: กับกรณีตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยต้องให้ทางสปช.นะครับหรือทางสำนักงานแพทย์ฉุกเฉินเป็นคนวินิจฉัยนะครับเพราะว่าเขาจะมีโปรแกรมการพิจารณาว่าเขาเรียกว่าโปรแกรม PA หรือ PL เท่าไหร่ส่วนนี้นะครับซึ่งคุณหมอต้องมีการกรอกข้อมูลรายการต่างๆที่เขาปรากฏในสัญญาณชีพต่างๆนะครับเข้าไปครับกรณีนี้นะครับเนี่ยเนื่องจากว่าได้รับทราบจากทางข้อมูลนะครับของฝั่งของพยาบาลนะครับที่ทำตรวจร่างกายนะครับเนื่องจากว่ามีสัญญาณชีพบางส่วนก็ปกติเขาก็เลยไม่ได้ใช้เป็นกลุ่มฉุกเฉินนะครับเป็นกลุ่มฉุกเฉินนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับเนี่ยจะต้องส่งผ่านไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการเป็นแพทย์ฉุกเฉินทางการวิเคราะห์วินิจฉัยโดยทางสปช.นะครับก็จะเป็นเจ้าภาพในการวินิจฉัยวิเคราะห์เรื่องนี้ครับหากเป็นฉุกเฉินแล้วนะครับโรงพยาบาลไม่ให้บริการไปทันท่วงทีเนี่ยโรงพยาบาลก็จะมีความผิดครับ
2: อืมค่ะอันนี้ก็ต้องส่งข้อมูลให้กับสพช.อีกครั้งหนึ่งนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะคุณหมอคะเมื่อมันเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นก็ทำให้ประชาชนกังวลใจว่าถ้าตัวเองมีอาการแบบนี้แล้วยังถูกตีความว่าไม่ฉุกเฉินหรือยังปฏิเสธการรักษาอยู่คือด้วยสภาพทั่วไปด้วยประชาชนเนี่ยก็ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เนาะบางทีอาการป่วยที่แสดงออกมาเนี่ยเวลาอธิบายให้บุคลากรทางการแพทย์เมื่อไปถึงโรงพยาบาลฟังบางทีอาจจะไม่ชัดเจนบ้างหรือบางทีอาจจะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรมาบ้างแต่ว่ามันควรจะต้องอธิบายยังไงว่าเราเนี่ยไม่ไหวแล้วหรืออาการหนักแล้วเพื่อให้สถานพยาบาลซึ่งจริงแล้วเนี่ยต้องไม่ปฏิเสธการรักษาถูกไหมคะแต่ว่าถ้ามันเกิดปฏิเสธขึ้นมาเราจะแสดงยังไงว่าเราหนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่เบื้องต้นก่อนนะครับในกฎหมายสถานพยาบาลนะครับเนี่ยเราบังคับให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนะครับเมื่อเจอผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยต้องให้การรักษาก่อนนะครับรักษาเป็นกำลังความสามารถก่อนในส่วนนี้นะครับถ้าท่านปฏิเสธการรักษาเนี่ยท่านก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเป็นโทษที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะตรงส่วนนี้ผู้ดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการเขาจะรับทราบกฎหมายตัวนี้อยู่แล้วนะครับนะฮะคราวนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าในโรงพยาบาลจะมีแผนกหนึ่งแผนก ER ในแผนก ER เนี่ยนะครับจะมีแพทย์ประจำอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะฮะเพื่อทำการวินิจฉัยอาการรุนแรงของคนไข้ที่เข้ามาที่โรงพยาบาลนะฮ
2: ะ
3: และในถ้าคนไข้บอกว่ารุนแรงแล้วคุณหมอบอกว่าไม่รุนแรงนะครับเนี่ยแล้วคุณหมอปฏิเสธการรักษานะครับถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาคุณหมอก็จะมีโทษตามกฎหมายทันทีตรงส่วนนี้นะครับประเด็นตัวผู้ดำเนินการผู้ประกอบกิจการเนี่ยเขาคงไม่กล้าเสี่ยงหรอกครับทุกเคสก็จะรับการรักษาครับจุดเสี่ยงนะฮะถ้าเขาไม่รักษาเลยเนี่ยเขาปฏิเสธเขาจะมีความผิดครับซึ่งตรงนี้กรมสรรพสเองก็เคยดำเนินการมาหลายเคสแล้วครับที่ไม่ยอมรักษาปฏิเสธนะครับอ้างโน่นอ้างนี่เนี่ยมันไม่สามารถอ้างได้นะครับถ้าคนไข้มาด้วยอาการที่เรามีศักยภาพให้บริการเนี่ยเราต้องให้บริการนะฮะถ้าไม่ให้บริการจะมีโทษตามกฎหมายทันทีครับ
2: อืมค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาดิฉันเคยได้ยินข่าวอย่างเช่นกรณีกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลอย่างเช่นเป็นเอกชนบ้างอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าคนไข้คนป่วยเนี่ยไม่ได้มีสิทธิการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลแห่งนั้นทางกู้ภัยจึงต้องนำตัวไปส่งอีกโรงพยาบาลนึงซึ่งอาจจะไม่ทันกับนาทีชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมออาคม
3: ครับตามกฎหมายต้องให้ไปให้การรักษาที่ใดก็ได้ครับก็บอฉุกเฉินนะครับเพราะโรงพยาบาลจะปฏิเสธไม่ได้แล้วสิทธิผู้ป่วยมันเป็นข้ออ้างว่าปฏิเสธการรักษาเนื่องจากผู้ป่วยไม่มีสิทธินี่ไม่ได้ครับเพราะว่าฉุกเฉินต้องให้การรักษาดูแลไปก่อนเมื่อพ้นวิกฤตแล้วท่านก็ส่งต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งครับถ้าคนไข้เขาไม่ได้ฉุกเฉินมากเข้ามาที่ท่านท่านก็ต้องให้คำแนะนำแล้วก็ให้การดูแลเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ครับแต่ไม่ใช่ว่าพอมาถึงปั๊บปฏิเสธเลยเนี่ยอันนี้จะมีโทษตามกฎหมาย
2: ยังย้ำชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วทีนี้ทางโรงพยาบาลซานคามิโลจะเยียวยาผู้ป่วยรายนี้ยังไงคะ
3: ครับเบื้องต้นทางโรงพยาบาลก็ติดต่อกับพนักงานเจ้าที่ที่ไปในพื้นที่เขาก็จะดีที่จะเยียวยาคนไข้นะครับเพราะโรงพยาบาลก็ทราบถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วตรงส่วนนี้นะครับเขาก็จะดีจะเยียวยาเพียงแต่ว่าตอนนี้กรมสปส.ก็กำลังรอให้ผู้รับบริการนะครับเนี่ยจะมายื่นเรื่องนะครับเพื่อจะให้เกิดการเจรจากันเกิดขึ้นในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ครับโดยทางโรงพยาบาลต้องการให้กรมสรรพสเป็นแกนกลาง ในการเป็นตัวกลางในการจัดการเกณฑ์ในครั้งนี้ครับ
2: อืมค่ะทีนี้แนวทางการเยียวยากรณีอื่นๆที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ป่วยญาติผู้ป่วยกับทางสถานพยาบาลทางสบสมีแนวทางยังไงนะคะ
3: เบื้องต้นนะครับเราก็จะเชิญทางฝั่งของผู้เสียหายนะครับทางฝั่งของโรงพยาบาลมาสอบข้อเท็จจริงต่างๆโดยจะมีอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาก็เรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาครับหลังจากนั้นทางอนุกรรมการก็จะถามทางฝั่งผู้เสียหายว่าท่านต้องการค่าเยียวยาเท่าไหร่ยังไงถ้าเป็นมูลค่าทางด้านความเสียหายทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจนะครับการเสียเวลาต่างๆเป็นมูลค่าเท่าไหร่จากนั้นเราก็จะเอามูลค่าตรงนี้นะครับไปคุยกับทางโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลโอเคไหมจะมีการยินดีจ่ายตามนี้ไหมต่อจะมีการตกลงต่อรองกันอย่างไรก็จะให้ต้องสองฝ่ายมาพูดคุยกันครับถ้าตกลงกันได้เนี่ยก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้วเราก็จะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามมูลค่าที่ได้ตกลงกันไว้ครับ
2: แต่ว่าถ้าไม่เป็นที่ตกลงมีการดำเนินการถึงโรงถึงศาลไหมคะคุณหมอ
3: ครับถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันนะครับเนี่ยคนไข้ก็ใช้สิทธิ์ในการไปฟ้องในกระบวนการยุติธรรมได้ครับ
2: อันนี้คือสบส.มีการให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นหน่วยงานเป็นตัวแทนไหมคะหรือไม่
3: ครับสบส.เราจะมีนิติกรนะครับให้คำปรึกษาด้านนี้แล้วอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายอยู่แล้วครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้รับผลกระทบทางด้านการแพทย์นะคะก็ร้องเรียนไปได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ใช่ไหมคะคุณหมออาคม
3: ครับร้องเรียนได้ครับที่กรมสบส.ครับหมายเลข02-1937-00ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนนะครับในวันให้เวลาราชการนะครับครับ
2: ค่ะเอาละค่ะอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีสุดท้ายที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ป่วยญาติผู้ป่วยกับสถานพยาบาลนะคะไม่มีใครอยากจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะเวลาผู้ป่วยจะไปโรงพยาบาลแสดงว่ามีอาการป่วยหรือหนักจริงๆก็อยากให้สถานพยาบาลให้ความเป็นธรรมให้ความอนุเคราะห์กับผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วดิฉันก็เชื่อแน่ว่าสถานพยาบาลที่ให้บริการในประเทศไทยเนี่ยก็ยึดมั่นในหลักทั้งจริยธรรมแล้วก็กฎหมายไทยเนาะคุณหมออาคมใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะบางทีการจ้างแพทย์ที่เกษียณอายุแล้วในวัย70ปีเนี่ยมันจะมีลักษณะของ เขาเรียกว่าเป็นข้อบกพร่องทางด้านของในส่วนของสมองหรือเปล่าอันนี้ดิฉันอ่านในโพสต์ของคุณหมอด้านสมองมานะคะว่าเอ๊ะในวัย70ปีเนี่ยมันมักจะมีอาการสมองฝ่ออาจจะมีส่วนอื่นๆที่ไม่ปกติเหมือนคนในวัยทำงานอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นเรื่องนี้ไหมคะ
3: ครับตรงนี้คงไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของทางแพทย์สภานะฮะเอาเป็นว่าสรุปแล้วคือแพทย์แต่ละท่านเนี่ยที่อายุมากเนี่ยก็น่าจะเป็นการตรวจสมรรถนะร่างกายความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจในการรองรับแรงกดดันต่างๆจากผู้ที่เข้ามารับบริการในสถานพยาบาลเนื่องจากว่าผู้รับบริการและญาติเนี่ยมาเขารับบริการสถานพยาบาลเนี่ยก็ล้วนแต่มาด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะครับมาด้วยการร้องขออันนี้ถ้าแพทย์ท่านไม่ได้เตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจอาจจะงุนงิดได้ตรงส่วนนี้นะครับ
2: ค่ะ
3: นั่นแหละสถานพยาบาลต้องมีการประเมินสภาพร่างกายและจิตใจและความพร้อมของผู้ให้บริการเพื่อรองรับแรงกดดันต่างๆในแต่ละวันนะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องจำเป็นครับ
2: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาลนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรขออนุญาตสอบถามไปเพิ่มเติมนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ยินดีครับ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอีกกรณีนึงที่สังคมไทยต้องมาเรียนรู้กันแต่ก็ไม่อยากให้เรียนรู้ไปทุกเคสนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันต่อว่าการชดเชยเยียวยากรณีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับอาการที่เข้าข่ายฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินต้องส่งต่อให้ทางสพช.หรือหน่วยงานที่ดูแลสิทธิการรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือยูเซปเนี่ยเขาได้วินิจฉัยวิเคราะห์ต่อไปว่ากรณีนี้เนี่ยเข้าข่ายหรือไม่นะคะ
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: อีกหน่วยงานหนึ่งค่ะที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคคือสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ผ่านมาทางสภาองค์กรผู้บริโภคก็เคยได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาลมามองในมุมของฝั่งผู้บริโภคผู้เสียหายทางการแพทย์ค่ะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะคะ วันนี้ภูมิคุ้มกันได้เชิญคุณโสพลหนูรัตหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากบริการทางการแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะ
4: ครับสวัสดีครับคุณน้ำและผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยนะคะดิฉันได้สอบถามกับทางด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะคะแล้วก็ซึ่งสบส.เนี่ยได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไปตรวจที่โรงพยาบาลซานคามิโลได้ไปประชุมกับคณะแพทย์แล้วก็ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะผลสรุปก็คือว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะชดใช้เยียวยาความเสียหายแต่ว่าทางโรงพยาบาลขอให้สบส.เนี่ยเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็ชดเชยเยียวยาความเสียหายนะคะแต่ว่าเรื่องของมาตรฐานการรักษานี่อาจจะต้องดูกันต่อไปเพราะว่าได้ข้อมูลมาแล้วว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ถามในด้านของการทำงานขับเคลื่อนของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยมีคดีผู้บริโภคเกี่ยวกับความเสียหายทางการแพทย์ก็มากพอสมควรใช่ไหมคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
4: ต้องบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกทั่วไปนะครับก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บริการในโรงพยาบาลแล้วก็มีการเข้ารับรักษาแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยก็มีนะครับสภาองค์กรเราก็เจอตั้งแต่เรื่องของที่เจอกันอยู่เสมอๆก็คือเรื่องของการศัลยกรรมเสริมความงามนะครับก
2: ็
4: คือการซื้อคอร์สศัลยกรรมใบหน้าจมูกหน้าอกหรือใดๆก็ตามแล้วพอมีการทำแล้วเนี่ยพบว่าจมูกเน่าบ้างละซิลิโคนมีปัญหาบ้างละมันเกิดมาจากการที่ใช้สินเรียกว่าของที่ไม่มีคุณภาพนำเข้าสู่ร่างกายเนา
2: ะ
4: ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือมาจากการรักษาของแพทย์เองที่อาจจะมีการรักษาที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของว่าเวลามีความเสียหายบาดเจ็บนะครับอย่างเงี้ยแล้วมีเกิดเหตุในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พบว่ากระบวนการในการที่จะไปตรวจผู้ป่วยหรือรักษาผู้ป่วยเนี่ยไม่เป็นไปตามเวชปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการดำเนินการซึ่งสภาปกติก็จะมีการเชิญทางสถานพยาบาลนะครับมาเจรจาก่อนนะครับเพราะลักษณะแบบเนี้ยส่วนมากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได
2: ้
4: นะครับทั้งกรณีของการบาดเจ็บแล้วก็กรณีของเสียชีวิตนะครับ
2: ล้วนแล้วแต่เป็นกรณีที่เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลแล้วถึงเกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นรักษาไม่หายอาการแย่กว่าเดิมหรือเสียชีวิตไปเลยใช่ไหมคะที่ผ่านมา
4: ใช่ครับใช่แต่ต้องบอกว่าตามกรณีตามข่าวเนี่ยต้องเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยได้มีการเข้าไปใช้บริการพยาบาลเนาะสถานพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็คือทางแพทย์ทางพยาบาลหรือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ต้องมีการจัดบริการในการที่จะตรวจวินิจฉัยโร
2: ค
4: นะครับเพื่อจะดูว่าอาการป่วยปกติต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาล
2: ใช
4: ่แน่นอนดังนั้นการที่ผู้ร้องเนี่ยเขาไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็แสดงว่าเขามีอาการที่ถึงขนาดถูกไหมครับพวกเราต่อให้ป่วยยังไงเนี่ยถ้าเกิดไม่รุนแรงมากเราก็แค่กินยารักษาแล้วก็จบดังนั้นการที่ผู้บริโภคไปถึงโรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจเนี่ยแสดงว่าอาการเขาต้องม
2: ี
4: ปัญหาพอสมควรหนักพอสมควรเขาถึงต้องไปหาหมอถึงโรงพยาบาลนะครับดังนั้นหมอเองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจให้แน่ชัดว่าอาการป่วยเป็นอย่างไรอาการรุนแรงหรือไม่รุนแรงอย่างไรถ้าอาการเป็นอย่างไรก็ต้องมีการรักษามีการให้ยาเพื่อดูแลผู้บริโภ
2: ค
4: นะครับแต่กรณีนี้หนึ่งผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคของแพทย์ที่อาจจะประมาทเลินๆหรือไม่นะครับที่นำมาสู่การตัดสินใจให้ข้อมูลนี่เป็นเรื่องของผู้บริโภคเลยว่าสุดท้ายผู้บริโภคจะได้รับการรักษาหรือต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปเนี่ยขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลของแพทย์ของพยาบาลว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับ
2: ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาลและการรักษาผู้ป่วยเป็นกฎหมายเขาในเนื้อความของกฎหมายนี่มีข้อกำหนดยังไงบ้างคะ
4: ครับอย่างเช่นพ.ร.บ.สถานพยาบาลอย่างเงี้ยครับก็จะมีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งสถานพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลต่างๆแต่ที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเลยนะครับว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลในต้องดำเนินการเนาะหรือว่าแม้กระทั่งของแพทย์เองก็มีเรื่องของจรรยาบรรณ วิชาชีพแพทยสภาพรบแพทยสภาที่กำหนดหน้าที่ของแพทย์ในทางจรรยาบรรณแนวปฏิบัติเวชปฏิบัติของหมอ
2: ค่ะ
4: ที่จะต้องดำเนินการในการตรวจและวินิจฉัยโรคและให้ข้อมูลชี้แจงกับผู้ป่วย
2: ค่ะ
4: นะครับซึ่งกรณีนี้ผมพยายามจะให้เห็นว่าขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มที่ผู้ป่วยเข้าไปรับรักษาเนี่ยที่มีเรื่องของการยืนยันตัวตนเรื่องของการให้หมอตรวจต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนที่หมอจะต้องให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยนะครับเพื่อจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับทราบวิธีการรักษาแนวทางการดูแลตัวเองที่ถูกต้องนะครับแต่อันเนี้ยจะเห็นได้ว่าอาจจะมีความประมาทเลินเล่อหรือไม่นะครับในการที่จะให้ข้อมูลให้วินิจฉัยแล้วก็ดำเนินการรักษาที่ไม่เพียงพอจนทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับอันตรายถึงชีวิตดังนั้นพอเขาได้รับอันตรายถึงชีวิตเนี่ยสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็ให้สิทธิในการที่จะเรียกร้องเยียวยาค่าเสียหายที่เป็นธรรมกับผู้บริโภ
2: ค
4: นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงจุดเนี้ยเป็นสิทธิของผู้บริโภคแน่นอนกรณีเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตใช่ไหมครับ
2: ใช่
4: เรามีเรื่องของค่ารักษาค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรักษาต่างๆสองก็คือพอเสียชีวิตเนี่ยมันจะมีผลโดยตรงมาจากการที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยดังนั้นทั้งโรงพยาบาลและแพทย์เองก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะเยียวยาผู้ป่วยผู้เสียชีวิตหรือทายาทของผู้เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโปรงศพค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำจัดการงานศพค่าขาดไร้อุปการะที่พอป่วยเสียชีวิตเนี่ยครอบครัวเขาขาดคนดูแลต่างๆเนี่ยอันนี้เขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องได้นะครับหรือแม้กระทั่งค่าเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลหรือการไม่รักษาพยาบาลทำให้เขาต้องเกิดภาระมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนที่สามารถเรียกร้องให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยรับผิดชอบได
2: ้ค่ะ
4: นะครับ
2: ซึ่งกรณีของสามีของผู้หญิงคนนี้ที่เสียชีวิตเนื่องจากโรงพยาบาลคุณหมอที่ควรจะดูแลโดยตรงในช่วงนั้นปฏิเสธการรักษาอาจจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าไม่เป็นข่าวพอเกิดเป็นข่าวแบบนี้ผู้บริโภคผู้ป่วยหลายคนอาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วต่อไปเนี่ยนะคะถ้ามีอาการเจ็บป่วยแล้วสงสัยว่าตัวเองอาจจะมีอาการหนักนะถ้าไปสถานพยาบาลแล้วโดนปฏิเสธแบบนี้จะทำยังไงซึ่งที่คุณโสพลอธิบายมาก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพรบสถานพยาบาลอันนี้ก็จะดูแลเรื่องของการจัดตั้งการให้บริการของสถานพยาบาลอันนี้ครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกต่างๆด้วยใช่ไหมคะคุณโสพล
4: ใช่ครับใช่ครับแม้กระทั่งคลินิกเสริมความงามที่เราเห็นเปิดกันน่ะจริงๆก็คือได้รับใบอนุญาตจากสถานการประกอบการสถานพยาบาลซึ่งก็ต้องทำตามกฎหมายด้วยเช่นกันจริงๆเป็นสถานพยาบาลก็ต้องรับรักษาผู้ป่วยนะ
2: ค่ะ
4: อันนี้เป็นหน้าที่เลยนะครับว่าคุณเปิดสถานพยาบาลเนี่ยคุณต้องรับรักษาผู้ป่วยบุคลากรคุณเนี่ยต้องมีความพร้อมต้องมีความเข้าใจว่าหน้าที่ต้องดําเนินการอย่างไรต้องตรวจวินิจฉัยโรคและทําการรักษาโรคให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเวชปฏิบัติต่างๆของหมอที่ได้ทําตามวิชาชีพ
2: จริงๆแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลมีหลายแบบเอกชนมีรัฐแล้วก็มีคลินิกใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเนี่ยไม่ได้จะอะไรนะเพียงแต่ว่าต้องข้อสังเกตว่าบางครั้งผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยก็อาจจะมีเหตุฉุกเฉินที่อาจจะต้องเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งดูแล้วเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงใช่ไหมคะแล้วบางทีที่เป็นข่าวมาก็คือ มันมีกรณีที่ว่าสถานพยาบาลอาจจะนะดูแล้วเกี่ยวกับค่ารักษาเนี่ยมันอาจจะสูงพอดูเกี่ยวกับสภาพของผู้ที่ไปโรงพยาบาลแล้วเหมือนจะนะเหมือนจะแบบอาจจะไม่มีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันเคยเกิดกรณีนี้เหมือนกันทำให้ผู้ป่วยบางคนถึงแม้ว่าแบบฉันจะฉุกเฉินขนาดไหนแต่ฉันก็ไม่กล้าไปสถานพยาบาลเอกชนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะให้ข้อมูลยังไงเพราะว่าตอนนี้สพช.เองก็มีกฎเกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉินที่ว่า
4: ใช่ครับ
2: ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้รอดชีวิตก่อนใน72ชั่วโมงแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันนะที่ปฏิเสธการรักษาคุณโสพลจะทำยังไงดี
4: คือแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็ควรจะต้องเข้ารักษาได้ทุกที่เนา
2: ะ
4: ไม่ว่ารัฐของหรือเอกชนนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องเงินกองทุนฉุกเฉินที่จะช่วยเหลือคนในกรณีนี้อยู
2: ่
4: นะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะต้องได้รับการรักษานะครับแต่ถ้าหากถูกปฏิเสธก็ต้องรีบหาสถานพยาบาลอื่นโดยเร็วหรือส่งต่อนะครับในการดำเนินการอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของระบบบริการสาธารณสุขเหมือนกันนะ
2: ค่ะใช่
4: ที่ต้องบอกว่าการที่หมอไม่รับรักษาเนี่ยมันเป็นผลโดยตรงทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตของผู้ป่วยอย่างเงี้ย หมอก็ต้องมีความรับผิดชอบซึ่งกรณีที่เกิดเป็นข่าวเนี่ยผมคิดว่าเงินเยียวยาหรือบทลงโทษเนี่ยมันก็ควรจะทำให้เป็นที่รับรู้ของสังคมเนา
2: ะ
4: เพื่อจะเป็นในเชิงลงโทษด้วยแหละในมุมนึงอ่ะรัฐอาจจะต้องลงโทษสำหรับสถานพยาบาลที่ละเลยต่อหน้าที
2: ่
4: ที่ต้องทำเนา
2: ะ
4: อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตรงเนี้ยแล้วก็ต่อไปเนี่ยในกรณีเกิดเหตุแบบเนี้ยทางโรงพยาบาลเองก็ต้องให้ความสำคัญกับการเขาเรียกว่าการวินิจฉัยอะ
2: ใช่
4: วินิจฉัยโรคอะแล้วก็ชี้ว่าจะต้องดำเนินการรักษาอย่างไรเพราะอาการที่เจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสำคัญนะอย่างเช่นกรณีเนี้ยผู้ร้องเขาสงสัยว่าเขามีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจ
2: ใช่
4: หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกายที่ทำให้เกิดผลต่อชีวิตได้อะ
2: ค่ะ
4: ดังนั้นแพทย์จะตรวจแบบง่ายๆไม่ได้อะต้องตรวจให้ละเอียด
2: ใช่
4: จะต้องตรวจจนเห็นได้ว่าเป็นอาการที่ต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลไว้ก่อนหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้เวชปฏิบัติอันนี้อาจจะมีความสำคัญเนาะว่ามันไม่ใช่แค่ตรวจแล้วกลับไปนอนบ้านอ่
2: ะ
4: ถ้าเกิดคนเจ็บหน้าอกถึงขั้นที่แบบอาการรุนแรงก็ควรจะให้เขานอนรักษาตัวแล้วก็มีการประเมินการรักษาหรือเปล่าที่ควรจะเป็นเน
2: า
4: ะ
2: ใช่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยตามมาตรฐานสิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้รอดชีวิตภายใน72ชั่วโมงหรือว่าสิทธิยูเซปเนี่ยเขามีการกำหนดเกี่ยวกับอาการวิกฤตต่างๆไว้เหมือนกันว่าอาการแบบไหนเข้าขั้นวิกฤตแล้วโรงพยาบาลสถานพยาบาลนั้นต้องรับรักษาห้ามปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐหรือว่าคลินิกเรื่องเกี่ยวกับระบบหายใจและหัวใจเนี่ยเป็นเข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินนะ32อาการหมดสติไม่หายใจเจ็บหน้าอกรุนแรงแขนขาอ่อนแรงกระทันหันซึ่งผู้

0: ยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์เนาะในการปฏิบัตินั่นแหละเพราะจริงๆเขาอะเข้าเกณฑ์กรณีแบบเนี้ยต่อให้ไม่ฉุกเฉินก็เข้าเกณฑ์นะครับที
1: ค
0: ่ต
1: ่
0: ้
1: ะ
0: องรักษาอยู่แล้วสองก็คืออยากจะสื่อสารกับผู้บริโภคว่ากรณีที่คุณเจ็บป่วยแล้วเห็นว่าอาการคุณคือตัวเราเองอะเราไม่ใช่หมอเนาะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเราจะประเมินไม่ได้หรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าอาการเราไม่ดีจริงๆอะเราก็ควรจะรีบไปหาหมออันนี้คือสิ่งที่เราควรท
1: ใช่
0: ำเนาะส่วนการวินิจฉัยเรื่องฉุกเฉินนะมันก็เป็นประเด็นที่แพทย์ต้องวินิจฉัยแต่ตัวเราเองอ่ะเพื่อเรารู้สึกว่าร่างกายไม่ผิดปกติที่ควรจะต้องรีบรักษาเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเข้าไปให้หมอตรวจและรักษานะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือจุดที่สําคัญแต่สุดท้ายคือคนที่สําคัญมากคือว่าเราจะรอดไม่รอดเนี่ยก็คือแพทย์
1: ค่ะ
0: ดังนั้นอาชีพของแพทย์เนี่ยต้องเป็นว่าต้องบอกว่าเป็นวิชาชีพที่ต้องเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนน่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นอ่ะมันมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงต่อผู้บริโภค
1: อืม
0: ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาแบบเนี้ยผมคิดว่าแพทย์เองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ
1: ค่ะ
0: ให้เกิดการเยียวยาที่เป็นธรรมอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันเหมือนกันว่าค่าเสียหายการเยียวยาที่ผู้ป่วยหรือทายาทผู้ป่วยจะได้รับจากเคสเนี้ยมันควรจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
1: ใช่
0: นะครับ
1: แล้วเกี่ยวพันไปถึงพรบแพทยสภาเกี่ยวกับจรรยาบรรณแพทย์ด้วยนะคะ
0: ใช่ครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ทางหน่วยงานแพทยสภาต้องไปตรวจสอบการกระทำของแพทย์แล้วก็ลงโทษทางด้านวิชาชีพต่อไป
1: เอาละค่ะถ้าผู้บริโภคผู้ป่วยญาติผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นกรณีแบบนี้หรือกรณีอื่นๆถ้าจะร้องเรียนหรือว่าหาหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือนี่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็รับเรื่องร้องเรียนแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นปัญหาที่ได้รับจากสถานพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกนะครับที่เกิดจากการเราไม่ใช่บริการแล้วถูกปฏิเสธหรือว่ามีปัญหาในการรักษาเนี่ยก็สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่เบอร์1สายด่วน1502หรือว่าเข้า Google พิมพ์ว่าสภาผู้บริโภคก็จะมีเว็บไซต์ที่ cc.or.th ก็สามารถร้องเรียนผ่านออนไลน์ก็ได้อีกช่องทางด้วยครับ
1: ค่ะก็ไม่อยากให้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะประชาชนทั่วไปผู้ป่วยเนี่ยให้ความไว้วางใจแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลสถานพยาบาลเมื่อเวลาเจ็บป่วยนะยินยอมที่จะทำตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อการรักษาที่ได้ผลเนาะแต่ว่าพอเกิดเหตุปฏิเสธการรักษาแบบนี้ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีมันเสียความรู้สึกไปแล้วอะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้อีก
0: ใช่คือต้องบอกว่าเราไปหาหมอเนี่ยเราก็ต้องการเขาเรียกอะไรนะการช่วยเหลืออยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเกิดความไว้วางใจทำตามคำแนะนำของแพทย์อยู่แล้วดังนั้นแพทย์เองก็ต้องมีหน้าที่ทำตามวิชาชีพเพื่อจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับ
1: เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโสพลหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคสำหรับข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการแพทย์นะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะและนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะยังมีอีกช่วงนึงนั่นคือคิดก่อนเชื
2: ่อช่วงคิดก่อนเชื่อ
1: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาอุปกรณ์กีฬาแล้วก็สาร PFAS กีฬาก่อมลพิษได้จริงหรือข่าวกีฬาที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมว่ามาซากิชิบะนักสโนว์บอร์ดชาวญี่ปุ่นค่ะถูกตัดสิทธิ์อย่างกระทันหันเนื่องจากว่าสโนว์บอร์ดหรืออุปกรณ์ที่เธอใช้เนี่ยถูกตรวจพบว่ามีสาร PFAS หรือสารเคมีชั่วนิรันดร์ซึ่งถูกห้ามใช้ในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของปี2026เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งสาร PFAS เนี่ยเป็นสารที่ก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนักสกีชาวเกาหลีใต้2คนถูกตัดสิทธิ์ด้วยเพราะว่าฝ่าฝืนกฎใหม่ที่ห้ามใช้แว็กซ์สำหรับสกีที่มีสาร PFAS ที่ช่วยให้สกีและสโนว์บอร์ดเคลื่อนตัวได้เร็วบนหิมะด้วยทำไมเขาจึงให้ความสำคัญกับการไม่ให้ใช้สาร PFAS หรือสารเคมีชั่วนิรันดร์ในอุปกรณ์กีฬาด้วยเราไปฟังเรื่องนี้จากงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะ
3: คือสารเคมีกลุ่มนี้นะเป็นสารเคมีที่มันมีอันตรายที่ค่อนข้างชัดแล้วที่สำคัญคือมันพบได้ในเลือดของคนอเมริกันทุกคนที่เจาะเลือดมาดูเจอหมดแล้วกำลังสงสัยว่าเจอกับคนทั่วโลกด้วยซ้ำสารเคมีตัวนี้มันไปอยู่ในบรรยากาศก็มีไปอยู่ในน้ำอยู่ในดิน

0: สารพวกนี้จึงเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่ามันเป็นสารที่ถูกทำลายยากมากมันใช้เวลานานจึงคำนวณไม่ได้เลยสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมี DDT ซึ่งเราคำนวณว่าประมาณ50ปีมันถึงจะค่อยๆสลายตัวไปได้หมด DDT เนี่ยเราเลิกใช้มานานแล้วก็ยังตรวจพบได้พอสมควรในสิ่งแวดล้อมแต่ PFAS ตอนนี้กลายเป็นว่าตรวจที่ไหนเจอที่นั่นเพราะว่ามันใช้ไปทั่วใช้ได้ทุกอย่างใช้ในถุงป๊อปคอร์นสำหรับไมโครเวฟซึ่งถ้าใครไปซื้อมากินเนี่ยคุณเจอแน
1: ่สาร PFAS ชื่อเต็มคืออะไรและมันก่ออันตรายอย่างไรคะ
0: PFAS เนี่ยมาจากคำว่า per and polyfluoroalkyl substances สารพวกนี้เป็นสารที่มีคาร์บอนอะตอมจับตัวกับฟลูออรีนมันจะมีลักษณะเป็นโพลิเมอร์ยาวการเรียงตัวของฟลูออรีนกับคาร์บอนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการผลิตดังนั้นเขาบอกว่าสารเคมีกลุ่มนี้สามารถมีได้มากถึง 15,000 กว่าชนิด
1: คุณสมบัติของมันดีแล้วก็ข้อด้อยของมันคืออะไรคะ
0: ข้อดีคือมันไม่จับน้ำไม่จับน้ำมันไม่จับอะไรเลยคือปกติเนี่ยสารเคมีบางชนิดละลายน้ำบางชนิดละลายในน้ำมันมีน้อยมากที่ละลายใน2 อย่างแต่ PFAS เนี่ยไม่ละลายในอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเคลือบทำกระทะที่สำหรับทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยมันก็ไม่จับน้ำหรือไม่จับน้ำมันคุณเอาอะไรหยดลงไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าของที่หยดลงไปเนี่ยมันเป็นต้นก้อนอยู่เดิม
1: ใช้ในผลิตภัณฑ์พวกไหนอีกคะอาจารย
0: ์ผ้ากันน้ำพรมสนามหญ้าเทียมใช้ทำเครื่องสำอางด้วยไม้ขัดฟันสกีสโนว์บอร์ดรถหรูหลายยี่ห้อเลยนะพวกรถราคาแพงๆเขาเคลือบไว้เพื่อให้มันไม่ต้านอากาศแล้วก็เครื่องบินรบเครื่องบินรบที่บอกว่าล่องหนเคลือบหมด
1: แล้วอันตรายของสาร PFAS คืออะไรนะคะ
0: ที่เขาประเมินได้คือมันรบกวนการทำงานของฮอร์โมนสิ่งที่ต่อจากการรบกวนการทำงานของฮอร์โมนคือมันอาจจะมีผลต่อการก่อมะเร็งมันรบกวนการทำงานของระบบสืบพันธุ์รบกวนการพัฒนาของเด็กในครรภ์มีผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันอาจจะมีผลต่อการตอบสนองของวัคซีนที่ลดลงในเด็กเรื่องมะเร็งเนี่ยเขาพบค่อนข้างชัดไปในสัตว์ทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งไตกับมะเร็งอัณฑะแล้ว
1: ที่บอกว่าเขาใช้ในสโนว์บอร์ดแล้วก็สกีนี่เขาเอามาใช้ในส่วนไหนของมันคะ
0: สกีกับสโนว์บอร์ดเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นแผ่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวผิวหน้ามันเนี่ยถ้าผิวหน้ามันมีความเสียดทานต่ำจะวิ่งไปได้เร็วขึ้นเขาก็จะใช้แว็กเคลือบแล้วก็มีคนมารู้ว่าพอถ้าเอา PFAS จะผสมลงไปด้วยเนี่ยมันจะลดความเสียดทานได้มากขึ้นกว่าเดิมผลิตเจ้าแว็กสำหรับสกีกับสโนว์บอร์ดเนี่ยใช้มานาน30กว่าปีแล้วด้วยซ้ำเวลาใช้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าปัญหาเกิดกับคนที่เป็นคนแว็กคือเจ้าหน้าที่ที่รับจ้างแว็กมีผลกับคนที่เล่นสกี
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีผลต่อคนที่ดูการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดพวกผู้ชมนี่แหละ
1: แว็กที่มีสาร PFAS ในสกีและสโนว์บอร์ดเวลาเอาสัมผัสไปกับพื้นหิมะล่ะเพราะว่ามันใช้ในกีฬาฤดูหนาวอะพื้นหิมะจะเป็นอะไรมั้ย
0: มันก็หลุดติดหิมะไปหิมะละลายก็ลงน้ำเป็นการกระจายออกไปเรื่องนี้มันมีบทความนึงที่น่าสนใจนะบทความเรื่องผลกระทบของแว็กสกีที่มีฟลูออรีนที่ถูกห้ามใช้ต่อความเข้มข้นของสารเปอร์และโพลีฟลูออโรอัลคิล PFAS ในฝุ่นภายในอาคารที่มีการเคลือบแว็กบนสกีในวารสาร Environmental Science Processes and Impacts ของปี2013เขาให้ข้อมูลว่ามีโอกาสสูงที่จะพบสาร PFAS ในชีวิตประจำวันก็มีการเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคหลายอย่างเรื่องของการเล่นกีฬาก็มีการเอามาใช้กับสกีกับสโนว์บอร์ดงานวิจัยจะเข้าทดลองที่จะเริ่มเก็บว่าอากาศรอบตัวของช่างที่เคลือบสกีเนี่ยเอาแว็กที่มาเคลือบเขาลองเก็บอากาศรอบตัวช่างใน11คนที่ทำงานให้กับทีมชาติสกีครอสคันทรีของสวีเดนและสหรัฐอเมริกาในรายการแข่งขันเวิลด์คัพ11รายการระหว่างปี2007ถึง2011ระยะการเคลือบแว็กเนี่ยมันจะเป็น 2-3 วันในแต่ละสนามแต่ละกว่างการแข่งขันเดือนธันวาถึงมีนาคมช่างเทคนิคเนี่ยจะเคลือบแว็กสกีที่มีฟลูออรีนประมาณ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์เขาก็เลยไปเก็บอากาศรอบตัวเจ้าหน้าที่พวกนี้เขามีอุปกรณ์เก็บนะผลก็ปรากฏว่าระดับของ PFAS รอบตัวคนพวกนี้สูงกว่าคนทั่วไป2เท่าซึ่งก็ถือว่าน่ากังวลเพราะว่าคนทั่วไปที่จะมีสารพวกนี้อยู่รอบตัวเนี่ยคือคนที่จริงๆแล้วเขาจะพูดถึงเนี่ยก็คือนักสกีกับคนดูนี่แหละ พอไปดูอีกบทความนึงเนี่ยเรื่องระดับสารเปอร์และโพลีฟูโรอัลคิล PFAS ในน้ำเลือดและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการศึกษานำร่องของนักกีฬาสกีในนิวอิงแลนด์เนี่ยบทความวิจัยพิมพ์ในวารสาร Environmental Research ของปี2024เขาก็รายงานผลการติดตามกลุ่มนักสกีพบว่าผู้ที่เคลือบวัคสกีบ่อยมักมีระดับ PFAS ในเลือดสูงกว่าคนทั่วไปแล้วก็ยังมีคอเลสเตอรอลรวมทั้งคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำคือ LDL สูงกว่าด้วยซึ่ง2 อย่างนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอันนี้แสดงให้เห็นว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเจ้าแว็กพวกนี้มีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบโดยหลักเขาพบอันนึงว่ามันเป็นสารที่ไปกระตุ้นการผลิตคอเลสเตอรอลให้สูงขึ้น
1: การสัมผัสของเขานี่มันสัมผัสบ่อยหรือว่าความถี่เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์คือช่วงเล่นกีฬาเนี่ยช่วงที่มีการแข่งขันเนี่ยพวกนี้สัมผัสกันที30-40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าถ้าช่วงที่ว่างๆมันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกเราได้รับ PFAS เนี่ยไม่ใช่เพราะจากการแว็กสกีอย่างเดียวเนี่ยคนพวกนี้เขาก็สัมผัสจากทั้งอื่นนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งบอกว่าคนอเมริกันทุกคนเจาะเลือดคนไหนเจอคนนั้น
1: มีอุปกรณ์กีฬาหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาอย่างอื่นอีกไหมคะที่เขาห้ามมีเลยอะค่ะ
0: ที่ชัดๆเนี่ยคือญาติเทียมคือเรามีสนามฟุตบอลสนามกีฬาหลายอย่างที่เป็นญาติเทียมพอสมควรนะมันมีบทความเรื่องการศึกษาความเป็นพิษความท้าทายและทิศทางในอนาคตถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามญาติเทียมในวารสาร Environmental Pollution ปี2022เขาให้ข้อมูลนี้ฮะเขาบอกว่าหลายชุมชนทั่วสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้กำลังต่อต้านการติดตั้งสนามญาติเทียมเนื่องจากมีผู้คัดค้านที่กังวลเกี่ยวกับการสัมผัสสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลจากเศษยางที่ใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทกซึ่งทำจากยางรถยนต์ซีรีส์ไซเคิลพรมพลาสติกและส่วนประกอบสังเคราะห์อื่นๆในสนามญาติเทียมเนี่ยเขาพบสาร PAH ที่มันก็คือสารที่เกิดจากอาหารปิ้งย่างลมควันด้วยมาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมซึ่งเขาเอามาทำเป็นพวกยาเทียมได้สารทาเรตอันนี้เป็นพลาสติกไซเซอร์ที่ใช้ผสมกับพลาสติก PVC ซึ่งก็มีการเอาพลาสติก PVC เนี่ยมาใช้ในการผลิตยาเทียมด้วยแล้วก็ยังมีสาร PFAS เขาคงต้องการที่จะให้ยาเทียมเนี่ยมันไม่เกาะน้ำสารเคมีพวกนี้ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งมีพิษต่อระบบประสาทก่อกลายพันธุ์แล้วก็มีผลต่อระบบฮอร์โมนการใช้สนามญาติเทียมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในสนามกีฬานะบ้านข้างๆผมเนี่ยก็ใช้ญาติเทียมนะเขาปูเขาขี้เกียจถอนหญ้าเขาก็เอาญาติเทียมเนี่ยมาปูแทนให้มันแบบว่าหญ้าไม่ขึ้นแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยหญ้ามันก็แทงขึ้นมาได้บ้างนะ
1: อาจารย์ตอนนี้ในกรุงเทพสังเกตว่ามีสนามฟุตบอลขนาดเล็กที่ใช้หญ้าเทียมเป็นส่วนใหญ่นะน้อยมากเลยที่จะมีหญ้าแท้ถ้าไม่ใช่พวกที่เป็นสนามกีฬาใหญ่ๆอย่างของกกท.อย่างเงี้ยเราจะเลี่ยงได้ยังไงเพราะว่ามีสนามกีฬาฟุตบอลเอกชนที่เปิดสอนเด็กๆในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยอ่ะ
0: ญาติเทียมส่วนใหญ่ที่วางขายในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะเกรดที่จัดสวนกับสนามกีฬาทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นพลาสติกประเภท PE หรือโพลีเอทิลีนแล้วก็ PP โพลีโพรพิลีนซึ่งโดยธรรมชาติจะไม่ใช่สาร PFAS เหตุผลมันแพงญาติเทียมดีๆที่ใช้ PFAS เนี่ยมันจะแพงไอ้ที่ใช้บ้านเราเนี่ยมันถูกหน่อยแหละเพราะมันก็ทำมาจากพลาสติกทั่วๆไปดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนักเนื่องจากว่าความแพงมันช่วยทำให้เราปลอดภัย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สาร PFAS หรือการได้รับสารเหล่านี้ที่เขานำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวอุปกรณ์กีฬาหญ้าเทียมต่างๆแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่ะอาจารย์เพราะว่ามันก็ยังคงมีประโยชน์ใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นสารเคมีชั่วนิรันดร์น่ะเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ยังไงเพื่อความมั่นใจ
0: กรณียาเทียมเนี่ยนะมีบทความนึงที่อ่านแล้วประหลาดใจและน่าสนใจมากมันเป็นบทความเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่ถูกกล่าวอ้างถึงสนามยาเทียมและยางบดบทความตีพิมพ์ในวารสารสปอร์ตแมกซีนปี2017เขาพบว่าเศษยางที่มันใช้ในการทำสนามยาเทียมเนี่ยนะมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งในผู้ที่ใช้สนามเหล่านี้โดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและพบมากในผู้รักษาประตูฟุตบอลเหตุผลง่ายๆก็คือผู้รักษาประตูเนี่ยต้องพุ่งตัวลงไปนอนใช่ไหมหรือไม่ก็พอรับลูกได้เสร็จปั๊บก็นอนลงไปก่อนเพื่อช่วงเวลาอะไรเงี้ยปรากฏว่า ผู้รักษาประตูอ่ะถ้าใช้สนามหญ้าเทียนดีๆเนี่ยเสี่ยงอันตราย
1: ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยยังไงเพื่อให้เราสัมผัสกับสิ่งที่มีสาร PFAS น้อยที่สุด
0: อย่างกรณีเสื้อผ้ากันน้ำเนี่ยก็อย่าใช้ก็ทำให้เส้นมันเล็กด้วยแล้วก็เคลือบสารอะไรก็ตามที่ทำให้มันกันน้ำเนี่ยเสื้อผ้าพวกนี้จะแพงมากเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งอย่าใช้ของแพงเพราะว่า PFAS ที่มันแพงพอสมควรกรณีใช้กระทะสำหรับทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็ทนพอสมควรนะไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราใช้ตะหลิวดีๆที่เป็นตะหลิวที่เขาใช้สำหรับเฉพาะเรื่องนี้เลยอย่าไปใช้ตะหลิวที่ผมว่าไม้เนี่ยไม่ค่อยดีนะไม้นี่มันก็ขูดพอสมควรนะคือมันหลุดจากการขูดดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้แล้วต้องแช่น้ำให้มันเย็นก่อนแล้วก็แช่น้ำแล้วถึงจะมาล้างก็ค่อยล้างใช้ฟองน้ำถูเบา
1: อุปกรณ์กีฬาอย่างพวกสกีหรือสโนว์บอร์ดล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักกีฬาไทยหลายคนก็เริ่มที่จะไปแข่งกีฬาฤดูหนาวแล้วนะ
0: ไม่มีปัญหาหรอกก็ใช้แว็กที่เขาเขียนว่า PFAS free หรือว่าแว็กที่มันถูกหน่อยคือถ้ามี PFAS เนี่ยมันแพงแน่เพราะมันประสิทธิผลมันจะดีกว่าใช่ไหมนักกีฬาก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยยิ่งตอนนี้ถ้าเขามีกฎระเบียบออกมาซึ่งตอนนี้อาจจะมีการใช้ในทุกการแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นระดับใหญ่โอลิมปิกหรือว่าระดับเล็กอ่ะเขาก็อาจจะมีการบังคับให้ตรวจหมดเพราะฉะนั้นนักกีฬาก็ต้องระวังเรื่องนี้โค้ชต้องสนใจ
1: เพราะฉะนั้นซื้ออุปกรณ์กีฬาเหล่านี้ก็ต้องดูฉลากด้วยว่าต้องเป็น PFAS free นะคะ
0: สินค้าทุกอย่างที่เราซื้อเนี่ยขอให้อ่านฉลากแล้วเราควรจะรู้ว่าสินค้าแต่ละอย่างมันจะมีอะไรไหมที่น่าจะเป็นปัญหากรณีเครื่องกีฬาอุปกรณ์กีฬาที่อาจจะมี PFAS ได้เนี่ยคือบริษัทที่ผลิตเนี่ยถ้าเขาต้องการขายของระบบของเขาดีจริงๆเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่า PFAS free
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
1: นั่นคือคิดก่อนเชื่อคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะเรื่องของสารเคมีชั่วนิรันดร์หรือ PFAS เป็นสารที่อันตรายก่อมะเร็งให้กับคนแล้วก็ถ้าลงไปในสิ่งแวดล้อมก็ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเสียไปด้วยนะคะถ้าเรามีทางเลือกอื่นก็ไม่น่าจะต้องไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีสารเคมีชั่วนิรันดร์แบบนี้คือมันเป็นอันตรายกับคนใช้แหละถ้าเรารักสุขภาพรักชีวิตก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้อะไรก็ตามที่มันมีสาร PFAS นะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า YouTube รวมไปถึงฟังจากสถานีวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศในพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนที่มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
2: เมื่อเวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
3: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวศิรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง

0: ยังมีความเรียกว่าหัวใจเด็กก็แล้วกันนะครับยังชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของนิทานอยู่บอกว่าถึงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ฟังแล้วมันสนุกนะฟังแล้วมันทำให้กระตุ้นจินตนาการว่าไปนั่นเลยนะครับก็ดีครับอะไรที่นำเสนอแล้วท่านผู้ฟังมีความสุขนี่ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับทีมงานของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับบอกกล่าวกันมาได้นะครับสำหรับคำติชมแล้วก็เรื่องราวของข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก่อนที่ไปถึงหนังสือนะครับย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมสนุกกันกับคำถามของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังประทับใจนะฮะชื่นชอบหรือประทับใจก็ได้นะครับนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับนะเอามาหนึ่งเรื่องไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เรานำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเอาที่ท่านชื่นชอบเลยได้ยินได้ฟังมาจากไหนก็ตามนะครับนะหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องอะไรและคำถามที่สองครับถามว่าแล้วทำไมถึงเป็นเรื่องนั้นนะครับตอบมาสั้นๆง่ายๆนะครับนะภายในวันเสาร์ที่หนึ่งใช่ไหมเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งทราบถึงที่อยู่ตอนนี้ไปตามกันต่อนะครับสำหรับหนังสือที่มีชื่อว่าร่วมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่สองแปลโดยอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟังสามเรื่องเลยนะครับน่ะเต็มอิ่มกันเลยเรื่องแรกนะฮะเจ้าชายอนุชาเรื่องที่สองลากับคำพูดของชาวบ้านและเรื่องที่สามลิงหลอกยักษ์ไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องเจ้าชายอนุชากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรส2องค์องค์แรกชื่อเจ้าชายเชษฐาองค์น้องชื่อเจ้าชายอนุชาพระราชาทรงสิเนหาพระโอรสองค์โตและในขณะเดียวกันก็ทรงชังโอรสองค์เล็กเท่ากับทรงสิเนหาในโอรสองค์โตไม่ว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไรก็ไม่พอพระทัยไปทุกอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราวฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจาก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้ลือโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปปราสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะใภ้ผู้ลือโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพะยะค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหญิงพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูกสองคนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาล่ะไปเถอะลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชาแม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ส่งยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังส่งเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มแย่เจ้าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไรเป็นนกเป็นเก้งเป็นกวางก็จะเอาธนูไล่ยิงจนกระจัดกระเจิงจะกินจะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่า เห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดโครมลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร่อลั่นป่าเห็นมดตัวใหญ่ๆคาบไข่เข้ารูกันเป็นแถวก็ชักมาให้เหยียบย่ำจนมดล้มตายเกลื่อนกลาดเห็นเป็ดป่าฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ในสระกลางป่าก็เอาธนูยิงเสียกระเจิงล้มตายแม้กระทั่งผึ้งที่ทำรังอยู่ก็ไม่เว้นเอาดาบฟาดกลางรังฝูงผึ้งแตกกระจายดีที่ฝีเท้ามาวิ่งเร็วจัดไม่ก็ถูกฝูงผึ้งต่อยตายแทนที่จะสลดสังเวชกลับหัวรอดชอบใจไปตลอดทางในที่สุดก็เดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีใหญ่แม่มดร่างร้ายหน้าตาเหี่ยวย่นน่ากลัวโผล่มาพอใหญ่แม่มดเห็นหน้าก็หัวเราะเห็นฟันหักวิ่นวิ่นอยู่ในป่าเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงไปเป็นภรรยาของเจ้าใช่ไหมใช่แล้วเจ้าชายเชษฐาตอบอย่างโอหังเอามาให้เราเสียดีๆเถิดเสียใจใหญ่แม่มดว่าเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงก็เก็บเมล็ดละหุ่งที่ฉันโปรยนี้ให้หมดภายในหม้อข้าวเดือดว่าแล้วใหญ่แม่มดก็เอาเม็ดละหุ่งโปรยปลายไปทั่วแล้วแกก็หายไปบ้าแท้ๆเจ้าชายเชษฐาแบะไหล่พึมพำเรื่องอะไรวะฉันจะไปเก็บเม็ดละหุ่งฉันมาเอาเจ้าหญิงโว้ยและเจ้าชายเชษฐาก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นอนกรนเสียอย่างนั้นแหละเมื่อใหญ่แม่มดมาอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าเม็ดละหุ่งยังอยู่เต็มไม่ได้พร่องไปสักเม็ดเดียวใหญ่แม่มดทำหน้าย่นด้วยความโกรธถ้าเจ้าอยากได้เจ้าหญิงเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำของข้าคราวนี้เจ้าจงงมลูกทับทิมทอง12ลูกในสระน้ำขึ้นมาภายในหม้อข้าวเดือดแล้วใหญ่แม่มดก็หายเข้าไปในปราสาทเจ้าชายเชษฐาแสยะยิ้มและยักไหล่อย่างเคยเสือกคว้างลงไปเองอยากได้ก็งมเอาสิโว้ยเมื่อถึงเวลาใหญ่แม่มดก็เดินออกมาจึงแลเห็นเจ้าชายนอนไขว่ห้างร้องเพลงเสียด้วยใหญ่แม่มดทำหน้าโกรธยิ่งขึ้นเอาละเมื่อเจ้าอยากได้เจ้าหญิงจริงๆกระจงมานี่แกพาเจ้าชายเชษฐาเดินไปห้องโถงของปราสาทซึ่งมีเก้าอี้ทอง3ตัวมีผ้าคลุมอยู่อย่างมิดชิดเจ้าเลือกเอาตัวหนึ่งตัวใดก็สุดแล้วแต่ใจของเจ้าแล้วใหญ่แม่มดก็หายไปเจ้าชายเชษฐาไม่ได้ใช้สติปัญญาความคิดอะไรเดินเข้าไปก็ดึงผ้าที่คลุมออกทันใดนั้นเองเจ้าชายเชษฐาก็ตกใจอย่างที่สุดเมื่อสิ่งที่อยู่ในผ้าคลุมนั้นคือนกอินทรีตัวหนึ่งพอไม่เห็นเจ้าชายเชษฐามาเปิดผ้าคลุมของมันมันก็กระพือปีกกางกรงเล็บอ้าปากอันแหลมคมเข้าไล่ตีเจ้าชายอย่างโกรธจัดเจ้าชายเชษฐาพยายามชักดาบต่อสู้แต่ก็ไม่ไหวออกวิ่งหนีแล้วพลาดตกเหวลึกหายไปเวลาผ่านไปหลายเดือนพระราชาไม่ทราบข่าวคราวของโอรสเลยก็ทรงวิตกยิ่งนักตรัสว่าถ้าเจ้าน้องมันไปแทนพี่ชายมันและหายไปอย่างนี้จะไม่เสียใจเลยนี่เราจะทำอย่างไรดีเจ้าชายอนุชาฟังเสด็จพ่อแม้ว่าจะเสียพระทัยก็กลั้นไว้ถวายบังคมแล้วทูลว่าให้ลูกไปติดตามพี่เถิดพะยะค่ะเผื่อพี่จะมีอันตรายลูกจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเจ้าจะไปหรือไม่มันเป็นเรื่องของเจ้าพ่อแม่ไม่เกี่ยวพระราชาตรัสอย่างไม่อาลัยใยดีในพระโอรสองค์เล็กเจ้าชายอนุชาแม้พระราชาจะตรัสอย่างไรก็ข่มพระทัยไว้ทรงคิดถึงพี่ชายที่หายไปไม่ได้ข่าวคราวจึงเสด็จออกจากเมืองมุ่งหน้าตรงไปยังภูเขาที่มีปราสาทแม่มดอยู่ตลอดทางเจ้าชายอนุชามีใจเมตตาปราณีต่อสัตว์เห็นมดกลุ่มใหญ่ตกน้ำลอยกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ก็สงสารจึงค่อยๆลงไปช้อนมดกลุ่มนั้นขึ้นมาแล้ววางไว้บนบกมดเหล่านั้นเมื่อพ้นจากความตายก็หันหน้ามากระทำอาการพองกหัวคล้ายแสดงความขอบคุณแล้วพวกมันก็ขนไข่หายลงไปในรูเดินมาได้อีกครู่เห็นฝูงเป็ดร้องลั่นเมื่อเจ้าชาย

ขาแล้วกระพือปีกร้องก้าบก้าบมาทางเจ้าชายเจ้าชายยิ้มแล้วโบกมือให้มันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงที่แห่งหนึ่งเห็นผึ้งตัวหนึ่งดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เพราะติดใยแมงมุมเจ้าชายหัวเราะแล้วตรงเข้าไปเจ้าอาจจะรีบร้อนเกินไปก็ได้เจ้าผึ้งน้อยจึงได้มาติดใยแมงมุมนิ่งเฉยๆอย่าต่อยล่ะข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากอันตรายแล้วเจ้าชายก็ช่วยให้ผึ้งหลุดจากใยแมงมุมปล่อยมันไปผึ้งน้อยก็บินวนเวียนรอบๆเจ้าชายแล้วมันก็บินไปเจ้าชายเดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีแม่มดคนเดิมโผล่ออกมาเมื่อเจ้าชายบอกความประสงค์ยายแม่มดก็ว่าเก็บเม็ดละหุ่งให้หมดนี่ก็แล้วกันคงจะมีความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่เจ้าชายจึงนั่งลงเก็บเม็ดละหุ่งอย่างตั้งใจจนจะครบกำหนดเวลาที่แม่มดให้เม็ดละหุ่งยังไม่หมดก็พอดีมีมดฝูงใหญ่หนึ่งมาช่วยกันเก็บเม็ดละหุ่งครู่เดียวก็หมดสิ้นเจ้าชายดีใจนักกล่าวคำขอบคุณมดก็พอดียายแม่มดโผล่ออกมาแกยิ้มอย่างพอใจดีมากขั้นต่อไปเจ้าต้องเก็บลูกทับทิมทอง12ลูกในสระนี้ขึ้นมาให้หมดยายแม่มดว่าแล้วก็เหวี่ยงลูกทับทิมโคร่มลงไปในสระลึกเจ้าชายไม่ได้รอช้ากระโดดตูมลงไปดำอย่างไรก็ไม่ถึงพอดีเป็ดฝูงหนึ่งมาถึงก็ช่วยกันดำเก็บลูกทับทิมขึ้นมาได้จนหมดสิ้นเจ้าชายขอบใจเป็ดแล้วแม่หมดก็โผล่ออกมาแกยิ้มมากกว่าเดิมดีมากพ่อหนุ่มน้อยทีนี้ข้าจะให้เลือกถ้าเจ้าเลือกถูกก็เป็นบุญของเจ้าถ้าเลือกไม่ถูกก็จะตายอย่างไอ้หนุ่มโอดดีคนก่อนว่าแล้วก็ชี้ไปที่ห้องโถงปราสาทซึ่งมีเก้าอี้ทองสามตัวมีผ้าคลุมมิดชิดเลือกเอาตามสบายขณะที่เจ้าชายยืนงงอยู่นั่นเองผึ้งตัวหนึ่งก็บินมาเกาะที่หูกระซิบโปรดเลือกเก้าอี้กลางท่านจะโชคดีข้าพเจ้าขออวยพรเมื่อมีผึ้งมากระซิบดังนั้นเจ้าชายอนุชาก็ตรงไปที่เก้าอี้กลางและเลือกผ้าขึ้นทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างอันงามโสภาของเจ้าหญิงประทับอยู่ใหญ่แม่มดหัวรอดลั่นแล้วว่าเจ้าเลือกถูกแล้วพ่อหนุ่มเจ้าโชคดีพระเจ้าเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์และมนุษย์เจ้าจึงได้รับรางวัลอันล้ำค่าเราขออวยพรให้เจ้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพว่าแล้วยายแม่มดก็หายไปเจ้าชายอนุชาประคองเจ้าหญิงขึ้นสู่ม้ามุ่งหน้าสู่พระนครและครองชีวิตกันใหม่ด้วยความสุขเรื่องลากับคำพูดของชาวบ้านจำเนียนการละนานมาแล้วมีสองพ่อลูกคู่หนึ่งเป็นชาวบ้านป่าวันหนึ่งพ่อลูกคู่นี้ได้นำลาของเขาไปขายยังตลาดในเมืองโดยมีพ่อเป็นคนขี่ลาแต่ให้ลูกเดินตามไปใกล้ๆเมื่อเดินเข้าหมู่บ้านไปมีชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพ่ออะไรช่างเห็นแก่ตัวเหลือเกินเขาน่าจะเป็นคนเดินมากกว่าแล้วให้ลูกชายเป็นคนขี่ลาครั้นได้ยินเสียงตำหนิเขาจึงลงจากหลังลาแล้วให้ลูกชายขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนทั้งสองเดินทางต่อไปอีกจนกระทั่งสวนทางกับหญิงสองคนช่างน่าละอายแทนเด็กๆสมัยนี้เหลือเกินหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นดูสิปล่อยให้พ่อเดินตามไปอยู่อย่างนั้นเอาเปรียบพ่อเสียจริงเชียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นพ่อจึงปรารภกับลูกชายว่านี่เราจะทำอย่างไรกันถ้าพ่อขี่ลาก็ถูกตำหนิว่าพ่อควรจะเดินครั้นให้ลูกขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนบ้างลูกก็ถูกหาว่าเอาเปรียบพ่อคนเราเอาใจยากเสียเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อลูกชายกล่าวฉันจะลงเดินกับพ่อทีนี้จะไม่มีใครมาว่าเราอีกดังนั้นลูกชายจึงลงจากหลังลาแล้วเดินไปกับพ่อพอเดินไปได้สักหน่อยก็ได้ยินเสียงชายหญิงคู่หนึ่งหัวเราะดูสองพ่อลูกคู่นั้นสิช่างโง่เหลือเกินเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นแทนที่ทั้งสองจะขึ้นไปนั่งบนหลังลากลับพากันเดินจูงไปสองพ่อลูกมองหน้ากันเหมือนกับจะเห็นจริงดังหญิงสาวคนนั้นพูดจริงแหละเราขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนก็คงจะไม่มีใครค่อนขอดเราว่าแล้วทั้งสองพ่อลูกก็ขึ้นไปบนหลังลาแล้วเดินทางต่อไปอีกสักครู่เขาก็พบชายชรายืนอยู่ข้างทางคนอะไรใจร้ายสิ้นดีช่างไม่รู้จักเวทนาสัตว์เสียบ้างเลย
ชายชราตะโกนขึ้น

0: ท่านขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนน่ะจะทำให้ลาท่านหลังหักได้รู้ไหมสองพ่อลูกได้ยินชายชราต่อว่าดังนั้นต่างก็รู้สึกท้อใจเป็นอันมากจึงว่าที่ข้างทางแล้วลงจากหลังลานั่งใต้ร่มไม้อย่างอ่อนใจอีกตั้งหลายกิโลกว่าเราจะไปถึงตลาดเราจะทำอย่างไรกันดีพ่อขอความเห็นจากลูกชายเราช่วยกันถามเจ้าลาตัวนี้ไปก็หมดเรื่องลูกชายบอกคราวนี้คงจะเป็นที่พอใจแก่พวกที่พบเห็นเป็นแน่ความคิดของเจ้าเข้าทีดีเหลือเกินเขาชมลูกชายดังนั้นสองพ่อลูกจึงหาไม้มาและผูกขาลาติดไว้กับไม้และช่วยกันหามลาตัวนั้นออกเดินทางไปพอไปถึงตลาดผู้คนที่พบเห็นต่างก็หัวเราะชอบอกชอบใจกันใหญ่เฮ้ยนั่นบ่าวสองคนน่ะจะหามนายของมันไปไหนกันโว้ยชายคนหนึ่งส่งเสียงตะโกนพร้อมกับหัวเราะเสียงงอหายจะสองคนพ่อลูกน่ะเล่นพิเรนอะไรกันล่ะชายอีกคนหนึ่งพึมพำอย่างน่าเวทนาสองพ่อลูกต่างก็รู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเป็นกำลังจึงวางคานหามลงบนพื้นเห็นไหมล่ะพ่อพูดขึ้นอย่างท้อแท้เราได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วที่จะเอาใจทุกคนแต่เราก็ไม่ได้รับความเห็นใจเลยทีนี้เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองบ้างล่ะใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเราอย่าไปสนใจกับคำพูดของชาวบ้านเลยว่าแล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันแก้เชือกมัดลาออกและจูงลาเข้าไปขายในตลาดทันที
1: เรื่องลิงหลอกยักษ์นานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าตามลำพังเมื่อเดินทางมาไกลๆก็รู้สึกหิวจึงวางหอกของที่แบกมาไว้ที่โคนต้นไม้ข้างทางและวิ่งไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใต้ต้นไม้นั้นเมื่อไปถึงบ่อน้ำก็ไม่สามารถจะตักน้ำได้เพราะบ่อน้ำนั้นอยู่ลึกมากเอื้อมไม่ถึงชายคนนั้นได้หาวิธีตักน้ำอยู่ครู่หนึ่งก็นึกขึ้นได้เขาจัดแจงแก้ผ้าที่พวกศีรษะออกเมื่อคลี่ออกก็เป็นผ้าผืนยาวทีเดียวก็จัดแจงเอาปลายผ้าข้างหนึ่งผูกกับคอหม้อแล้วทิ้งลงไปในบ่อปรากฏว่าหม้อถึงน้ำพอดีเมื่อน้ำเต็มหม้อดีแล้วเขาจึงดึงขึ้นมาแล้วกลับไปยังต้นไม้ที่วางของเอาไว้แต่เมื่อเขามาถึงคนต้นไม้เขารู้สึกตกใจมากที่แลเห็นข้าวของต่างๆถูกรื้อกระจุยกระจายขนมปังก็หายไปไม่มีอาหารเหลือไว้ให้กินเลยแม้แต่น้อยเขาเหลียวมองไปรอบๆเพื่อดูว่าใครมาขโมยเอาไปแต่ก็มองไม่เห็นใครครั้นมองขึ้นไปบนต้นไม้ก็เห็นลิงอ้วนตัวหนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งกำลังนั่งล้วงถั่วคั่วในหม้อดินเล็กๆใบหนึ่งอยู่ลิงอ้วนตัวนั้นนั่งเคี้ยวถั่วจนแก้มตุ๋ยมองดูเขาอย่างหน้าตาเฉยความจริงหม้อถั่วนั้นมันได้ขโมยมาจากชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนักคนเดินทางกำลังหิวก็ขอร้องให้ลิงแบ่งถั่วคั่วให้ตนบ้างลิงอ้วนกำลังเคี้ยวถั่วอยู่เต็มปากจะตอบก็ไม่ได้มันจึงเอามือข้างหนึ่งยัดเข้าไปในปากหม้อเพื่อกันไม่ให้ถั่วหกออกมาแล้วเอารักแร้หนีบหม้อไว้ลิงค่อยๆกระโดดลงมาตามกิ่งไม้จนถึงพื้นดินแล้วก็แบ่งถั่วคั่วให้คนเดินทางเมื่อคนเดินทางที่กินถั่วพอประทังความหิวลงบ้างแล้วก็พูดขอบใจลิงแล้วทำท่าจะเดินไปลิงจึงกระโดดขวางทางและพูดคัดค้านว่ายังไปไม่ได้ท่านกินถั่วของข้าเข้าไปแล้วจะรีบไปไหนล่ะท่านต้องอยู่ก่อนยังไปไม่ได้คนเดินทางหยุดชะงักเมื่อถูกลิงพูดเช่นนั้นและโดยที่ไม่เข้าใจว่าลิงหมายถึงอะไรก็อธิบายให้ลิงฟังว่าตนได้เดินทางไปตามที่ต่างๆมามากแล้วจะต้องรีบกลับบ้านเสียทีลิงไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งนั้นบอกว่าถั่วกินเข้าไปแล้วจะรีบไปไม่ได้ต้องอยู่ก่อนถั่วยังอยู่ในท้องจะรีบไปไม่ได้คนเดินทางออกจะงงๆคิดว่าลิงจะเอาถั่วคืนจึงพูดว่าอย่างไรกันนี่ก็ถั่วนั้นมันกินเข้าไปแล้วจะเอาคืนได้ยังไงลิงก็ตอบว่าท่านจะเอาคืนได้อย่างไรก็แล้วแต่ท่านเถอะแต่ถ้าท่านไม่คืนถั่วให้ท่านจะขยับเขยื้อนไปจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเอาคืนให้ไม่ได้ท่านก็จะต้องแบกข้าไปตามแต่ว่าข้าจะต้องการไปทางไหนคนเดินทางหมดหนทางไม่รู้ว่าจะเอาถั่วคืนได้อย่างไรก็จำต้องแบกลิงไว้บนบ่าพาเดินไปเจ้าลิงฉลาดตัวนั้นไม่ยอมใช้ปากพูดอะไรเมื่อมันจะให้คนเดินทางเลี้ยวไปทางไหนมันก็จะดึงหูของคนเดินทางให้เลี้ยวไปทางที่มันต้องการเมื่อจะเลี้ยวซ้ายก็ดึงหูซ้ายจะเลี้ยวขวาก็ดึงหูขวาจนหางของมันก็หวดหลังคนเดินทางทำท่าราวกับมันกำลังขี่ไม้อยู่ฉะนั้นเมื่อเดินทางมาได้สักครู่หนึ่งก็พบคนตีกลองเดินผ่านมาลิงก็บอกว่ามันต้องการกลองถ้าไม่ได้กลองก็ให้คนเดินทางเอาถั่วของมันออกมาคนเดินทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ต้องซีกลองให้พอเดินมาได้อีกสักหน่อยลิงก็แลเห็นหญิงแก่คนหนึ่งกำลังฝัดข้าวด้วยพัดบุ กเล่มใหญ่จึงสั่งให้คนเดินทางไปเอาพัดมาให้มันอีกมิฉะนั้นมันจะเอาถั่วคืนคนเดินทางก็จำต้องไปเอาพัดมาให้มันจนได้ต่อจากนั้นลิงก็บังคับให้คนเดินทางหาเชือกให้มันอีกเส้นหนึ่งเมื่อเดินทางต่อไปอีกไม่นานก็พบค่ำลิงจึงคิดหาที่นอนจึงให้คนเดินทางเดินเข้าไปในป่าในที่สุดก็พบบ้านหลังหนึ่งประตูปิดมิดชิดดูราวกับว่าไม่มีคนอยู่ที่ใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นมีต้นไม้สูงอยู่ต้นหนึ่งกิ่งก้านปกคลุมหลังคาบ้านหลังนั้นลิงจึงปีนขึ้นไปและคนเดินทางก็ยึดหางลิงโหนขึ้นไปด้วยทั้งสองขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วมองลอดหลังคาเข้าไปดูภายในบ้านสิ่งที่คนเดินทางมองเห็นทำให้เขาตกใจกลัวมากเพราะบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านคนธรรมดามีนางยักษ์ตนหนึ่งนอนอยู่ข้างยักษ์มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งนอนหลับอยู่ด้วยคนเดินทางตัวสั่นเทาด้วยความกลัวแต่ลิงกลับทำเฉยๆซ้ำสั่งให้คนเดินทางไปตักน้ำมาให้มันถ้วยหนึ่งคนเดินทางเกรงว่ายักษ์จะตื่นก็ไม่กล้าลิงจึงบังคับว่าถ้าไม่เอาน้ำมาให้ก็ต้องเอาถั่วคืนคนเดินทางจึงจำต้องย่องไปตักน้ำมาให้ลิงเมื่อได้น้ำมาแล้วลิงดื่มน้ำในถ้วยเสียครึ่งแล้วเทน้ำที่เหลือลงไปตามช่องราดลงไปบนหัวของยักษ์นางยักษ์พอถูกน้ำก็ลุกขึ้นนั่งแงนหน้าขึ้นมองดูบนหลังคานางยักษ์คิดว่าเป็นน้ำฝนจึงล้มตัวลงนอนหลับต่อไปคราวนี้ลิงคว้างถ้วยลงไปถูกหัวยักษ์เสียงดังโป๊กคนเดินทางเห็นดังนั้นก็ตกใจถึงกับสลบไปเพราะนึกว่านางยักษ์คงจะโกรธลุกขึ้นมากินเขาแน่นางยักษ์โกรธจริงๆมันลุกขึ้นมามองดูบนหลังคาอีกมันเห็นลิงกำลังแยกเขี้ยวอยู่มันจึงเผ่นออกจากที่นอนจะออกมาจับลิงเห็นเช่นนั้นก็หย่อนเชือกลงไปแล้วพูดว่าอย่านะแกจะสู้กับข้าหรือดูหางของข้าสิก่อนสิข้าเป็นยักษ์ใหญ่กว่าแกมากนักอย่าคิดสู้เลยนะนางยักษ์รู้สึกสงนใจอยู่ครามครันหางอะไรมันจึงใหญ่ยาวอย่างนี้ตัวมันคงจะใหญ่มากนางยักษ์คิดอย่างนี้ก็ออกจะตกใจแต่ยังไม่ทันจะตอบว่าอะไรลิงก็ยื่นพัดโบกไปมาพลางพูดว่าเห็นไหมนี่คือหูข้างหนึ่งของข้าล่ะมันใหญ่แค่ไหนพอลิงพูดแล้วก็กระโดดลงจากหลังคาตีกลองเสียงดังลั่นคล้ายกับว่ามันจะเข้าสู้กับนางยักษ์พอมาถึงขั้นนี้นางยักษ์ก็หมดสงสัยนึกว่าลิงต้องตัวใหญ่กว่ามันมากมันรีบหนีไม่คิดสู้ลิงได้โอกาสก็ไล่กัดน่องยักษ์ไปติดๆมือก็ตีกลองไปด้วยนางยักษ์กำลังขวัญเสียวิ่งไม่ดูทางซ้ำมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยพลัดตกลงไปในบ่อถึงแก่ความตายมาเห็นว่ายักษ์ตกลงไปในบ่อตายแล้วลิงก็มาจัดแจงดึงหูคนเดินทางจนฟื้นจากสลบแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วชวนกันเข้าไปในบ้านแต่หญิงสาวกำลังนอนสิ้นสติอยู่ด้วยความตกใจลิงจอมโซนก็คิดวิธีให้ฟื้นได้อย่างหนึ่งโดยก้มลงจูบที่แก้มริมฝีปากอันกระด้างของมันทำให้หญิงสาวสะดุ้งฟื้นขึ้นมาหล่อนรู้สึกตกใจมากแต่เมื่อคนเดินทางและลิงได้เล่าเรื่องให้ฟังหล่อนจึงค่อยคลายความหวาดกลัวต่อจากนั้นคนเดินทางลิงและหญิงสาวก็ชอบพอกันหญิงสาวมีความประหลาดใจมากที่ได้ทราบว่าคนเดินทางนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแท้ที่จริงเป็นเจ้าชายปลอมพระองค์เดินทางมาส่วนเจ้าชายก็ประหลาดพระทัยไม่น้อยไปกว่าหญิงสาวเมื่อทรงทราบว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นเจ้าหญิงที่ถูกนางยักษ์ลักพามาตอนท้ายของเรื่องก็เหมือนนิทานเรื่องอื่นๆเจ้าชายได้แต่งงานกับเจ้าหญิงส่วนลิงฉลาดตัวนั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มันมีแก่สองพระองค์
2: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสุขหน้านะสุขหน้ามาฟังกันต่อขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โท ทรศัพท์02-248-0555
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทย
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: นิรภัยหมวกกันน็อก
10: วันก่อนคุณครูให้พี่เขียนรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน
11: แล้วพี่เก่งเขียนเรื่องอะไรล่ะ
10: พี่ก็เขียนเรื่องการขี่มอเตอร์ไซค์ว่าควรสวมหมวกกันน็อก
11: ดูนั่นไงคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นเขาก็สวมหมวกกันน็อกด้วย
10: แต่คุณครูบอกว่าพี่ต้องไปแก้ไขอีกนิดเพราะใช้ภาษาเขียนยังไม่ถูกต้องคำว่าหมวกกันน็อกเป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียน
11: แล้วจะให้ใช้ว่าอะไรล่ะ
10: ต้องใช้คำว่าหมวกนิรภัย
11: ใช้คำว่าหมวกกันน็อกก็เข้าใจดีออก
10: นั่นแหละ มันเป็นภาษาพูดที่เอาคำไทยไปปนกับคำภาษาต่างประเทศถ้าใช้พูดคุยกันแล้วก็ได
11: ้คำไหนเป็นคำภาษาต่างประเทศ
10: คำว่าน็อกไงน็อกแปลว่ากระแทก
11: ไปจะได้จำไว้ว่าเวลาเขียนอะไรให้ใช้ภาษาเขียนไม่ควรใช้ภาษาพูด
9: หมวกนิรภัยเป็นภาษาเขียนหมวกกันน็อกเป็นภาษาพูด
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.ประชาชนจากทั่วสารทิศใช้โอกาสในวันหยุดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงพร้อมใจทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณทางเข้าฝั่งสนามหลวงด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มห้องน้ำ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มี QR โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศนำรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานซันนี่เด็กคิสเตชั่นครับเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราก็มีเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับนำมาฝากเป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกันนะครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์และก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมนะครับในระบบ FM ทั่วประเทศและทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.gs ครับทางเครือข่ายองค์กรภาคีนะครับก็ parkifm.org www.parkifm.org และทางสถานีเด็กครับก็ www.sthanideek.com พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับ sthanideek.com ก็รับฟังกันได้ทั้งรายการสดรายการออนไลน์นะครับท่านสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการไปออกอากาศนะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: ลูกดูผลงานสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์ที่สอนให้แม่ทำหน่อยผ่านไหม
3: ว้าววัยรุ่นมากเลยแม่แต่ถ้าจะแชร์ข้อมูลอะไรก่อนแชร์ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับ
2: แน่นอนไม่ว่าทุกคนที่จะแชร์ข้อมูลหรือแม้แต่ซื้อของออนไลน์ต้องมั่นใจในข้อมูลที่สำคัญจ่ายผ่าน QR Code ยังต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ลูกอย่าเบื่อที่จะสอนสูงวัยใจยังเจ๋งอย่างแม่ก่อนแล้วกัน
3: ครับ
4: แค่เปิดใจเตรียมพร้อมเท่าทันโลกยุคใหม่สูงวัยก็เรียนรู้ได้
5: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
6: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
7: ได้จ้า
8: เอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
6: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
8: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
9: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
10: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
11: คิดสารดี
12: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าชื่อเดือนของเราเนี่ยมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาชื่อเดือนทั้ง12เดือนเนี้ยมาจากอะไรใครเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วมีความหมายว่ายังไงวันนี้คิดสาระดีมาหาคำตอบกันค่ะที่มาของการตั้งชื่อเดือนทั้ง12เดือนของไทยนะคะแรกเริ่มเดิมทีค่ะได้แนวคิดมาจากทางยุโรปโดยการใช้การนับเดือนจากสุริยคติค่ะซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525อธิบายไว้ว่าวิธีนับวันอย่างปัจจุบันโดยถือกำหนดองศาดวงอาทิตย์เป็นหลักคู่กับจันทรคติในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ใช้แบบทับศัพท์ค่ะเช่นเดือน December เดือน Aplin เดือน July เดือน May จนเรื่อยมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะก่อนปีพุทธศักราช2432หลังจากนั้นค่ะก็มีพระราชองค์การประกาศให้วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก108ค่ะหรือพุทธศักราช2432ให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแทนวันขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่เดิมนะคะส่วนคนที่คิดชื่อเดือนแทนการทับศัพท์ค่ะก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเทววงศ์วโรปการค่ะทรงมีความสนพระทัยในเรื่องของโหราศาสตร์จึงคิดปฏิทินไทยใช้ตามสุริยคติค่ะโดยนับวันและเดือนแบบสากลเรียกว่าเทวปฏิทินค่ะซึ่งเป็นต้นแบบของปฏิทินในปัจจุบันนะคะก็นำขึ้นทูลเกล้าถวายและโปรดให้ใช้เป็นประเพณีของบ้านเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2432เป็นต้นมาค่ะสำหรับแนวคิดชื่อเดือนนะคะทรงเอาชื่อราศีของกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์โคจรมาถึงทั้งหมด12ราศีรวมเป็น1ปีค่ะโดยใช้ศัพท์สันสกฤตเป็นหลักนะคะแล้วก็มีการแบ่งชื่อเรียกค่ะเดือนที่มี30วันและเดือนที่มี31วันค่ะด้วยการใช้คำนำหน้าจากชื่อราศีกับคำว่าอาคมและคำว่าอายนนะคะที่แปลว่าการมาถึงซึ่งความหมายโดยรวมก็จะหมายถึงการที่ดวงอาทิตย์จะมาสู่ราศีต่างๆในแต่ละเดือนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นที่มานะคะว่าชื่อของเดือนในแต่ละเดือนที่เราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นชื่อภาษาไทยที่หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษเลยแล้วชื่อภาษาไทยเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากชื่อราศีของกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์โคจรผ่านนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
11: คิดสาระดี
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
7: ขอบคุณ
13: ขอโทษ
7: ขอบคุณ
13: ขอโทษ
7: ขอบคุณ
13: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
7: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: พราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: ก็อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวและก็เป็นพื้นที่เวทีชวนน้องๆเด็กๆและเยาวชนครับมาร่วมพูดคุยกันไปติดตามบทบาทของเด็กและเยาวชนครับเมื่อสังคมเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนสื่ออย่างเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนฟังเสียงจากเด็กและเยาวชนในการทำงานร่วมกันนะครับเพราะเด็กไม่ใช่เพียงแค่อนาคตเขาเป็นปัจจุบันวันนี้น้องๆหลายคนครับทั้งเวทีของสภาเด็กและเยาวชนเวทีของเยาวชนอาสาจิตอาสารวมถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษาครับที่เขามีบทบาทอยากจะทำงานเพื่อสังคมโดดมาผ่านชมรมหรือกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้พี่ต้อยจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไปรู้จักกับองค์กรเยาวชนครับที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมกลุ่มกันขึ้นมานะจาก4คนนะ4คนแล้วก็มาทำงานขับเคลื่อนในสังคมวันนี้เราจะคุยกับน้องตาต้านะตาต้าสรวิทย์วิมลแก้วนะอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวน้องอยู่กับเรานะมาพบกันครับสวัสดีครับตาต้าครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้าได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ
4: ได้ยินเสียงชัดเจนครับผมตาต้านะครับก็วันนี้มาอีกหนึ่งบทบาทนะมาครั้งที่แล้วเรามาคุยกันเรื่องของในฐานะเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นคณะทำงานของสภาเยาวชนแห่งประเทศไทยวันนี้ไปดูลึกๆอีกปรากฏว่าตาต้าเองเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเด็กรถคนรุ่นใหม่นะกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมานะกลุ่มองค์กรเยาวชนนะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะครับวันนี้ก็เลยชวนว่าอ้าวเนี่ยกลุ่มนี้ทำอะไรคงต้องให้ตาต้ามาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ากลุ่มที่ทำงานเนี่ยนะครับกลุ่มนี้นะครับชื่อว่ากลุ่มอะไร Four นะ Four Power Power นะโอเคนะกลุ่มนี้ทำไมถึงตั้งกลุ่มนี้แล้วมีแรงบันดาลใจหรือมีเป้าหมายยังไงครับถึงตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาครับ
5: โอเคในฐานะที่ตาต้าเป็นประธานกลุ่มเนาะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับก็จริงๆเรามองย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะเรามองเห็นเพื่อนง่ายๆเลยเพื่อนของเราครับผมมีความเครียดสะสมในทุกวันการเรียนเครียดระบบการศึกษาเครียดเรามองเห็นเพื่อนๆของเราร้องไห้ทุกวันไม่ว่าจะในปัญหาไหนก็ตามแล้วเขาไม่มีที่พึ่งทางใจครับพี่ต้อยเราก็เลยคิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าสมมุติว่าเราสามารถจะทำตัวเองให้เป็นหมอนหนุนหัวให้เพื่อนในแต่ละวันที่เขารู้สึกว่าหนักมากๆเราเป็นหมอนเล็กๆให้เขาหนุนนอนแล้วให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตาต้าแล้วก็เพื่อนๆถึงตั้งกลุ่มที่เรียกว่า Four Power ขึ้นมาครับผมใช่
4: คร
5: ับ
4: แปลตรงตัวภาษาไทยคือ
5: สี่ดอกไม้ครับ
4: อันนี้มีดอกอะไรบ้างมีดอกอะไร
5: คือมันขาวพี่ต้อยคือผู้ก่อตั้งมี4คนแล้วทีนี้เราก็เราคิดว่าเอ้ยเราจะก่อตั้งขึ้นมาแล้วเราก็เลยเปรียบ4คนแล้วเรามีสิทธิเด็ก4ด้านเนาะเราก็เลยเปรียบสิทธิเด็ก4ด้านเป็นดอกไม้4ดอกใช่
4: คร
5: ับ
4: เป็นดอกไม้4ดอกไม่ใช่สิทธิเด็กใช่ไหมไม่เป็น power พลังของเด็ก4คนเลยแต่นี่เป็นดอกไม้นะทำไมเป็นเด่นดอกไม้อ่ะใครคิด4คนนี้เดี๋ยว4คนนี้มีใครบ้างเดี๋ยวค่อยพอใครคิด4คนนี้มีใครบ้างดีก่อนมีตาต้าแล้วมีใครอีกครับอีก3คน
5: มีตาต้ามีอ๋ออีก3คนมีมีชื่อพลอยลุงน้ำอิงแล้วก็การ์ตูนครับผมแต่ว่าอยู่เป็นคณะทำงานเป็นผู้บริหารอยู่ตอนนี้ใช่ตัวใหญ่ตาต้าจะเป็นคนออกกล้องอะไรอย่างนี้แต่ว่าสามารถติดตามได้นะครับในเพจFour Powerหรือว่าแบบในเพจของสภาเมืองคนรุ่นใหม่เราก็ไปออกข้อเสนอเชิงนโยบายที่นู่นเหมือนกันใช่ครับจะเห็นหน้าพวกเราอยู
4: ่ภารกิจก็คือเห็นเพื่อนคราวนี้ใครเป็นจุดประกายอ่ะเฮ้ยมาตั้งกลุ่มกันเถอะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแล้วจะแล้วสามคนเนี่ยแบบจะทำยังไงต่ออันนี้คือยังไงฮะเริ่มต้นยังไงอยากฟังเรื่องราว การเริ่มต้นก่อนนะ
5: จุดเริ่มต้นคือเราเห็นโพสต์หนึ่งของสภาเมืองคนรุ่นใหม่ BK Ranger ของกรุงเทพมหานครในการเปิดเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเนาะในทีมเยาวชนอายุไม่เกิน25ถึง25ปีอะไรประมาณนี้ครับผมเราก็เฮ้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีน้องพลอยลุงนี่แหละเป็นคนชวนทุกคนมาร่วมงานกันใช่ครับเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือเราอยากเห็นสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนดีขึ้นเราไม่ได้อยากเราอยากเห็นคนที่เขาเศร้าเขาสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้ครับพี่ต้อยเราก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเสนออันดับแรกเราตั้งมาเพื่อจะเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับกรุงเทพมหานครก่อนแล้วเราก็สานต่อจากตรงนั้นจนกลายมาเป็นองค์กรที่ชื่อว่า Forever ต่อมาครับผมพี่ต้อย
4: Forever ก็คือดอกไม้4ดอกเป็นดอกอะไรอ่ะมีดอกไม้มีลมมีดอกมั้ยดอกอะไร
5: ดอกรักเลยอันดับแรก
4: ดอกรักใช่ไหมโอ้ดอกรักโอ้คันเลยอันนี้ประเด็นนี้คันเลยนี่เป็นต้นดอกรักอ่ะครับนะอันนี้ก็เริ่มต้นจากดอกไม้4ดอกมาจากฐานสิทธิเด็กแต่ก็สิ่งที่ดาต้าบอกว่าเราเห็นเพื่อนเนาะเห็นเพื่อนที่เครียดแล้วก็ร้องไห้อยากเป็นหมอนอันนี้กำลังไปจะยกนะเป็นหมอนมันดอกไม้อ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเริ่มต้นรู้ละ4ดอกละ4คน4ดอกที่มาจับมือร่วมกันกี่ปีละที่ตั้งขึ้นมา
5: ปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่3แล้วครับใช่ปีตั้งมาตั้งแต่67 68 69ก็ตั้งมาตั้งแต่แบบช่วงต้น67เลยก็68 69ก็3ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่3
4: ครับ
5: ครับ
4: ปีที่3แล้ว
5: ใช่
4: กิจกรรมแรกเลยครับของภารกิจของกลุ่มเลยอะไรครับตอนนั้น
5: ภารกิจกลุ่มตอนแรกเลยก็คือเราอยากจะเสนอข้อเสนอให้กับกรุงเทพมหานครครับตอนนั้นเรายังไม่ได้เล่นคือเรากำลังหาตัวเองอยู่ว่าโอเคเราเห็นเพื่อนๆเครียดนี่แหละแต่เราจะไปดูประเด็นไหนดีเพราะว่าเราทำทุกประเด็นไม่ไหวเนาะช่วงนั้นเราทำเรื่องของพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่ปลอดภัยครับใช่ครับการเสนอกรุงเทพมหานครไปในการที่จะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนตอนนั้นเราเน้นไปที่เขตหนองจอก
4: ครับ
5: ใช่ครับใช่ใช่แล้วต่อมาหลังจากที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นเราเริ่มมาคุยกันว่าเฮ้ยสรุปแล้วเราอยากจะทำอะไรกันแน่เราก็เลยเจาะลึกในประเด็นเอ้ยในประเด็นที่ชื่อว่าประเด็นด้านสุขภาพจิตใช่เราไม่ได้อยากทำให้สุขภาพจิตเป็นแค่เรื่องทั่วไปแต
4: ่
5: สุขภาพจิตคือเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
4: ก็เลยมาที่สุขภาพจิตนะแล้วตอนนี
5: ้ใช่
4: ผ่าน3ปีทำงานกับหน่วยงานไหนบ้างโครงการที่เป็นการข้อเสนอใช่ไหมมีกิจกรรมที่เราเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
5: เราเชื่อมต่อแรกเราเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครครับเราอยู่กับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครดูแลเราอยู่เนาะเราเชื่อมต่อกับสสส.ครับเรามีโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างใจไปจัดที่สสส.เลยแล้วก็มีภาคีเครือข่ายอีกพอสมควรที่มาร่วมกับเราเช่น Plan International Thailand อะไรอย่างนี้ครับเราเชื่อมต่อกับมูลนิธิเนาะ YRY Foundation Save the Children Thailandมูลนิธิสุพรรณนิมิตแห่งประเทศไทยซึ่งเรากำลังจะทำโครงการร่วมกันในปีถัดไปด้วยนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งได้เป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนในเดือนมีนาคมของกรมสุขภาพจิตเราเสนอชื่อเข้าไปแล้วก็โอเคผ่านการคัดเลือกพอดีอะไรเงี้ยก็เลยสามารถที่จะแบบใช้โลโก้เขาในการที่จะทำกิจกรรมได้แล้วคิดว่าอนาคตน่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางกลุ่มเยอะขึ้นด้วยครับผมแล้วก็เรากำลังจะร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายของดอยอด้วยครับผมใช
4: ่ดอยอคือกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับ
5: ใช่
4: นะ
5: ครับผม
4: อันนี้ก็เป็นภารกิจนะจากการที่เริ่มต้นจากที่ตาด้านเล่าให้ฟังว่าเราเจอเพื่อนเนาะเพื่อนที่เศร้านะเครียดและอยากใช้เป็นหมอนเลยมาด้วยกัน4คนไม่รู้จะชื่ออะไรใช่ไหมสี่คนเลขสี่แล้วกันแล้วดอกไม้สี่ดอกพอดอกสี่ดอกแล้วพี่ต้าคิดถึงอะไรบ้างพี่ต้าคิดดอกบัวบอกก็สี่เหล่าอาจจะแบบจุดนี้นะเขาไม่บอกดอกอะไรกันนะอันนี้เป็นดอกรักใช่ไหมอันนี้ดอกรักนี่คือคิดรายการใช่ไหมอันนี้ต้องถามสี่คน
5: ผมช็อกมากเมื่อกี้ผมไม่ได้เตรียมมาว่าดอกอะไรบ้าง
4: นี่ผู้ก่อตั้งอันนี้จะบอกไว้ว่าต้องไปหาคำตอบนะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาสัมภาษณ์ใหม่นะสัมภาษณ์ใหม่ของคันนี้ดอกอะไรสี่ดอกเนี่ยเป็นดอกอะไรอาจจะมีความหมายใช่ไหมแต่น้องรู้แล้วจุดที่มาอันนี้คือเราคุยกับผู้ก่อตั้งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรานะแต่ว่าการทำงานเนี่ยทำงานมา3ปีแล้วกับการทำงานซึ่งก็เห็นความตั้งใจเนาะในการทำงานครั้งนี้จากประสบการณ์การทำงานจนถึงวันนี้นะ
5: ครับผม
4: มีงานไหนหรือโครงการไหนบ้างที่แบบโหแบบภูมิใจมากอะ
5: โอ้ภูมิใจเหรอ
4: ครับ
5: ภูมิใจจริงๆทุกโครงการคือความภาคภูมิใจตั้งแต่โครงการแรกเลยโครงการที่ภูมิใจแรกคือการที่เราจะส่งข้อเสนอไปอยู่ในสภากรุงเทพมหานครนะครับใช่ของ BKK Ranger เราเข้าไปอยู่ในสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ไปพูดเลยว่าเด็กและเยาวชนมีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรให้เมืองเป็นเมืองที่เขามีความสุขมากขึ้นใช
4: ่ส่วน
5: ใช่แล้วก็มีอีกหลายงานเช่นงานที่ผมพูดเนาะที่เพิ่งพูดไปก็คือพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างใจผู้เข้าร่วมหลักร้อยครับงานนี้เราอยากจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็แกนนำเยาวชนให้มีความปลอดภัยแล้วก็ให้มีพื้นฐานทางด้านสุขภาพจิตที่ดีโครงการนี้เราเน้นเรื่องของความเป็นเซลฟ์อะแวร์เนสก็คือการเข้าใจตัวเองแล้วก็เอมพาธีก็คือการส่งต่อความเข้าใจนี้ให้กับผู้อื่นเนาะแล้วก็ความภาคภูมิใจมันไม่ใช่แค่เราจัดโครงการนะแต่พอเราจัดโครงการเสร็จมีเด็กๆ เข้ามาปรึกษาว่าเฮ้ยพี่ตาต้าครับหนูอยากเอากิจกรรมนี้ไปทำในโรงเรียนหนูจังเลยพี่ตาต้าครับกิจกรรมนี้ทำยังไงหนูขอยืมไปทำในโรงเรียนหนูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องๆส่งฟีดแบ็กมาว่าเฮ้ยทำในโรงเรียนแล้วมันดีมันเกิดเครือข่ายขึ้นจริงในระดับพื้นที่จริงๆมันก็คือความภาคภูมิใจที่เราต้องการที่จะมอบให้เขาประมาณนี้พี่ต้อยแล้วก็อีกหลายกิจกรรมเลยนะล่าสุดเราเพิ่งไปออกทีวีช่อง TVBS มาด้วย
4: ครับ
5: ใช่ใช
4: ่
5: ใน
4: ก็คือครับเป็นความภาคภูมิใจจากเด็กคนหนึ่งเนาะที่เรียนไปด้วยทำกิจกรรมกันไปแล้วก็น้องมาชวนรวมกลุ่มกัน4คนก็ขับเคลื่อนมาตอนนี้ก็มีคณะทำงานของการทำงานใหญ่ขึ้นแล้วก
5: ็
4: มีเป้าหมายจากนี้ไปเนี่ยอยากจะทำอะไรมันจะมีเห็นธงใช่ไหมธงของกลุ่มเลยของกลุ่มองค์กรเยาวชนเนี่ยอันนี้ธงเนี้ยแน่นอนเรื่องของสุขภาพใช่ไหมแต่มีธงไหมที่มันต้องปักธงข้างหน้าม
5: ีพี่ต้อยจริงๆจริงๆเราเป้าหมายองค์กรเลยนะเราอยากให้สุขภาพจิตเป็นรากฐานชีวิตที่สำคัญนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้อยากจะให้มันเป็นเรื่องที่เข้าถึงยากเราอยากจะเห็นสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้และต้องเป็นสุขภาพจิตที่ดีด้วยเนาะตลอดเวลาที่เราทำงานมาเราไม่เคยมองว่าเราทำงานกับผู้ใหญ่เราทำงานกับเด็กเราทำงานกับมนุษย
4: ์
5: สุขภาพจิตไม่ได้มองว่าใครเป็นใครแต่เรามองทุกคนเป็นมนุษย์อย่างเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีความพิเศษอะไรเราอยากจะให้เขาอยู่ร่วมกับสังคมได้อนาคตระวางเป้าว่าเราจะร่วมภาคีเครือข่ายให้เยอะขึ้นเราจะพัฒนาแกนนำเยาวชนแล้วเราก็จะขยายขอบเขตของเราไปสู่ในระดับพื้นที่มากขึ้นเราอยากลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลศึกษาปัญหาจริงๆเพื่อที่ว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นบอร์ดสุขภาพจิตในระดับประเทศในอนาคตพี่ต้อย
4: นะ
5: ใช่ครับผม
4: น้อยเนี่ยขอไปขับเคลื่อนไปนั่งเป็นบอร์ดนะด้วยการกำหนดทิศทางร่วมกันกับการทำงานน
5: ี่
4: คือธงสิ่งที่เราก็จะเห็นคือว่าความตั้งใจที่อยากจะให้ทุกคนเป็นมนุษย์ร่วมกันทุกคนนะเป็นมนุษย์คือทำงานร่วมกันอย่างเป็นก็คืออย่างน้อยเนี่ยทำงานด้วยความที่เรียกว่าเห็นอกเห็นใจเข้าใจด้วยกันเนาะไม่เครียดใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอตาต้ากับทีมงานเนี่ยเข้าไปลงคลุกคลีกับเพื่อนๆเยาวชนน้องๆเยาวเด็กและเยาวชนแล้วเนี่ยจริงๆแท้จริงนะปัญหาเรียกปัญหาเหล่านี้มันมีทางแก้ไหมที่บอกว่าเครียดอ่ะหลายคนแบบซึมเศร้าบางคนฆ่าตัวตายซึ่งล่าสุดก็เราเห็นข่าวนะน้องๆมัธยมศึกษาโดดตึกฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเราไปเจอปมเหล่านี้เยอะไหมแล้วมันแก้ยังไงบ้างครับ
5: เราเจอเยอะครับคำถามคือเรามองสุขภาพจิตเนาะเรามักจะเห็นคนที่เป็นแล้วเราค่อยไปเยียวยาแก้ไขคำถามคือเรายังมีเด็กอีกมากที่เขายังไม่ได้แสดงออกแต่เราไม่มีใครยื่นมือไปถามเขาเลยว่าเขาเป็นอะไรไหม คนที่เขาอยากจะฆ่าตัวตายคนที่เขามีความเครียดมากๆคนที่เขากรีดออกมาคนที่เขามีอารมณ์รุนแรงอ่ะบางทีสิ่งที่เขาต้องการคือใครสักคนหนึ่งที่เข้าไปกอดเขาครับพี่ต้อยแต่เราไม่มีสิ่งนั้นเราไม่รู้ว่าเราเห็นสถานการณ์เหล่านี้แล้วเราจะทำอย่างไร
4: ครับ
5: หรือว่าตัวคนที่เขามีความต้องการหรือว่ามีเป็นอะไรแบบนี้เขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเป็นแล้วเขาจะต้องไปไหนเขาจะต้องดูแลตัวเองขั้นต้นอย่างไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าสังคมตีตาเขาว่าเขาบ้า

0: เพื่อช่วยเขาให้เขาอยู่ในสังคมได้บ้างสิ่งที่เราต้องอยากตีผมคือตรงนี้แล้วก็สิ่งที่
1: อย
0: ท
1: ่า
0: ําม กั
1: อ
0: บ
1: ง
0: เยา
1: เพ
0: ว
1: ีย
0: ช
1: งแ
0: น
1: ค่
0: แบ
1: ว่
0: บ
1: าถ้าสื่อความหมายคืออย่ามองเขาเป็นคนป่วย
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหมอย่ามองว
0: ใ
1: ่
0: ช
1: าเ
0: ่
1: ขาเป็นคนป่วยที่ต้องรักษา
0: ใช่
1: ต้องเยียวยาแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าน่าสนใจนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคุยกับตาตาในฐานะที่เป็นเยาวชนด้วยนะครับวันนี้หลายคนหลายบ้านนะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะมีลูกๆวัยรุ่นอยู่ไม่รู้เลยนะมารู้อีกทีคือแบบเป็นอาการหนักแล้วหลายคนแบบบางคนอาจจะไม่ได้เป็นนะถูกยัดเยียดให้เป็นนะเอาไปหาหมอสินึกออกไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสังเกตยังไงอ่ะตาตาคือคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตยังไงว่าลูกเราจะต้องกอดลูกละเราจะต้องแบบให้ความอบอุ่นละต้องเข้าใจเขาละเออ
0: เราจริงๆจริงๆแต่ละเรียนจิตวิทยาพัฒนาการเนาะเราสัง
1: คร
0: เ
1: ัก บ
0: ตได้ตั้งแต่การให้กําเนิดเขาเลยครับ
1: อืมย
0: จ
1: ังไง
0: ริ
1: อ่
0: ง
1: ะยั
0: ๆ
1: ง
0: ก
1: ไง
0: ารเลี้ยง
1: ไม่เห็นภาพ
0: การเลี้
1: เ
0: ย
1: อง อ
0: ดูอย่างเงี้ยครับจ
1: ครับ
0: ริงๆคนที่มีปัญหาทางด้านโอเคอารมณ์การซึมเศร้าจริงๆมันมีหลายสาเหตุเนาะสาเหตุแรก
1: ครับ
0: มาจากพันธุ
1: อ
0: ก
1: ื
0: รร
1: ม
0: มคือเขาเลือกไม่ได้แต่เขามีแบบนี้ตั้งแต่เกิดคำถาม
1: ค
0: คร ือ
1: ับ
0: คุณพ่อคุณแม่จะปรับตัวการเลี้ยงดูกับเขาอย่างไรสองคื
1: ออ ่า
0: สังคมเพราะว่าสังคมการเลี้ยงดูที่เป็นอยู่เนาะเขาอาจจะมาเจอจากสังคมภายนอกหรือสังคมการเลี้ยงดูก็ได้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเขามาอย่างไรอยากให้ลองคิด
1: อ
0: ท
1: ื
0: บ
1: ม
0: ทวนกลับไปดูว่าก่อนที่เขาจะเป็นตรงเนี้ยคุณเลี้ยงเขามาอย่างไร
1: อื
0: เอ
1: ม
0: อ
1: แม่ว่า
0: คุณ
1: เขา
0: บ
1: ค
0: ั
1: ุณ
0: ง
1: แม่ก
0: ค
1: ็
0: ับ
1: อกว
0: อ
1: ่
0: ะ
1: า
0: ไร
1: เขาก็เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ไงตามใจลูกอยากได้อะไรก็เอาไปเลยเอาไปเลยไม่ว่างอยากได้เงินเอาเงินไปก็เลี้ยงทุกอย่างสนใจเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้ดูมาดู
0: การ
1: ในหนังนะพี่เต้อันนี้เออได้เห็นในละครที่แบบนี้ใช่ไหมไม่รู้ชีวิตจริงแบบนี้หรือเปล่าหลายคนคือเลี้ยงลูกแต่ไม่มีเวลาต้องทํางานบางคนอยู่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยใช่ป่ะดังนั้น
0: ใช่
1: ตรงนี้โอ้อ่ะอ่ะก็อย่างที่บอกครับอันนี้คือแทรกน้องตาต้านะคุณเบื้องต้นลองดูว่าการเลี้ยงดูยังไงแล้วถ้าเกิดสังเกตแล้วล่ะแล้วจะสังเกตตรงไหนอ่ะตาต้าว่าลูกเราเองหรือเพื่อนเราเองเริ่มละเริ่มห่าง
0: จ
1: อัน
0: ริน ง
1: ี้ถาม
0: ๆจริงๆถ้าตามช่วงวัยเราสังเกตชัดเจนได้เลยเนาะครับเพรา
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ว
1: ั
0: ่
1: บ
0: าจริงๆสุขปัญหาด้านสุขภาพจิตเรามองออกอยู่แล้วว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นน่ะพฤติกรรมทางร่างกายเขาออกเออถ้าเขามีซึมเศร้าพฤติกรรมทางสีหน้าตาเขาออกเลยเขาจะเปลี่ยนไปจากปกติอารมณ์การพูดคุยเขาจะลดลงเขาจะเก็บตัวในห้องมากขึ้นเราสังเกตได้ถ้าเรามีความใส่ใจเขามากพอใช
1: มันก็
0: ่
1: จะมี
0: ครับผม
1: ช่วงต่อระหว่างวัยรุ่นนะอันนี้พอดีตาต้าเองก็เรียนจิตวิทยาด้วยก็คือคุณผู้ฟังครับเด็กๆหลายคนอย่างที่บอกครับว่าถ้าอยู่ในอยู่ประถมนะประถมต้นประถมปลายพอประถมปลายแล้วเริ่มเข้าสู่รั้วมหาเริ่มมัธยมเป็นช่วงแก็บวัยรุ่นพอดีไม่อยากคุยกับพ่อกับแม่พ่อแม่บอกว่ามันเป็นช่วงของเขาเลยไม่เขาก็อยู่มุดอยู่กับตัวเขาเองไม่คุยกับใครอย่างเนี้ยอันเนี้ยเราควรเข้าไปคุยกับเขาหรือว่าปล่อยเขาดีแต่ตา
0: จริงๆถ้าตามพัฒนาการอ่ะในช่วงนี้ในช่วงวัยรุ่นนี่แหละครับจริงๆเด็กก็คงจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับพ่อแม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรอย่างนี้คร
1: ใช
0: ับ
1: ่
0: แต่เราไม่ใช่เพียงแค่สังเกตเขาได้แค่การที่เขาไม่คุยกับเราเนาะเราสังเกต
1: อ
0: ได
1: ื
0: ้
1: อ
0: จากหนึ่งเราสังเกตผลการเรียนเขาได้สองเราถามเขาก็ได้ครับว่าสังคมเขาเป็นยังไงบ้างถ้าเขารู้สึกภูมิใจในสังคมเขาจะอยากเล่าให้เราฟังว่าเขามีเพื่อนแบบไหนเขามีครูแบบไหนชีวิตเขาเป็นยังไงใช่เพราะว่าเด็กในวัยเนี้ยคือมีความพราวในการที่จะเล่าสังคมที่เขาอยู่เพราะว่าเขารู้สึกติดเพื่อนเขารู้สึกอยากมีความรักเขาจะเล่าให้เราฟังเราไปแค่ถามเขาถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่เล่าเขาหลบหน้าเรานั่นแสดงว่าเขามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆครับ
1: น่าสนใจ
0: ใช่
1: เป็นประเด็นนี้เลยครับที่ฟังจากตาต้ามานี่ชวนตาต้าคุยเพราะผมเชื่อว่าพี่ต้าเชื่อว่าคนที่ฟังรายการคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหลายท่านที่ฟังอยู่ออกแล้วออกอากาศทั่วประเทศนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าลูกหลานของเราเนาะอันที่น่าสนใจอันหนึ่งนะที่เป็นคีย์เวิร์ดจับจากที่ตาต้าเล่าให้ฟังเนี่ยสักครู่คำเนี่ยคือว่าความภูมิใจ
0: ครับ
1: วันเนี้ยถ้าเด็กเรานะภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันจะไม่ด้อยค่าตัวเองพอไม่ได้ค่าตัวเองคือจะไม่ซึมเศร้าเพราะเป้าหมายของซึมเศร้าคือการกดตัวเองใช่ไหมโอ้ยคนนั้นก็ไม่ดีกว่าเราคนนั้นก็ดีกว่าเราถึงออกมามันด้อยค่าตัวเองจนแบบไม่มีค่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายคืออันนี้มุมพี่ต้อยนะแต่เป็นสื่อมวลชนอยู่กับเด็กๆคือเอาเห็นว่าอันนี้แหละถ้าเด็กคนหนึ่งลูกหลานของเรามีความภูมิใจนะแล้วก็รู้คุณค่าแล้วก็รู้คุณค่าตัวเองอ่ะจะไม่มีการฆ่าตัวตาย เราจะแบบมันจะได้ภูมิใจในการทำงานเนาะ

0: อันนี้ส่วนหนึ่งนะอ่ะคราวนี้กลับมาที่เรื่องของกลุ่มนะกลุ่มย่อของอันเดี๋ยวต้องคุยหลายตอนนะเรื่องของซึมเศร้าเรื่องของผมว่าเดี๋ยวเราคุยกันค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะเวลาเราจำกัด
1: ได้
0: อันนี้ภารกิจของกลุ่มตอนนี้ทำงานกับกทม.ด้วยสส.ด้วยปีนี้เนี่ยจะขับเคลื่อนเรื่องอะไรบ้างครับ
1: เราจริงๆอยากขับปีนี้เราจะขับเคลื่อนประเด็นในด้านของอาการทางโรคทางจิตในเด็กและเยาวชนครับแล้วก็จะขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาผู้นำแกนนำเยาวชนใช่รวมไปถึงเราจะเก็บข้อมูลในเรื่องของระบบส่งต่ออาการทางจิตด้วย
0: อันนี้เป็นกิจกรรมใช่ไหมเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มเองเนี่ยไปทำกิจกรรมกับน้องๆที่โรงเรียนด้วยไหม
1: ใช่เรามีแผนว่าเราจะลงโรงเรียนด้วยครับปีนี
0: ้
1: เราจะลงประมาณ 3-4 โรงเรียน
0: กิจกรรมนึงนี่คือใช้เวลานานไหมหรือว่าเป็นไงบ้างครับกิจกรรมในการทำกิจกรรม
1: จริงๆกิจกรรมเราวางแผนเป็นว่าโอเคเราไปลงทำกิจกรรมให้เขาเนาะ1วันแล้วก็เรามีแผนระยะยาวที่ว่าแกนนำนักเรียนในโรงเรียนที่เราทำกิจกรรมมาให้อ่ะครับผมจะสานต่อกิจกรรมในโรงเรียนอย่างไรกับเราใช่ครับโดยมีทีมเราเป็นทีมที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเป็นการสร้างเครือข่ายในเด็กและเยาวชนด้วยประมาณนี้ครับพี่ต้อย
0: ประมาณเหมือนคล้ายเป็นเพื่อนใจวัยรุ่นกันอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: การสมัยก่อนนะเนี่ยมันจะมีอะไรนะพี่ต้าไปช่วยโอ้แหมพี่ต้าไปช่วยนี่ตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะเป็นกลุ่มเยาวชนไอ้เฟรนจำชื่อไม่ได้แล้วโน่นอ่ะคือปี4-5-4-6อ่ะคิดดู2-4-5-4-6ก็คือเป็นกิจกรรมของทางด้านของกระทรวงกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็เหมือนกันนะก็คือเรื่องของสุขภาพจิตมีมานานแล้วแต่ว่าช่วงนั้นยังไม่มีเรียกว่าซึมเศร้ามากมายแต่อย่างน้อยเนี่ยคือเรื่องเด็กเครียดแล้วไม่มีเรื่องของการฆ่าตัวตายค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ยุคนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ที่ถามเนื่องจากว่าเพื่อคุณครูที่โรงเรียนฟังรายการอยู่อยากจะประสานงานให้กับทีมองค์กรเยาวชนของตาต้าเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับช่องทางเข้าไปชมผ่านทาง
1: ช่องทางจริงๆติดต่อได้ที่เพจใน Instagram เลยครับผมใน Facebook ก็มีนะครับเพจเลข4แต่หลักๆเราจะเป็น Instagram เนาะก็คือเลข4 underscore FOUR FLOWERS หรือว่าพิมพ์คำว่า for power ไปใน IG ก็เจอครับ
0: power เลยนะ4เลข4แล้ว power เนาะ power
1: ใช่ครับ
0: for power ครับ
1: ผมหรือว่าพิมพ์แค่ for power ก็เจอครับ
0: นะครับอันนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นจุดประกายคำว่าแรงขับเคลื่อนจาก4ดอกไม้4ดวงดาว4ดอกที่มี4ดวงดาวไม่ใช่นั่นดาว4คนกับ4 เดี๋ยวต้องไปดูโลโก้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูโลโก้มันจะเป็นโลโก้มียังกลุ่มนี
1: ้มีแล้วครับเราใช้สีโทนเป็นสีชมพูสีแบบโทนแบบชมพูฟ้าอะไรประมาณนี้ต่อยใช่
0: ดูแบบซอฟๆนะอันนี้ก็นะครับก็ได้รู้จักบางส่วนนะเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้คุยเรื่องของประเด็นต่างๆเรื่องของการซึมเรื่องของซึมเศร้าเราจะในฐานะเยาวชนด้วยกันเนี่ยเราจะทำอย่างไรเบรกยังไงให้เพื่อนของเราที่กำลังจะก้าวมันเส้นคือเขาเรียกว่าอยู่กำแพงอ่ะก้าวไปถอยกลับมาเริ่มต้นรีสตาร์ทกับชีวิตใหม่หรือว่าก้าวออกไปชีวิตดับศูนย์อันเนี้ยเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้คนคนหนึ่งเนาะที่จะก้าวออกไปแล้วทิ้งทุกอย่างซึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเองอันนี้เรื่องหนึ่งที่จะคุยกันไว้ประเด็นข้างหน้านะตาต้าอาจจะชวนทีมงานนะมานั่งคุยกันนะครับในรายการนะครับในเรื่องนี้นะครับเป็นโจทย์หนึ่งนะครับอันนี้จะฝากไว้แล้วก็สุดท้ายนะไม่เสียเวลาจะแป๊บเดียวเองนะคุยกับตาเนี่ยเวลาหมดไวมากเราคุยกันครึ่งชั่วโมงนะฮะอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับนโยบายนะถ้าเกี่ยวข้องน่าจะเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะอวด้วยนะโอ้สี่กระทรวงเลยที่ใต้ดินนะมีกระทรวงไหนบ้างอ่ะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมมีนโยบายอะไรที่คิดว่าดีแล้วควรต้องทำต่อไม่ได้เสนอนะ คิดว่าดีอยู่แล้วควรจะต้องทำต่อแล้วทำให้ลึกแล้วเดี๋ยวทีมเราจะเข้าไปช่วยครับ
1: โอ้จริงจริงๆหลายนโยบายเนาะอย่างของศึกษาธิการเองครับก็เริ่มที่จะมีประเด็นด้านของสุขภาพจิตในโรงเรียนมากขึ้นเนาะในการที่จะมีนักจิตวิทยาในทุกโรงเรียนเนาะจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนในประเด็นของทางข้อมูลได้เราสามารถขับเคลื่อนในการที่เก็บข้อมูลกับเด็กและเยาวชนได้เนาะรวมถึงของสทเองสาธารณสุขเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะสาธารณสุขเรามีศูนย์บริการเนาะ1669เรามีศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงเด็กเข้าถึงวัยรุ่นหรือว่าเข้าถึงทุกเพศทุกวัยได้ให้เขารู้สึกแล้วก็ตระหนักรู้ว่าโอเคบริการตรงนี้มีแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ได้ใช
0: ่ครับนะก็เดี๋ยวเราลองดูรายการรอบหน้าเราจะโทรสายด่วนในกลางรายการว่าน้องๆนะครับตอบโจทย์ไหมอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าสายด่วนแต่ละสายด่วนนะครับเดี๋ยวเราจะโทรจริงแล้วเราจะประสานจริงแล้วก็ลองคุยในรายการสดนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะได้รู้ว่าช่วยได้จริงป่ะเคยโทรไหมสายด่วนเหล่านี
1: ้เคยโอ้พี่ต้นคุยด้วยสายด่วนที่ผมคุยได้เป็นวัน
0: ก็เดี๋ยวฝากไว้ประทับใจยังไงประทับใจหรือว่าประทับใจไหมตรงส่วนนี้
1: แล้วแต่เชตแล้วกันผมคิดว่าเขาคงจะมีคนโทรเยอะแหละอะไรแบบนี
0: ้นะก็เดี๋ยวเราไว้คุยกันนะนี่ก็เป็นในส่วนขององค์กรองค์กรเยาวชนนะพอดีคุยกันถึงภารกิจด้านของเรื่องของซึมเศร้าเนาะเรื่องของสุขภาพจิตเนาะนะก็ค่อนข้างที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทุกเพศทุกวัยวันนี้คงจะต้องมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะตาต้าพี่ท้ายฝากอะไรถึงเพื่อนเยาวชนสักหน่อยนึงครับ
1: ได้ก็จริงๆจริงๆอยากจะฝากน้องทุกคนที่ฟังอยู่นะครับผมก็ขอบคุณที่มีชีวิตอยู่เพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันเนาะไม่ต้องดีขึ้นก็ได้แต่อยากจะให้รู้ว่าชีวิตของทุกคนสำคัญและมีคุณค่าเสมอนะครับผมปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้มีแค่ซึมเศร้าเนาะเรายังมีอีกหลายปัญหาที่ทุกคนเป็นแต่เชื่อไหมว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังเรายังมีคนอีกหลายคนที่คอยซัพพอร์ตเห็นคุณค่าและคอยช่วยเราในการที่จะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างอยู่เสมอนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับ4 Flower เรากำลังเปิดรับนะครับผมคณะทำงานเพิ่มนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถที่จะติดตามได้ที่เพจ4 Flower ได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับพี่ต้อย
0: นะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้เลยนะครับก็มาทำงานเป็นคณะทำงานรับเฉพาะกทม.หรือว่าทั่วประเทศเลยคณะ
1: ทั่วประเทศไทยคร
0: ับครับดังนั้นน้องๆอยู่ที่ไหนฟังรายการอันนี้จำกัดไหมต้องเป็นเด็กและเยาวชนเท่านั้น
1: จริงๆเป็นเด็กและเยาวชนครับไม่เกินไม่เกิน25ป
0: ีใช่โอเคนะน้องเยาวชนนะครับ25ปีนะฮะก็ใครที่สนใจอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้สุขภาพของเพื่อนๆคนไทยดีขึ้นนะครับอย่างน้อยมีทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตนะแล้วก็รู้คุณค่าของตัวเองนะครับวันนี้ขอบคุณตาต้าครับน้องสรวิทย์วิมลแก้วนะตาต้านะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งของนะองค์กรเยาวชนนะ For Power นะครับนะวันนี้ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณนะน้องตาต้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะ
1: คุย
0: กันเรื่องของเยาวชนนะครับในการทำงานภาคสังคมมีหลายมุมมองแต่เรื่องนี้น่าสนใจที่จะต้องมาร่วมกันนะครับต้องติดตามผลงานของตาต้านะแล้วก็ของทีมงานของน้องนะครับก็ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับน้องๆเยาวชนที่ฟังรายการหรือชมรายการอยู่ขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดน้องๆไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าคิดว่ามันไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับลองไปดูครับรอบบ้านเราจะคุยกับใครคุยกับพ่อไม่ได้คุยแม่ไม่ได้คุยปู่ย่าไม่ได้คุยกับเพื่อนได้ไหมถ้าไม่ได้เลยนะปิดประตูหมดเลยแบบไม่มีใครจะคุยด้วยนะครับยังมีคนที่พร้อมที่จะรับฟังน้องๆน้องๆโทรไปที่สายด่วนนะครับได้โดยเฉพาะ1300สายด่วนของกระทรวงพม.ไม่ต้องบอกชื่อจริงก็ได้ครับอย่างน้อยจะมีพี่ที่เจ้าที่คอยรับสายพูดคุยกันนะครับพี่ต้อยเองสัมภาษณ์ท่านอดีตผู้บริหารของกระทรวงพม.ท่านปลัดท่านรองปลัดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอย่างน้อยฝากไว้สายด่วนสุดท้ายก่อนที่จะคิดสั้นก่อนที่จะคิดอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีข้าวกินไม่มีเงินใช้ไม่มีใครรักไม่รู้จะปรึกษาใคร 1300โทรไปได้ครับ24ชั่วโมงอย่างน้อยคิดถึง1300ไว้นะครับแล้วก็มาแก้ปัญหาร่วมกันนะก็ฝากไว้นะครับ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
3: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้
4: พับเบิกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: จังหวัดยะลาแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2569ชูทุเรียนเสด็จน้ำยะลากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยเกษตรจังหวัดยะลาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2569สำหรับงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550โดยในปีนี้นับเป็นปีที่18มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนอนุรักษ์ประเพณีศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้จังหวัดยะลายังมุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายยะลาดูเรียนซิตี้และส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดยะลาให้เป็นเมืองแห่งผลไม้ของภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพและเอกลักษณ์ของทุเรียนเสด็จน้ำยะลาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตยกระดับราคาจำหน่ายและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4-6สิงหาคม2569ณสนามโรงพิธีช้างเผือกถนนสุขยางอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่4สิงหาคม2569เวลา 15:00 นมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีภายในงานพบกับร้านจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง8อำเภอนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุเรียนเสด็จน้ำยะลา6สายพันธุ์และกิจกรรมสาธิตการกวนทุเรียน3รสจากทุเรียน3สายพันธุ์พร้อมบริการจากไปรษณีย์และกล่องสำหรับจัดส่งผลผลิตฟรีทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนีการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามการแข่งขันนกกรงหัวจุกศึกเจ้าเสียงทองการแข่งขันตำผลไม้ลีลาการแข่งขันทำอาหารคาวแปรรูปจากผลไม้และการแข่งขันทำกาแฟจากผลไม้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและสินค้าโอท็อปชมการสาธิตและแจกขนมโบราณการประยุกต์เมนูอาหารจากทุเรียนนิทรรศการของดีประจำอำเภอทั้ง8อำเภอตลอดจนรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและวงดนตรีตลอดการจัดงานจังหวัดยะลายิ่งขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์ของผลไม้คุณภาพเลือกซื้อสินค้าเกษตรและของดีเมืองยะลาพร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2569ระหว่างวันที่4-6สิงหาคม2569ณสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายใต้แนวทางการท่องเที่ยวกินทุเรียนแลหมอกชมดอกไม้ได้ทั้งปีที่ยะลา
7: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์ พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: เกษตรเพื่อประชา การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการติดต่อกับบุคคลจำนวนมากที่ขอรับบริการบรรเทาปัญหาภัยแล้งการเติมน้ำในเขื่อนการยับยั้งพายุลูกเห็บการบรรเทาหมอกควันและไฟป่าการสลายฝุ่น PM 2.5 และให้บริการข่าวสารที่สำคัญต่างๆขณะเดียวกันต้องทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีในการรับรู้ข้อมูลเชิงพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อก้าวสู่การเป็นฝนหลวงองค์กรชั้นนำระดับโลกโดยการทำฝนหลวงให้ถูกที่ถูกเวลากับความต้องการของลูกค้าและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชาให้แก่ประเทศที่ต้องการการสนับสนุนซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้างมีความเต็มใจในการให้บริการทำงานด้วยความเอาใจใส่รวดเร็วและมีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำประชาสัมพันธ์และช่องทางการรับฟังข้อมูลต่างๆจากประชาชนในหลากหลายรูปแบบทั้งบทความคลิปวิดีโอในรายการใต้ปีกฝนหลวงและฝนหลวงนิวการให้สัมภาษณ์และการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ของกรมฝนหลวงรวมถึงการจัดนิทรรศการพร้อมแชร์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศสนับสนุนโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเสาร์นี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้ฮะเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นรีวิวหนังสือนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของผู้ประกอบการวันหยุดโดยตรงว่าผมว่าหลายคนเป็นนะคืออะไรฟังรายการนี้มาหลายปีแต่ไม่ได้ทำสักทีนะครับผมไม่ได้บอกว่าคนไม่ทำผิดนะต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่ผมกำลังอยากจะพูดสำหรับคนที่จริงๆมีความตั้งใจจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำคืออยากจะมาชวนคุยถึงอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นและวิธีการจัดการอุปสรรคนั้นเพื่อใครที่อยากที่จะทำแล้วไม่ได้ทำสักทีเนี่ยจะได้มีหนทางแต่คนที่ไม่ได้คิดจะทำอยู่แล้วอาจารย์มายุ่งอะไรล่ะผมไม่อยากทำอันนั้นไม่มีประเด็นปัญหาใดๆนะครับท่านเลือกได้นะครับว่าท่านจะทำหรือไม่ทำไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องทำแต่ว่าอยากทำจัดพอดแคสต์นี้มาสำหรับคนที่อยากทำแต่ไม่ได้เริ่มทำแล้วจริงๆนะมันอาจจะใช้ได้กับสถานการณ์อื่นๆด้วยเนาะอาจจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการมันหยุดอย่างเดียวมันอาจจะแบบอยากเขียนหนังสือไม่ได้เขียนอยากจัดพอดแคสต์ก็ยังไม่ได้จัดอยากจัดคอร์สก็ยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยผมว่าหลักการเดียวกันแต่ว่ารายการเราเป็นผู้ประกอบการวันหยุดนะเพราะนั้นคอนเทนต์ก็จะพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดนะครับก็เอาเริ่มง่ายๆก่อนเลยว่าสำหรับคนที่ฟังผมแล้วก็มีไอเดียแล้วอยากทำอะไรเป็นอุปสรรคสำคัญนะผมเล่าเรื่องนี้มาจากประสบการณ์ตรงเวลาผมจะเริ่มทำใหม่ๆผมก็จะมีความรู้สึกแบบนี้แหละแต่ว่าหลายๆอย่างที่ผมก็ฝ่าฟันมาได้อย่างเริ่มทำพอดแคสต์ใหม่ๆผมก็จะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ผมก็มีวิธีการฝ่าฟันมาได้ก็เชื่อว่าผู้ประกอบการมันหยุดก็เหมือนกันอันแรกคือกลัวความล้มเหลวครับคือเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดทำแล้วมันไม่เวิร์กล่ะถ้าทำผู้ประกอบการมันหยุดแล้วไม่มีคนซื้อล่ะคือมันไม่ได้ข้อแรกนะล้มเหลวแบบจะกลัวเสียเงินน่ะผมก็พยายามแก้ให้แล้วว่าในการทำผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยอย่าใช้เงินลงทุนเยอะให้ใช้น้อยหรือแทบไม่ใช้เลยก็ได้แล้วมีหลายอย่างนะครับเราเคยคุยกันในรายการนี้แล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยด้วยซ้ำเช่นผมอยากเปิดคอร์สเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปจองโรงแรมเนี่ยเปิดลง Facebook เลยใครอยากเรียน Excel กับผมถ้าเราเก่ง Excel ระดับหนึ่งนะเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องเก่งเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศครับเราขอแค่ว่าใช้ Excel คล่องเป็นแล้วก็น่าจะสอนคนเป็นบิกินเนอร์ได้โพสเลยถ้าไม่มีคนมาลงเลยจบไม่เสียสักบาทใช่ไหมท่านนี้กลัวเสียเงินนะแต่ผมว่าที่กลัวมากกว่าเสียเงินคือกลัวเสียฟอร์มโพสแล้วไม่มีคนมาสมัครอายเขาเอาตรงๆนะครั้งแรกๆเป็นแบบนี้แหละผมเคยเล่าให้ฟังนะผมจัดบุ๊กคลับครั้งมีอยู่ครั้งนึงมีคนฟังคนเดียวฮะผมยังจัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการนี้ไปได้ครับอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติคนอื่นเขาสมัครกันเต็มเราไม่มีคนสมัครเสียใจอะไรเงี้ยโหยคนไม่มีคนทำคอร์สแล้วไม่มีคนสมัครเนี่ยเยอะแยะไม่ต้องเสียใจแม้กระทั่งแบบคนดังๆหลายๆคนก็มีปัญหาแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเชียร์นะครับคือผมไม่ได้บอกให้กู้เงินมาทำถ้ากลัวเสียเงินก็อย่างที่บอกใช้เงินน้อยหรือไม่ต้องใช้แต่กลัวเสียฟอร์มเนี่ยเอาตรงๆนะไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นหรอกแล้วถ้าเกิดใครมาเยาะเย้ยไว้สมัครแล้วไม่มีคนเปิดรับสมัครไม่มีคนสมัครคนนั้นก็เราไม่ต้องไปให้ค่าเขาหรอกเอาจริงถ้าเขาเป็นคนแบบนั้นเนี่ยเพราะนั้นวิธีแก้นะก็อย่าไปคิดถึงความสำเร็จตอนแรกคิดว่านี่คือการทดลองอันนึงเราอยากทดลองเหมือนทำวิจัยอ่ะอย่าทดลองใครของแล้วเงินลงทุนก็อย่าไปใช้เยอะถามจริงๆว่าถ้ามันล้มเหลวถ้าทำผู้ประกอบการมันหยุดแล้วไม่เวิร์กเนี่ยต้นทุนมันคืออะไรเราคงไม่ได้เสียชื่อเสียงเนาะเฮ้ยโอ้มาดูสิพวกเรานี่แหละคือคนที่ทำผู้ประกอบการมันหยุดแล้วไม่เวิร์กผมไม่มีใครเป็นแบบนั้นหรือถ้ามีก็ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกคนแบบนั้นผิดปกติแล้วแหละถูกป่ะเพราะฉะนั้นเชียร์นะเชียร์ใช้เงินน้อยแล้วก็คิดว่าเป็นการทดลองแบบที่สองผมเคยเป็นอยู่บ้างจะไม่เยอะคือไม่กล้าทำเพราะยังไม่พร้อมคือเราจะมี excuse อ่ะ excuse คือข้อแก้ตัวว่าเว็บไซต์ต้องทำเสร็จก่อน ต้องไปหาคนทำโลโก้ก่อนถ้าใครทำสินค้าขายก็ต้องดีที่สุดก่อนทำขนมขายก็ต้องอร่อยระดับท็อปก่อนคือรอแบบนี้ไม่ได้เริ่มวิธีแก้นะคือผมไม่ได้บอกทำของห่วยๆมาขายนะเคยได้ยินคำว่า minimum viable product ไหมนี่คือศัพท์สตาร์ทอัพคือเอาระดับที่ไม่ต้องหรูหราฟู่ฟ้ามากแต่ถึงระดับที่โอเคอย่างทำขนมเนี่ยไม่ต้องอร่อยแบบมิชลินสตาร์อะไรเงี้ยมันยังไม่ต้องขนาดนั้นคุณแค่ลองทำขนมเอาให้เพื่อนๆสนิทญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกลองชิมกันก่อนพอได้ไหมพอได้ใครเลยใครเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ฟีดแบ็กมาเองแล้วไอ้ที่เราคิดว่าโอ้โหมันห่วยแตกมันอาจจะไม่ได้ห่วยนะแต่เราก็ทดลองก่อนได้ไงให้คนรู้จักลองใช้บริการใช้สินค้าแล้วก่อนแล้วเสร็จแล้วพอเราลอนช์ออกไปเราขายปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกเค็มไปนิดนึงนะคะเอาค่อยปรับปรุงฮะให้มันตรงกับรสชาติที่ลูกค้าต้องการแต่รอให้แบบโอ้โหฉันจะต้องแบบเพอร์เฟคต้องเป็นขนมที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยไม่ได้ขายหรอกครับอันที่3อันนี้ผมว่าหลายคนเป็นไม่มีเวลาอาจารย์ไม่ได้ทำไม่ใช่เลยหรอกไม่ได้กลัวล้มเหลวไม่ได้ทำไม่ได้แบบว่าเราต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนแต่ผมไม่มีเวลาจริงๆไม่มีเวลามันคือไม่มีเวลาที่เรากันไว้ครับเวลามันมีครับแต่คุณไปทำอย่างอื่นเพราะนั้นใส่ไปในตารางครับวิธีแก้นะเสาร์ 9:00 ถึงเที่ยงทำผู้ประกอบการวันหยุดทำอะไรใส่เข้าไปเลยพอเราลอกแบบนี้พอคนมานัดไอ้เพื่อนบอกเฮ้ยไปเจอกัน 9:00 เช้าวันเสาร์เว้ยก็จะบอกเพื่อนได้ว่าไม่ว่างเจอได้ตอนบ่ายหรือไม่อาทิตย์ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณไม่ล็อกนะเวลามันถูกดึงไปหมดอันนี้คืออุปสรรคที่3และวิธีการแก้อุปสรรคที่4นะบางคนชอบตั้งเป้าแบบเว่อหวังแล้วมันก็เป็นตัวหยุดตัวเองกดดันตัวเองเช่นเราจะทำผู้ประกอบการมันหยุดภายใน1เดือนเราต้องได้เงิน1ล้านบาทไม่ทำเลยฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันยากไงเดี๋ยวไม่ถึงไงกดดันไงอย่าไปตั้งเป้าขนาดนั้นเอาง่ายๆนะถ้าวันนี้นะฟังผู้ประกอบการหยุดลุกขึ้นไปทำโพสต์ขอลูกค้า1คนง่ายๆเลยถ้าคุณต้องใช้เว็บไซต์ทำเว็บไซต์หน้าเดียวยังไม่ต้องแบบเว็บไซต์จ้างแพงอะไรทำหน้าเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ AI ยังทำไม่ได้เลยฟรีๆเลยหรือไม่รู้ว่า AI ทำได้ไงเสิร์ช AI นั่นแหละสอนวิธีทำเว็บไซต์หน่อยดิจบหรือทำขนมขายขอขายได้ชิ้นหนึ่งจบละตั้งเป้าแบบนี้จะมีกำลังใจครับถัดไปฮะปัญหาถัดไปคือชอบวิเคราะห์ฮะคือคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เอาแต่เรียนน่ะหนังสืออ่านเยอะมากครับผู้ประกอบการมันหยุดซื้อมาทั้งหมด10 เล่มอ่านหมด

ตอนหลังๆผมพยายามลดการอ่านหนังสือลงนะไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบนะแต่อยากเอาสิ่งที่อ่านมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเพราะยิ่งอ่านเยอะการทำก็จะน้อยอันถัดไปฮะเป็นคนที่อาจจะมีภาพลักษณ์ครับภาพลักษณ์ผมอะเป็นนะข้อนี้ตอนเขียนหนังสือใหม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นอาจารย์นะถ้าเราเปิดเพจตั้งแต่เปิดเพจเลยแล้วไม่มีคนตามอะอายเขาเปล่าเสียภาพพจน์ความเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะผมเป็นผู้บริหารนะให้ผมมาทำผู้ประกอบการมันหยุดอายเขาผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะแต่ว่าทำให้ผู้ประกอบการมันหยุดมันยังไงดีมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าอีกครั้งนะครับเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดกฎหมายฮะธุรกิจคือการทดลองการเรียนรู้ครับมันไม่ได้เป็นสิ่งตัดสินคุณค่าของเราว่าเอาเป็นอาจารย์ทำไมมาขายหนังสือเอาทำไมหนังสือมันมีคุณค่าวะตอนใหม่ๆเขินยอมรับเลยเขินเกิดขายได้น้อยอายเขาเอาจริงไม่มีใครว่าเราเนี่ยแล้วจริงๆพอออกไปแล้วทุกอย่างก็โอเคจะซื้อไม่ซื้อไม่ใช่ประเด็นเลยครับแต่ประเด็นคือเราทำสิ่งที่มันดีต่อสังคมครับหนังสือเราไม่ได้ไปทำร้ายสังคมฮะแล้วเราก็ไม่ได้บังคับใครซื้อด้วยครับคนซื้อแสดงว่าแวลูที่เขาได้มันมากกว่าเงินที่เขาจ่ายอยู่แล้วมันไม่ต้องกลัวครับเราไม่ต้องมีภาพลักษณ์ยิ่งใหญ่อดรวยว่าฉันรวยมากจนไม่ต้องทำผู้ประกอบการคือถ้ารวยจริงก็ไม่มีปัญหานะผมบอกแล้วถ้าไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคนอยากทำแต่กลัวเสียภาพพจน์เนี่ยผมคิดว่าลองมองว่ามันคือการเรียนรู้แล้วกันมันเหมือนคอร์สที่คุณเรียนนะแต่แทนที่จะลงเงินจ่ายเรียนคือภาคปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้อันที่7อันนี้อาจจะเป็นคนที่แบบทำคนเดียวเหงาติดเพื่อนก็ถ้ารู้สึกว่าทำคนเดียวมันไม่มีใครคุยด้วยหาคนที่มีความคิดคล้ายๆกันนะถ้าอยู่ในครอบครัวก็ชวนนะสามีมาทำด้วยกันไหมภรรยามาทำด้วยกันไหมเราจะขายขนมสามีช่วยไปซื้อวัตถุดิบมาทำขนมเดี๋ยวเราทำเองแล้วก็ไปขายกันอะไรเงี้ยมันจะได้มีคู่นะคือทำคนเดียวบางทีมันก็โดดเดี่ยวอะถ้ามีเพื่อนสนิทเฮ้ยเสาร์อาทิตย์แบ่งมาสักครึ่งวันได้ไหมมาทำอะไรสนุกสนุกกันอะไรเงี้ยอีกอันฮะคือเริ่มทำแต่ยังไม่มีรายได้ครับขายไม่ออกผมบอกอีกครั้งฮะคืออย่าไปหวังรวยเร็วฮะผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยหวังแค่ว่าได้ลูกค้ามาสักหนึ่งคนก็พอแล้วหรือเราทำบทความก่อนก็ได้ฮะเขียนบทความในเพจหรือลองคุยกับคนที่เป็น potential ยังไม่เขาไม่ซื้อเราก็ลองคุยกับเขาดูว่าเขาอยากได้อะไรยังไงกับอีกข้อนึงไงที่ผมเดาว่าหลายคนเป็นอุปสรรคคืออยากทำทุกอย่างไม่ได้กลัวล้มเหลวไม่ได้กลัวอะไรเลยฮะแต่ไม่รู้จะทำอะไรครับผมให้ข้อคิดง่ายๆเร็วๆจริงๆผมเคยพูดไปแล้วว่าหลักการปาล์มอ่ะ PALMS อ่ะ2ตัวแรกเนี่ยครับคือเป็นตัวที่จะทำให้เราเจอ P คือเอาเรื่องที่เราชอบมีไหมครับไม่มีเลยอาจารย์นึกไม่ออก A ครับ ability เอาเรื่องที่เราเชี่ยวชาญเอาที่มันเริ่มง่ายๆอ่ะผมเก่งหรือศึกษาเรื่อง OKR มาเยอะผมก็ทำคอร์ส OKR จบเพราะผมเชี่ยวชาญเนี่ยเชี่ยวชาญก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นที่หนึ่งของประเทศนะครับอีกเรื่องครับคือไม่รู้ทำยังไงฮะผู้ประกอบการศึกษาได้นะครับแล้วค่อยๆศึกษาก็ได้เอาวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละอ่ะค่อยๆศึกษาเลยว่าอ่ะเช้าวันเสาร์ยังไม่ทำก็ได้แต่เราสตาร์ทแล้วดูคลิปสักหนึ่งคลิปแต่อย่าดูมากเกินไปอย่างที่ผมพูดเช้าวันอาทิตย์เราลองพัฒนาสินค้าถ้าใครอยากทำขนมก็ลองทำขนมดูผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะดูเหมือนกับเป็นอุปสรรคนะที่ขวางกั้นท่านและทำให้ท่านเนี่ยแบบรู้สึกแบบอยากจะทำแต่ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยถ้าให้ผมสรุปง่ายๆเร็วๆนะครับวิธีการที่เราจะสตาร์ทหรือเริ่มทำผู้ประกอบการมันหยุดได้คือเริ่มให้เล็กอย่าไปคิดว่าจะต้องมีเว็บไซต์หรูหราจะต้องมีหน้าร้านแล้วผมก็พูดแล้ว PALMS ตัว L คือ low investment คือพยายามใช้เงินลงทุนให้น้อยเพราะว่าเรื่องพวกนี้พอมันใช้เงินลงทุนน้อยหรือไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะไม่มีทางเจ๊งไม่มีคนซื้อเราก็ไม่เดือดร้อน

0: อันที่สองคือสรุปจากเมื่อกี้คือล็อกเวลาไว้ครับถ้าไม่ล็อกเราโดนแย่งเวลาไปหมดเดี๋ยวคนนั้นก็นัดคนนี้ก็นัดเดี๋ยวเราต้องไปทำนู่นนี่นั่นล็อกเลยเช้าวันเสาร์หรือเช้าวันอาทิตย์บ่ายวันเสาร์บ่ายวันอาทิตย์เลือกมาสักครึ่งวันก็ได้แล้วเขียนเลยผู้ประกอบการวันหยุดล็อกไว้ทุกวีคนะทุกสัปดาห์อีกอันนึงที่อยากจะเชียร์คือtake action ครับคือไม่จำเป็นต้องขายของก็ได้นะวันนี้เราอาจจะไปซื้อวัตถุดิบก็ถือว่า take action ละวันนี้เราไปเปิดเว็บไซต์ก็ take action ละวันนี้เราเขียนบทความลงเพจก็ take action ละ การ take action เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาถึงจุดที่เราเริ่มโพสต์ขายของหรือว่าเริ่มตั้งร้านขายของทำแรกๆอย่าเพิ่งไปหวังว่าโอ้โหรวยแน่นอนสัปดาห์แรกรวยเลยอย่าเพิ่งไปหวังอย่าเพิ่งไปคิดแบบว่าโหเนี่ยพอเราตัดสินใจปุ๊บมันจะเปลี่ยนชีวิตเราภายใน1สัปดาห์ไม่เร็วขนาดนั้นครับแต่เรากลับมาทบทวนได้ว่าเอ๊ะทำไมโพสแล้วคนไม่เห็นทำไมโพสแล้วคนไม่สนใจทำไมคนเขาไม่ซื้อนะมันเกิดขึ้นที่วิธีการพูดของเราวิธีการโฆษณาไม่ตรงกลุ่มหรือว่าโปรดักต์เราไม่ตอบโจทย์หรืออะไรฮะสุดท้ายมันก็ถึงเวลาที่เราต้องมาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเนาะก็หวังว่าเทคนิคพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ท่านเอาไปประยุกต์ใช้จริงๆไม่จำเป็นอย่างที่ผมบอกนะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการวันหยุดนะครับประยุกต์ใช้ในการอยากเขียนหนังสือแต่ไม่เขียนสักทีอยากทำพอดแคสต์ไม่ได้ทำสักทีอยากเปิดเพจไม่ได้เปิดสักทีผมว่าหลักการเดียวกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ค้น4จุดรวบ6สาวเวียดนามส่อโยงแก๊งยัดยาไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกส่งญี่ปุ่นอ้างแค่มาทำงานเอนเตอร์เทนพลตำรวจโทสยามบุญสมผบ.ชน.สั่งการให้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบ.ชน.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนปูพรมตรวจค้นเป้าหมายรวม4จุดย่านบึงกุ่มบางกะปิรวบผู้ต้องหาชาวเวียดนามได้6รายจากการตรวจค้นสืบเนื่องจากกรณีผู้รับจ้างหิ้วพัสดุไปต่างประเทศพบสิ่งมีผิดสิ่งของผิดปกติในกระปุกมะขามเปียกจนนำไปสู่การตัดไฟแต่ต้นลมยึดยาไอซ์บริสุทธิ์ได้กว่า2กิโลกรัมและจับกุมนายสมพงษ์ผู้ต้องหาซึ่งทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าให้แฟนสาวชาวเวียดนามเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและจากการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย4จุดพบรายละเอียด1ถึง3บ้านพักในพื้นที่เขตคลองกุ่มเขตบึงกุ่มบ้านพักในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจุดที่4เป็นบ้านพักในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิพบกลุ่มหญิงสาวชาวเวียดนามมากบดานอยู่6คน1ในนั้นคือแฟนสาวของนายสมพงษ์จากการสืบสวนสอบถามอ้างว่าพวกตนมาทำงานที่ประเทศไทยโดยมีโมเดลลิ่งจัดหางานเอนเตอร์เทนให้ได้รับค่าจ้างครั้งละ700บาทจึงมาพักอาศัยรวมกันที่นี่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่ยอมรับว่าเสพยาเสพติดขบวนการนี้พยายามใช้ช่องทางบริการฝากหิ้วของตบตาเจ้าหน้าที่โดยนำยาเสพติดซุกซ่อนปะปนไปกับสินค้าเกษตรและอาหารแห้งขอเตือนประชาชนผู้รับจ้างหิ้วพัสดุไปต่างประเทศให้ตรวจสอบสิ่งของอย่างละเอียดหากพบความผิดปกติหรือมีน้ำหนักไม่ตรงจริงอย่ารับฝากเด็ดขาดและขอเตือนผู้ที่ยอมเปิดบัญชีม้าหรือให้เอกสารส่วนตัวแก่ผู้อื่นถือว่ามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งตำรวจจะกวาดล้างและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทุกรายจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
3: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
4: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
5: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
6: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
7: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าธาตุตอนที่3โดยทั่วไปคนไทยเชื่อตามคติพระพุทธศาสนาว่าธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมีจำนวน4ธาตุได้แก่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินอาโปธาตุหรือธาตุน้ำวายโยธาตุหรือธาตุลมและเตโชธาตุหรือธาตุไฟแต่ในคติแพทย์แผนไทยบางตำราเชื่อตามคติพราหมณ์ซึ่งกล่าวไว้มากในคัมภีร์อายุรเวทว่าธาตุซึ่งประกอบเป็นร่างกายของเรามีจำนวน5โดยเพิ่มอากาศธาตุเป็นธาตุที่5หากธาตุเหล่านี้เกิดไม่สมดุลหรือมีธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่องมีปริมาณมากเกินไปหรือแปรปรวนย่อมทำให้เจ้าของร่างกายเจ็บป่วยเช่นหากอากาศธาตุแปรปรวนก็จะมีเสียงอื้อในหูตามัวมองไม่เห็นแม้แต่มือและนิ้วของตนเอง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตบูรณาการหน่วยงานไทยตรวจ DNA พร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียเร่งคืนสิทธิผู้มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎรเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569เวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซียที่มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎรควบคู่กับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่พี่น้องคนไทยณสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียโดยในปี2569มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ DNA รวมทั้งสิ้น201คนประกอบด้วยบุคคลตกหล่น128รายและบุคคลอ้างอิงคู่เทียบ73รายรวม66ครอบครัวตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถช่วยลดจำนวนผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นการดำเนินโครงการในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569โดยใช้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเป็นศูนย์กลางการให้บริการนับเป็นปีที่2ของการบูรณาการด้านงานนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการให้บริการทางการแพทย์นอกประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในมาเลเซียแบบครบวงจรทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและในปีนี้ยังได้เพิ่มบริการทันตกรรมและการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยในประเทศมาเลเซียติดตามการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและเข้ารับบริการเมื่อมีการเปิดดำเนินโครงการพร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังญาติพี่น้องและเพื่อนคนไทยเพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและบริการของภาครัฐอย่างเท่าเทียม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนเกือบเสียเงินเพราะคำด่า
13: คนสมัยเนี้ยมันจะติจะว่าของที่เราขายมันไม่เกรงใจแม่ค้าเลยนะมาว่าผักไม่สดไม่สวยแถมยังเหม็นยาฆ่าแมลงอีกฉันนะอยากจะด่าอีจริงๆเลยน่าจะด่าให้มันเจ็บแสบกันไปข้างนึงเลย
14: หุยแล้วทำไมไม่ด่ามันไปเลยล่ะ
13: ด่าไม่ทันมันพูดเสร็จก็เดินหนีไปเลย
15: ดีแล้วที่ด่าไม่ทันเพราะการด่าผู้อื่นต่อหน้าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเป็นการทำผิดกฎหมายจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินเลยนะคะฉะนั้นอย่าด่าใครอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
13: โชคดีของฉันนะเนี่ยต้องขอบคุณลูกค้าที่มันเดินไปก่อนไม่งั้นน่ะติดคุกเสียเงินแน่ๆ
14: เออใช่สินะอย่าไปด่าลูกค้าเลยไม่ได้เงินแถมยังจะเสียเงินอีกต่างหากอ่ะเนาะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตเดินหน้าทดสอบคู่มือเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยชายแดนใต้รับฟังข้อเสนอประชาชนก่อนจัดทำฉบับสมบูรณ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาตงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนายรุษฎีหายีมาลีผู้ช่วยเลขาธิการสปตเป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีทดสอบการรับรู้ความเข้าใจและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่เสี่ยงสูงมากเพื่อประเมินความเหมาะสมของร่างคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนจะทำเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์โดยมีประชาชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าร่วมประมาณ100คนภายในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนตลอดจนเจ้าหน้าที่ปกครองหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดเวทีครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์อุทกภัยได้ร่วมทดสอบการรับรู้ความเข้าใจและเสนอแนะต่อร่างคู่มือเพื่อให้เนื้อหามีความครบถ้วนเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริงในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้คณะทำงานจัดทำคู่มือซึ่งประกอบด้วยสอปตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำร่างคู่มือโดยครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติตนก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาคู่มือโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสะท้อนข้อคิดเห็นแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลที่ยังไม่ครอบคลุมเพื่อให้คู่มือฉบับสมบูรณ์มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะยาว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMA B Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเสิร์ฟ
10: ก้อยรู้ไหมว่าการเล่นปิงปองเนี่ยดีนะหมอบอกว่าเป็นการฝึกสายตา
11: จริงด้วยถ้าอย่างนั้นก้อยขอเสิร์ฟก่อนนะ
10: ตกลงจ้ะเสิร์ฟดีๆนะอ่ะพี่พร้อมแล้วเสิร์ฟมาเลยเอ๊ะทำไมไม่เห็นพี่ก้อยเอาขนมอะไรมาเสิร์ฟให้พี่เก่งล่ะเห็นแต่เล่นปิงปองกัน
12: คำว่าเสิร์ฟของพี่ก้อยเนี่ยเขาหมายถึงเริ่มตีลูกปิงปองส่งไปให้พี่เก่งก่อนไง
11: เวลาแม่บ้านเอาอาหารมาเสิร์ฟให้แขกตอนที่มีงานก็เรียกว่าเสิร์ฟเหมือนกันไม่ใช่หรอ
12: ใช่สินั่นก็เรียกว่าเสิร์ฟเหมือนกัน
10: ถ้างั้นคำว่าเสิร์ฟเนี่ยก็มีความหมายได้ตั้งหลายอย่างสินะ
12: คำว่าเสิร์ฟเขียนสระเอสอเสือสระอิรอเรือการันและมีฟอฟันสะกดมีความหมายสองอย่างคือเสิร์ฟอาหารคือยกอาหารมาให้ผู้รับประทานเสิร์ฟลูกคือเริ่มส่งลูกให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งในการเล่นปิงปองหรือการเล่นเทนนิสเป็นต้น
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปิงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่บริเวณริมแม่น้ำปิงศาลาบ้านเกาะหมู่ที่5ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายอัมพรศักดิ์เศษประมงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปล่อยพันปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและปลากาดำจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แม่น้ำปิงเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึงเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับพันปลาทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: เกษตรเพื่อประชาย้อนกลับไปเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525สหกรณ์ประมงสมุทรสาครได้ทำหนังสือเสนอให้รัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้นเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพและอาสาปกป้องประเทศทางด้านทะเลต่อมาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กรมประมงเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงโดยมีราชบัณฑิตยสถานและกรมศิลปากรรวมกันพิจารณาความเหมาะสมโดยกรมประมงพิจารณาเห็นว่าอาชีพการประมงทะเลเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยจากอันตรายในหน้าน้ำและทำรายได้ให้แก่ประเทศชาติปีละหลายพันล้านบาทนอกจากนี้ยังช่วยทำหน้าที่แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวที่อาจเป็นภัยอันตรายแก่ประเทศให้ทางราชการทราบทันแก่เหตุการณ์สมควรที่จะจัดให้มีวันสำคัญเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพและสนับสนุนอาชีพประมงจึงเห็นสมควรให้จัดตั้งวันประมงขึ้นตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีต่อมาเมื่อวันที่7มิถุนายน2549คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติจากเดิมวันที่13เมษายนเป็นวันที่21กันยายนของทุกปีสนับสนุนโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกลฉันยังไม่พร้อมจะตายได้โปรด

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปช.สงขลาผนึก7ภาคีสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดภายใต้แนวคิด Singular Smart Community Plusโดยมีพัฒนาการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนณโรงแรมวีว่าตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการใช้ประโยชน์และขยายผลแผนพัฒนาตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก16ตำบลจำนวน80คนร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการคัดเลือกครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่มีผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเป็นหัวหน้าคณะร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลารองประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดสงขลาผู้แทนบริษัทประชารัฐผู้ช่วยบรรณาธิการเพจสงขลาโฟกัสและประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมการคัดเลือกและต่อยอดต้นแบบการพัฒนาชุมชนที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆของจังหวัดสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ากล้ากล้าเป็นคำเรียกต้นข้าวอ่อนที่เพาะไว้ในเทือกตอนต้นฤดูทำนาเพื่อย้ายไปปักดำในนาต่อไปเมื่อถึงฤดูทำนาในหน้าฝนฝนตกลงมาพอควรแล้วชาวนาจะไถเตรียมที่นาแล้วจึงนำกล้ามาดำลงในที่นากอละ4-5ต้นคำว่าดำเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรว่าดำแปลว่าปลูกกล้าที่ดำลงในนาแล้วจะค่อยๆเติบโตขึ้นในช่วงฤดูฝนต้นข้าวก็จะโตขึ้นแข่งกับระดับน้ำพอน้ำเริ่มลดเมล็ดข้าวก็เริ่มโตและจะแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ในต้นหน้าร้อนคำว่ากล้าเดิมใช้เรียกเฉพาะต้นข้าวที่หว่านเพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในนาดำปัจจุบันมีการเพาะเมล็ดหรือเนื้อเยื่อของพืชชนิดอื่นๆให้งอกเป็นต้นอ่อนก่อนแล้วย้ายไปปลูกด้วยวิธีการเดียวกับการเพาะกล้าข้าวจึงเรียกต้นอ่อนของพืช นั้นๆว่ากล้าด้วยเช่นกล้าสัก
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฟุตบอลโลก2026ที่เพิ่งปิดฉากลงถูกยกให้เป็นเวทีทดลองครั้งใหญ่ของฟีฟ่าทั้งในด้านกฎการแข่งขันเทคโนโลยีและการถ่ายทอดสดและรูปแบบทัวร์นาเมนต์ซึ่งแม้หลายแนวคิดจะได้รับคำชมแต่ก็มีไม่น้อยที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะกับการแข่งขันฟุตบอลขณะที่ The Mirror สื่ออังกฤษได้สรุป3สิ่งที่พรีเมียร์ลีกควรนำไปใช้และ4สิ่งที่ควรยกเลิกอย่างถาวรหลังจบศึก World Cup 2026 4สิ่งที่ควรเลิกใช้คือ 1. พักดื่มน้ำการพักดื่มน้ำอาจจำเป็นในสภาพอากาศร้อนจัดแต่ไม่เหมาะกับฟุตบอลโลกลีกทั่วไปเพราะทำให้เกมขาดความต่อเนื่องพร้อมเป็นการเปิดโอกาสให้โค้ชใช้เป็นช่วงเวลาปรับเทคนิค 2. การแสดงช่วงพักครึ่งโชว์พักครึ่งสไตล์อเมริกันในนัดชิงชนะเลิศไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนฟุตบอลแบบดั้งเดิมได้โดยสื่อของอังกฤษเชื่อว่าแฟนบอลต้องการใช้เวลาพักครึ่งวิเคราะห์เกมหรือพูดคุยกันมากกว่าชมการแสดงบนเวที 3. ฟุตบอลโลก48ทีมถึงแม้ว่าโอกาสให้หลายชาติได้เข้าร่วมฟุตบอลโลก2030ที่จะปรับมาใช้รูปแบบใหม่แต่รูปแบบ48ทีมทำให้รอบแบ่งกลุ่มขาดความเข้มข้นเพราะหลายทีมยังมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ส่งผลให้เกมรอบแรกหลายคู่ไม่มีแรงกดดันมากพอ 4. เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในลูกบอลเป็นเรื่องที่สื่ออังกฤษมองว่าเทคโนโลยีตรวจจับการสัมผัสลูกบอลไม่ได้ช่วยลดข้อถกเถียงแต่กลับสร้างความสับสนมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวะปัญหาในเกมโปรตุเกสกับโครเอเชียที่หลายฝ่ายยังตั้งคำถามถึงความแม่นยำ3สิ่งที่พรีเมียร์ลีกควรนำมาใช้1กราฟิกแสดงโมเมนตัมของเกมข้อมูลแสดงทิศทางของเกมแบบเรียลไทม์ได้รับคำชมอย่างมากเนื่องจากช่วยให้ผู้ชมเข้าใจว่าแต่ละช่วงเวลาทีมใดเป็นฝ่ายครองเกมและกดดันคู่แข่งได้เหนือกว่า 2. กด VAR แก้ไขกรณีลงโทษคนผิดฟุตบอลโลก2026เป็นรายการแรกที่เปิดให้ VAR แก้ไขกรณีผู้ตัดสินลงโทษนักเตะผิดคนซึ่งสื่ออังกฤษเชื่อว่าเป็นกฎที่ควรนำมาใช้ในพรีเมียร์ลีกเพื่อลดความผิดพลาดสำคัญของผู้ตัดสิน 3. ห้ามนักเตะใช้มือปิดปากเวลาพูดในสนามฟีฟ่าเริ่มเข้มงวดกับการที่นักเตะใช้มือปิดปากระหว่างพูดคุยกับผู้ตัดสินหรือคู่แข่งเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในเกมซึ่งสื่อผู้ดีเห็นว่าหากบังคับใช้อย่างจริงจังนักเตะก็จะปรับตัวได้ในที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาจากปัญหาพื้นที่สปก.ที่ให้เกษตรกรใช้ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝนไม่มีระบบชลประทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมจัดทำฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของรัฐในระบบดิจิทัล Big Data ที่มีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันทันสมัยรวบรวมข้อมูลภาคเกษตรไทยจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติทำให้เกษตรกรที่เข้าไปทำกินในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังได้อบรมเกษตรกรให้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพสามารถผลิตแปรรูปและทำการตลาดซื้อขายพร้อมสำรวจความต้องการเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความต้องการผลิตแปรรูปเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดอบรมสร้างเทรดเดอร์ผู้นำกลุ่มเป็นตัวแทนในการดูแลการผลิตเป็นตัวเชื่อมโยงตลาดรวมไปถึงการจัดหาเงินกู้จากกองทุนปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรที่เข้าถือครองที่ดินใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถดำรงชีวิต ประกอบอาชีพขายผลผลิตผ่านตลาดออนไลน์ฝากร้านกับสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งสร้างแบรนด์เป็นสินค้าที่มาจากพื้นที่สปก.ที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP หากผลิตภัณฑ์ไหนที่ผู้บริโภคซื้อไปมีปัญหาสามารถส่งคืนแหล่งที่ผลิตหรือส่งตรงมาที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินได้ทันทีสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ให้งงซะ
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ทุ่งทานตะวันสีเหลืองสดใสบานสะพรั่งต้อนรับทัพนักวิ่งยะลามาราธอน2026พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองยะลาบรรยากาศบริเวณริมทางรถไฟใต้สะพานดำสะพานข้ามทางรถไฟในเขตเทศบาลนครยะลาคึกคักและเต็มไปด้วยรอยยิ้มเมื่อดอกทานตะวันกว่า 12,000 ต้นกำลังชูช่อผลิบานอวดสีเหลืองอารามสร้างสีสันและเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นทุ่งทานตะวันสุดตระการตาผลงานการจัดภูมิทัศน์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวนสาธารณะสำนักช่างเทศบาลนครยะลาเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่จะมาร่วมงานยะลามาราธอน2026ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้โดยช่วงเย็นของทุกวันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตโดยมีประชาชนชาวยะลาทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างย่านตลาดเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาถ่ายภาพและเซลฟี่กับทุ่งทานตะวันอย่างคึกคักเพื่อเก็บภาพความประทับใจและส่งต่อมนต์เสน่ห์ของเมืองยะลาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาให้กับเมืองยะลาได้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากความสวยงามของทุ่งทานตะวันแล้วชุมชนในพื้นที่ยังได้มีส่วนร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมใจพัฒนาตลาดเก่าได้จัดทำเสื้อยืดที่ระลึกสำหรับงานนี้เพื่อจำหน่ายให้แก่นักวิ่งและผู้มาเยือนโดยนำรายได้เข้าสู่ชุมชนจำหน่ายในราคาตัวละ220บาทเปิดขายทุกวันในช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.บริเวณทุ่งทานตะวันจนกว่าดอกไม้จะร่วงโรยการจัดงานยะลามาราธอนไม่เพียงแต่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ของดีเมืองยะลาเช่นผลไม้ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานจะถูกนำไปใช้สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่อีกด้วยทั้งนี้เทศบาลนครยะลาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวยะลาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มและไมตรีจิตเพื่อต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาเยือนเมืองยะลา
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนความสุขผาสุก
10: แมวอย่างเราเนี่ยได้กินอิ่มนอนหลับก็มีความสุขแล้วนะ
11: จริงด้วยชีวิตฉันไม่มีความทุกข์ฉันผาสุขจริงๆเลย
12: เธอพูดคล้ายๆกันวิเชียรมาศพูดว่าความสุขแต่ศรีสวัสดิ์พูดว่าผาสุขความสุขกับผาสุขเขียนเหมือนกันและมีความหมายเหมือนกันไหมจ๊ะ
11: ทั้งสองคำมีความหมายคล้ายกันคำว่าสุขเป็นคำกริยาหมายถึงสบายกายสบายใจไม่เดือดร้อนส่วนผาสุขเป็นคำวิเศษหมายถึงสบายสงบร่มเย็นคำที่ออกเสียงว่าสุขก็เขียนไม่เหมือนกันด้วยนะ
12: ต่างกันยังไงจ๊ะ
11: สุขสะกดด้วยขอไข่แต่ผาสุขสะกดด้วยกอไก่มักจะมีคนเขียนผิดอยู่บ่อยๆสุขกับผาสุขคำที่ออกเสียงว่าสุขเขียนต่างกันสุขใช้ขอไข่สะกดส่วนผาสุขใช้กอไก่สะกด
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: รู้รักภาษาไทย
14: ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่พูดบางท่านเรียกว่าเก็บวาจาถ้าพูดมากอารมณ์มันก็รั่วไหลใจของเราก็ไม่สงบเราก็เลยต้องหาวิธีบังคับตัวเองถ้าเราเป็นคนคุยมากเราก็ต้องสงบวาจาอย่าจึงได้เอาศีลบังคับเราไว้ถ้าเราจะพูดอะไรมากเราก็ต้องนึกถึงศีลกลัวจะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้จะรั่วไหลมาทำให้ใจของเราคุณมัวเศร้าหมองเราก็เลยต้องสำรวมทีนี้นะแต่ใครจะสำรวมได้ถ้าสำรวมได้ก็ถือว่าเป็นศีลบริสุทธิ์เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์จิตของเรามันก็หนักแน่นทีนี้จะเกิดสมาธิโดยอัตโนมัติท่านจึงเปรียบเทียบว่าศีลนี่เปรียบเหมือนแผ่นดินก็ได้แผ่นดินสามารถที่จะรองรับภูเขาต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงไว้ได้เพราะแผ่นดินนี้จะหนักแน่นเราโกรธกันเอาส้นเท้ากระทืบดินดินก็ไม่ว่าอะไรเราจะถมน้ำลายข้างเสลดใส่ดินก็ไม่ว่าเราจะเอาจอบเอาเสียมไปขุดไปฟันแผ่นดินก็ไม่ว่าถ่ายหนักถ่ายเบาใส่แผ่นดินก็เฉยผู้ที่มีศีลนี่ก็คงจะทำจิตเฉยๆไว้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ถือว่าเป็นทางผ่านสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ เขาก็มีของเขาอยู่เช่นนี้และทำอย่างไรที่เมื่อเราอยู่กับพวกเช่นนี้เราจะไม่ได้เป็นเช่นนี้กับเขาแล้วก็ต้องเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจของเราไว้ไม่งอนแง่นคลอนแคลนกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเรา ใช้สติมากๆใช้ปัญญามากๆใช้เมตตามากๆใช้อุเบกขามากๆถ้าเรากลับมาใช้ทำคำสอนของพุทธเจ้ามากๆ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปเองแต่ส่วนมากวันวันหนึ่งเราลองเช็คดูชีวิตของเราว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้ามากหรืออยู่กับกิเลสตัณหามากถ้าเราอยู่กับกิเลสตัณหามากชีวิตของเราก็ร้อนพอเราอยู่กับสิ่งร้อนมันก็ต้องร้อนแหละราคะขิไฟคือราคะโทสะขิไฟคือโทสะโมหะขิไฟคือโมหะไฟสามกองนี่มันไม่ค่อยดับเท่าไหร่ในใจของคนเราเราหุงข้าวทำอาหารไฟเตาแก๊สของเราหรือไฟอะไรก็แล้วแต่ยังพอยังมีเวลาดับนะแต่เจ้าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหานี่รู้สึกว่ามันจะต้มแกงเราอยู่ทุกวันทุกวันแทบจะไม่มีเวลาว่างเว้นเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราพยายามเนี่ยมาบวชมาปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งกายเดียวใจเดียวอย่าหัดเป็นคนร้ายใจทำใจให้เป็นหนึ่งให้สงบอยู่ตลอดเวลาทำให้สงบแล้วก็บริกรรมภาวนาแต่ว่าจิตตภาวนานึกเอาพุทโธไว้ตลอดตื่นขึ้นมาเราจะอยู่กับพุทโธนั่งอยู่กับพุทโธหายใจเข้าทุกครั้งแล้วก็พุทโธไว้พุทโธนั้นเป็นน้ำสำคัญก็มาดับไฟสามกองเหมือนกันในพุทโธนั้นมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในนั้นถ้าใจของเราสงบแล้วมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเปรียบว่าเหมือนน้ำเย็นสามขันเอามาดับไฟสามกองไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะที่มันเผาเราไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่พันชาติมาแล้วเราก็ควรที่จะเข็ดหลาบบ้างเพราะว่าถ้าเราเกิดมากับเขามันก็ร้อนเหมือนเดิมฉะนั้นเราโอกาสดีนาทีทองมาถึงพวกเราแล้วเรามีรูปธรรมก็สมบูรณ์มีนามธรรมจิตใจก็สมบูรณ์เราเข้าใจในศีลในธรรมคำสอนของพุทธเจ้าทุกรูปทุกนามแหละตอนนี้เราก็เอามาปฏิบัติใครปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยเหมือนในครั้งพุทธกาลมีองค์พระราชามาคสัตย์พระเจ้าพมทัตที่ครองเมืองกรุงพราณสีท่านชอบรักษาศีลอุโบสถวันนี้ก็เป็นวันศีลอุโบสถนะเนี่ยถ้าถึงวันอุโบสถท่านก็พาบริวารทั้งหลายไปรักษาศีลอุโบสถเป็นประจำแต่ว่าความดำริของท่านนั้นทำเพื่อจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนู่นไม่ใช่ธรรมดาทีนี้พวกบริวารบางทีก็จะไปแบบภาคบังคับก็มีไปแบบสมัครใจก็มีแต่ท่านปุโรหิตท่านหนึ่งที่นี่ตั้งให้ท่านเป็นตุลาการผู้ตัดสินในศาลกลางวันท่านก็ไม่ได้ไปเพราะไปทำงานอยู่ที่ศาลแต่ว่าจิตก็อยากจะไปรักษาศีลอุโบสถพอหมดธุระหน้าที่ ทางศาลแล้วท่านก็ไปสมาทานอุโบสถศีลเดี๋ยวมาได้คืนหนึ่งแต่องค์พระราชามากษัตริย์กับบริวารนั้นก็ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งอุโบสถศีลนี่แต่ว่าตัดศีลทีนี้จิตไม่มีความเที่ยงธรรมเห็นแก่เงินแก่ทองว่าขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนถ้าว่าใครมีเงินมากเอาเงินให้ก็ถึงผิดก็กลับให้เป็นถูกถ้าใครไม่มีเงินถูกก็ให้เป็นผิดได้เรื่องเหล่านี้ก็มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็เกิดเป็นบาปเป็นกรรมแต่ส่วนมารักษาศีลอุโบสถนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านขั้นต่อมาองค์พระราชามหากษัตริย์นี่ก็เลยออกบวชเป็นฤาษีเป็นฤาษีอยู่ในป่าฉันผลหมากรากไม้ไปมีวันหนึ่งฤาษีลงไปล้างปากที่ท่าน้ำล้างหน้าล้างปากผลมะม่วงลอยมาตามน้ำลูกใหญ่เท่ากับหม้อลูกเคืองๆนี่แหละฤาษีนั้นก็เลยเอาผลมะม่วงขึ้นมาฉันก็รู้สึกว่าอร่อยผิดปกติที่ฉันไม่หมดมันลูกใหญ่ก็เอาไว้ฉันบันต่อไปจนหมดขั้นหมดแล้วฤาษีก็เลยมาติดใจกับรสมะม่วงอีกแหละพอฉันผลมะม่วงแล้วผลลูกผลไม้อย่างอื่นก็ไม่ฉันติดในรถก็เลยไปนั่งตากแดดตากฝนอยู่นั่นนะริมดินแม่น้ำรอให้มะม่วงลอยมาอีกจะเอาอย่างอื่นก็ไม่ฉันจนร่างกายสูบซีดลงเทวดาที่รักษานางเทพพิดาที่รักษาแม่น้ำกฎหมายอยู่แถวนั้นก็เลยมาถามท่านท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าได้ฉันผลไม้คือผลมะม่วงแล้วทีนี้ก็ผลไม้อย่างอื่นก็ไม่อยากถ้าไม่ได้ฉันมะม่วงก็จะขออดตายอดตายอยู่ตรงนี้ไม่ยอมฉันอย่างอื่นนางเทพธิดาก็เลยว่าโอ้ถ้างั้นไม่ยากหรอกข้าพเจ้าจะพาไปก็เลยเข้าไปป่าอัมพวันป่ามะม่วงมะม่วงเยอะให้ท่านเลือกฉันเอาตามสบายแต่นางเทพธิดาก็เลยตำหนิฤาษีบอกว่าแม้ขนาดออกบวชแล้วยังมาติดอยู่ในรถยังละตัณหาไม่ได้ยังมีความอยากอยู่เทพธิดานั้นก็ได้หนีไปให้ท่านหาฉันเองว่าท่านยังละตัณหาไม่ได้ขนาดออกบวชแล้วต่อมาปุโรหิตท่านนั้นก็เลยเสียชีวิตลงไปไปเป็นเปรตไปเป็นเปรตกลางวันนี้เปรตนี่จะมีเล็บยาวเหมือนจอบเหมือนเสียมคมมากกลางวันนี่จะมาฉีกเนื้อตัวเองกินฉีกข้างหลังพอกินแล้วก็เจ็บปวดร้องครวญครางอดโอยอยู่นั่นแหละกลางวันจะเป็นทั้งวันจะมาเป็นเปรตโทษเพราะการไปตัดสินมีจิตไม่ยุติธรรมไม่เที่ยงธรรมขูดเลือดเนื้อประชาชนชาวบ้านเขาที่ก็มาเป็นเปรตวันหนึ่งท่านฤาษีเดินชมป่าไปเรื่อยๆเลยไปเห็นเปรตโอ้ขนาดโลกมนุษย์นี่เขายังไม่มีเลยนะอย่างนี้ก็เลยไม่ถามหรอกเดินไปแล้วกลับมาถามทีหลังที่ถามเนี่ยเพราะว่าเปรตนั้นจำได้ว่านี่เป็นเจ้านายของเราเจ้านายเก่าคือเป็นองค์พระราชาเก่าของเรา แต่ที่เรามาเป็นเช่นนี้เพราะว่าเราตัดสินไม่เที่ยงธรรมทำให้ถูกเป็นผิดจะไม่ผิดเป็นถูกฤาษีก็เลยเห็นแล้วสังเวชสลดใจเปรตนั้นจึงได้ไปกราบทูลท่านฤาษีให้ทรงทราบว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปทำกรรมเช่นนี้ท่านฤาษีก็เลยกลัวบาปทีขั้นต่อมาท่านฤาษีนั้นก็มรณภาพไปก็ไปอยู่พรหมโลกแต่เปรตนี้ก็เสวยกรรมตัวเองอยู่เช่นนั้นแต่ว่ากลางคืนนี่จะเป็นวิมานนิกเปตนะอยู่ในวิมานสวยมากมีบริวารเป็น 11,000 นะที่บำรุงบำเรออยู่แต่ว่าตอนกลางวันนี่มาเป็นเปรตกลางคืนเป็นเทพพระบุตรนะมีบริวารมาด้วยศีลที่เป็นเทพพระบุตรมาด้วยศีลรักษาครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวก็มีอานิสงส์ถึงปานนั้นแต่ส่วนบาปก็อยู่ส่วนบาปทีนี้แต่นางเทพธิดานั้นพอหมดบุญนั้นแล้วกลับมาเกิดเป็นนางอุบลวนเถรีฤาษีนั้นจะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานี่แหละฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เรารักษาศีลนั้นมันอยู่ที่ความมั่นใจตั้งใจของพวกเรามากน้อยก็มีบุญอยู่ไม่ใช่ไม่มีบุญส่วนบาปก็คือส่วนบาปส่วนบุญก็คือส่วนบุญถ้าเรารักษาได้ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือบางท่านก็อาจจะ7 วันส่วนมากบวชชีพรามเนี่ย7 วันบ้าง3 วันบ้างอยู่ที่วัดธรรมพระจมอาตมาก็เลยให้สมญานามว่าพวกแม่ชีถั่วงอกชีถั่วงอกคือ7 วันก็ถอน3 วันก็ถอนแต่ก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ไปบวชนะอย่างน้อยเขาก็ยังรู้จักเดินจงกรมเดินอย่างไรนั่งสมาธิยะนั่งอย่างไรพอดีบังเอิญที่วัดมีสถานีวิทยุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจักคุณเรานี่ก็เอาไปออกเป็นประจำออกทุกวันทุกวันแหละฟังได้ถึงประเทศพม่าเมืองโกเมืองเลนเมืองลาวทางท่าทรายทางโน้นอำเภอเชียงของอำเภอเทิงก็ได้ฟังเสียงธรรมะเข้ากับมาตามเสียงเรียกว่าสายธรรมกับมาตามสายธรรมน่ะเหมือนสายน้ำก็ไหลไปหาสายน้ำก็พากันมาบวชก็ยังดีอยู่สถานีวิทยุเราก็เปิดแต่ธรรมะตั้งแต่ตี 4ถึง4 ทุ่มไม่มีรายการอื่นเขาก็เลยอนุญาตให้สร้างเสาสูงหน่อยแล้วก็ได้ใช้เป็นประโยชน์มากทำให้พ่อแม่ลูกหยุดทะเลาะกันทำให้พี่น้องหยุดทะเลาะกันขายของไปก็ฟังธรรมะไปจะทะเลาะกันก็เลยเกิดความละอายใจที่ญาติโยมไปรายงานหลายท่านตามสถานฐานที่โรงพยาบาลบางแห่งเขาก็ฟังกันบางทีนางพยาบาลก็แอบมาบวชมาหั่งลากันอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เสียงธรรมะนี่ทำให้ญาติโยมหยุดทำบาปทำกรรมเยอะเพราะว่าเอาออกทุกครูบาอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่ชั่วโมงละองค์ละองค์ละองค์สลับกันไปนะอันนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากเราก็เลยบอกว่าอ้าวญาติโยมไม่ให้ค่าสถานีค่าฟืนค่าไฟไม่เป็นไรแล้วก็พยายามออกไปอยากให้ญาติโยมได้ฟังธรรมะบางคนเขาบอกว่าเหมือนได้เกิดชาติใหม่ชาติแต่ก่อนร้อนมากตอนนี้เย็นลงเยอะนี่แหละอาศัยน้ำสำคัญคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าราดลงไปที่หัวใจของเราครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านก็สอนดีสอนให้ทำสมาธิอย่างหลวงปู่สิมหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่หลายๆองค์นี่ท่านพูดเย็นๆให้ลูกหลานได้ฟัง พราะนั้นฟังธรรมะนี่บางทีเราต้องฟังบ่อยๆจิตของคนเราบางทีมันกระด้างมานานน่ะเหมือนดินแข็งๆน่ะถ้าเราเทน้ำใส่ที่แรกมันไม่ดูดหรอกมันจะไหลออกไปก่อนดินมันแข็งแต่ถ้าเราเทลงบ่อยๆดินมันอ่อนมันก็ดูดน้ำไปเองซึมซับน้ำลงไปเองฉันได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องฟังธรรมะบ่อยๆให้มันเรียกว่าธรรมะสังเกตโดยจะรู้สึกว่าเหมือนใหม่อยู่เรื่อยๆใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดก็สกัดกั้นกันกิเลสไปเป็นช่วงไปอย่างนี้นะถ้าเรานึกถึงพุทโธเมื่อไหร่รู้สึกว่าจิตที่กำลังกังวลอยู่มันจะหยุดกึกทันทีเนี่ยหรือว่ามีอารมณ์อะไรอารมณ์ที่เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแอบเข้ามาในจิตของเราถ้าเรานึกถึงพุทโธนั่นนะอารมณ์เหล่านั้นจะดับทันทีเลยเพราะฉะนั้นพุทโธนี่จึงมีคุณประโยชน์มากต่อจิตใจของพวกเราถ้าเราทำต่อเนื่องกันอยู่ทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราไปนึกถึงเหมือนเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเราเป็นชาวพุทธทำจิตของเราให้แจ่มใสทำใจของเราให้เบิกบานเราเป็นชาวพุทธอย่าให้ใจของเราบูดบึ้งเคร่งเครียดอยู่กับกิเลสตัณหาแล้วก็เคร่งกันมานานแล้วเครียดกันมานานแล้วเราต้องมาพักผ่อนหย่อนใจเราถึงคำว่าพักผ่อนก็คือร่างกายของเราก็พักผ่อนหย่อนใจถ้าร่างกายของเราพักผ่อนแต่ไม่ได้หย่อนใจของเราเครียดเห็นไหมล่ะนอนไม่หลับมือกายหน้าผากบางคนไม่เคยกินเหล้าก็กินเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่ก็สูบบุหรี่ไม่เคยเที่ยวก็เที่ยวอยากให้มันหลับเราไปแก้อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกที่นี่อยากจะพอมาถึงจุดนี้ก็เลยจะบอกอย่าจมที่ไวทองหน่อยไม่ดื่มกาแฟมันก็นอนไม่หลับนะถ้าผู้หญิงละ50ขึ้นไปผู้ชาย60ขึ้นไปนี่อาตมาก็เป็นเหมือนกันแต่เป็นนี่เราคงไม่ละเครียดอะไรนะไม่หลับแล้วขอบใจด้วยแล้วขอบใจพยามารขอบใจยังไงให้เราได้ปฏิบัตินานๆบางที3วัน3คืนไม่หลับก็มีปีนี้ 4-5 ครั้งแล้วแล้วก็กลัวว่าทางใจไม่เป็นไรแล้วเราไม่แน่ทางสมองมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงพอมาเช็คดูก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ที่นี่ไปคารวะพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็เลยบอกว่าเอ้ยจะไปยากอะไรไม่ต้องไปกินยาคลินิกร้านหมอเขาหรอกโรงพยาบาลหรอกเอายอดขี้เหล็กเนี่ยคุณโยมสักกำมือหนึ่งก็ได้ไม่กำก็ได้มาต้มใส่น้ำซ้ำส่วนให้เหลืออยู่ส่วนเดียวทีเดียวเท่านั้นแหละถ้ามันหลับแล้วก็อย่าไปซ้ำครั้งที่สองถ้าซ้ำครั้งที่สองเนี่ยมันจะหลับมากไปหน่อยมันหลับทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยไปนั่งอยู่ที่ไหนอย่างกับผีเข้านี่ไม่สนใจใครแล้วมันจะหลับมันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็บอกต่อๆกันไปถ้าใครนอนไม่หลับจะลืมยอดขี้เหล็กต้มใส่น้ำสามส่วนในเหลือส่วนเดียวมันก็อัศจรรย์เหมือนกันเนี่ยทีเดียวอยู่เลยฮะฉันแก้วเดียวเท่านั้นหลับปุ๋ยเลยแหละนี่เป็นเข้าไปแก้กันยังไงแล้วก็ไม่ใช่เภสัชกรรมนะเราวิจัยไม่เป็นหรอกพวกนี้แต่ว่าครูบาอาจารย์แนะนำมาแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยท้าเลยที่ว่านอนไม่หลับต้มยอดขี้เหล็กอ่ะใส่น้ำสามส่วนให้เหลือส่วนเดียวเอาที่นี่ไหนๆกับวันใกล้จะถึงวันแม่เรามานี่ที่พระเดชพระคุณพ่อเจ้าคุณท่านได้ทำทุกปีใกล้ๆวันแม่นี่ก็เลยเราทุกคนก็มีพ่อมีแม่อาตมาก็เคยภาวนาแต่เป็นเนนมาโยมคาถาภาวนาทดแทนคุณพ่ออาโชหาระนังรูปขันโธถ้าเราเคยทำบาป ทำกรรมไว้อะไรกับพ่อนี่ถ้าใครภาวนาบทนี้ก็จะไม่มีบาปมีกรรมกับคุณพ่อนะศีลังทัตินมตินี่ภาวนาทดแทนค่าขนมค่าน้ำนมขนมป้อนของแม่เรา วันหนึ่งถ้าเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วแล้วก็ภาวนาในใจเราเจ็ดรอบถ้าใครทำได้3ปีได้2ปีก็แปลกนะถ้าพ่อแม่เราตายไปอยู่ที่ไหนเขาจะบอกทันทีเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรนะนี่ที่อีกคนหนึ่งยังไม่ถึงหรอกแค่เดือนเดียวท่านอยู่ที่สุโขทัยพ่อกับแม่นี่กินเหล้ามากเมาตายทั้งคู่ตายไปแล้วเป็นเปรตฮะลูกทำบุญให้ยังไงก็รับไม่ได้ลูกสาวเชียงใหม่เขาจัดอบรมธรรมะกันนิมนต์อาตมาไปเทศอาตมาก็เลยพูดถึงเรื่องบาเราทุกคนนั่นน่ะก็มีพ่อมีแม่กันเท่านั้นอาจจะล่วงเกินพ่อแม่เราด้วยกายวาจาใจ จะอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมบ้างบางคนก็มีเจตนาพอโตมาแล้วดุแม่บ้างว่าแม่บ้างทางที่แม่เป็นพระอรหันต์ของเราเป็นบรมครูของเราเป็นพรหมเป็นเทวดาของพวกเราเมื่อเราล่วงเกินก็ต้องมีบาปมีกรรมเป็นธรรมดาเพราะนั้นคนโบราณท่านเลยจัดองค์ภาวนาไว้ว่าทดแทนคุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้ภาวนาบทนี้อานิสงส์บอกว่าเราจะสร้างเจดีย์แต่มนุษย์สารโลกนี้ถึงพระวักขพรหมสูงสุดที่สุดอานิสงส์ยังไม่เท่าคุณเราภาวนาบทนี้อันนี้เฉพาะส่วนตัวอาตมานะตอนที่อาตมาเป็นเนนอยู่ภาวนาทุกวันทุกวันเพราะเป็นเนนอยู่3ปีฮะตั้งแต่06ก็วันหนึ่งนิมิตเห็นโยมพ่อที่ตายไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนเนี่ยอยู่ในฝากแม่น้ำมูลนะเกิดเป็นคนธรรมดาเนี้ยอันนี้ที่นี่ก็ย้อนมากล่าวถึงโยมท่านนี้ก็คิดถึงพ่อถึงแม่มากก็เลยมาภาวนาได้เดือนหนึ่งปรากฏว่าพ่อแม่เป็นเทวดามาบอกว่าลูกเอ้ยตอนนี้ไม่ต้องทำบุญให้พ่อแม่ก็ได้นะพ่อแม่พ้นทุกข์แล้วพ่อแม่ได้เป็นเทวดาว่าอย่างนี้นะอันนี้พูดเขาพูดมากกว่านี้อีกเยอะๆๆแต่เนี่ยพูดพอได้ใจความว่าข้าก็ดีอกดีใจว่าภาวนาให้พ่อให้แม่นี่พ่อแม่ได้พ้นจากความทุกข์ทำบุญให้ก็ทำอยู่แต่ว่ายังพ้นไม่ได้เหมือนหลวงพ่อจรัญท่านได้เขียนไว้ช่วงหนึ่งภรรยาตายสามีทำบุญให้เท่าไรก็ไม่ได้รับภรรยาไปตกนรกเพราะความโลภมากทีนี้ก็ข้าวในนาปีนั้นเอาถวายวัดหมดเลยได้ข้าวเยอะก็ถวายวัดหมดทำบุญให้ภรรยาที่ตายไปแต่ภรรยาก็ยังไม่พ้นจากนรกจะมาพ้นจากนรกได้ตอนออกบวชเป็นพระแล้วขอไปอยู่ป่าช้าไปนั่งภาวนาแผ่เมตตาให้ทุกวันทุกวันความผูกพันกันตอนภาวนาแผ่เมตตาให้นี่แหละที่นี่ภรรยาจึงได้พ้นจากนรกมาแล้วพระยมพบาลนี่ก็ให้มาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ได้14ปีเกิดมายังมาจำสามีเก่าได้โยมอำเภอเดียวกันนะนี่อยู่นครสวรรค์เนี่ยเรื่องจริงนี่หลวงพ่อจรัญท่านเขียนขึ้นมาจำชาติได้ก็เลยไปอยู่กับสามีเก่าแต่อยากจะสร้างกุฏิอันนี้รวมแล้วตัดตอนถวายวัดกรรมฐานสักหลังนึงก็รู้สึกว่าจะมาสร้างวัดเนี้ยวัดอัมพวันนี้พอสร้างเสร็จอายุ14ปีพอดีแหละถวายเสร็จก็เลยตายวันนั้นเลยนั่นเพราะท่านให้มาแค่นั้นวะอันนี้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของคนเรามันก็เป็นเช่นนี้ถ้าเรายังไม่หมด กิเลสตัณหาก็เหมือนข้าวเปลือกข้าวเปลือกมันมีเชื้ออยู่เมื่อมันไปตกลงที่ดินที่ใดที่มันชุ่มชื้นอุณหภูมิพอที่จะเพาะขึ้นได้มันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นข้าวเปลือกเองเหมือนกันแหละมาเป็นต้นข้าวแต่ในต้นข้าวมันก็มีเชื้อเมล็ดอยู่นั่นแหละพอต่อมามันก็เกิดเป็นเมล็ดข้าวเหมือนเดิมนี่เพราะมันมีเชื้ออยู่ถ้าเป็นข้าวสารแล้วที่มันก็ไม่เกิดแล้วเพราะทำลายเชื้อฉะนั้นเชื้อที่จะนำพวกเรามาเกิดอวิชชาตัณหานี่แหละกิเลสพวกนี้ต้องพยายามทำยังไงเราจึงจะไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในโลกมนุษย์นี้อีกก็ไม่มีทางอื่นท่านทั้งหลายนอกจากเราจะมาภาวนาเจริญจิตตภาวนามากๆแล้วก็ตัดจิตตัดใจให้มากๆว่าไม่อยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมารักษาศีลก็เพื่ออยากให้ใจให้กายวาจาบริสุทธิ์เจริญสมาธิก็ตั้งใจอยากให้จิตใจของเราไม่งอนไม่ให้งอนแง่นคลอนแคลนหวั่นไหวตามกระแสของโลกธรรมที่มากระทบเจริญภาวนาแล้วก็ต้องการให้เกิดมีสติปัญญาสติของเรานั้นรักษาจิตปัญญารักษาความคิดหยุดคิดจิตของเราก็สงบเพราะนั้นเราต้องใช้ธรรมะสองข้อนี้มาใช้มากๆเราทุกคนก็มีสติปัญญากันทั้งนั้นแหละแต่ว่าใช้น้อยไปหน่อยส่วนมากจะไปทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาไปหลงความคิดตัวเองมากไปหน่อยคนเราถ้าคิดมากมันก็ทุกข์มากไม่คิดก็ไม่ทุกข์นิ่งเสียเป็นพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดท่านเทศไว้สั้นๆคิดมากก็เสียมากคิดน้อยก็เสียน้อยถ้านั่งเสียก็เป็นพระโพธิสัตว์อันนี้เป็นคำพูดของหลวงปู่ทวดท่านฝากไว้พวกเราเป็นข้อคิดเพราะนั้นเวลาใครอยากจะมีความสุขที่สุดทำยังไงในหน้าเข้าพรรษานี่ถ้าเราเป็นคนพูดมากเราก็หัดสวดมนต์ซะหัดสวดมนต์มากๆถ้าใครเป็นคนพูดมากหัดสวดมนต์ถ้าใครเป็นคนคิดมากตื่นขึ้นมาตั้งใจเลยว่าตั้งใจนึกถึงพุทโธไว้อันนี้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะไปไหนเดินไปขึ้นรถเมย์นั่งรถเมย์ลงรถเมย์ไปบ้านไปที่ไหนก็แล้วแต่ทุกสถานและการที่ทุกสถานที่เราจะไม่ทิ้งพุทโธแม้แต่น้ำจะท่วมอะไรจะเป็นยังไงก็ข้าไม่สนใจแล้วอย่าให้น้ำกิเลสตัณหามันท่วมใจแล้วพอละเราจะภาวนาพุทโธพุทโธเตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวพร้อมตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทความประมาทนี้อาจจะพลาดโอกาสดีนาทีทองก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องให้อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันทุกวันและอยู่นานๆด้วยพออยู่กับพระพุทธเจ้ามีแต่ความเย็นใจมีแต่ความสบายใจถ้าเราอยู่กับกิเลสตัณหาเนี่ยเหมือนอยู่กับโจรเหมือนอยู่กับขโมยมันปล้นเราตลอดเวลาปล้นเอาความสุขเราปล้นเอาศีลธรรมเราหนีถ้าเราอยู่กับพวกโจรพวกขโมยความซื่อสัตย์ไม่มีในหมู่โจรเข้าไปกิเลสตัณหามันก็หลอกเราให้จับเงาในกระจกอันนั้นเป็นของเรานะอันนี้เป็นของเรานะแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นก็ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแม้แต่ร่างกายสังขารที่พวกเราทนุถนอมมันอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ยังมีข้าวหลายพันด้วยพันไหนดีซื้อไหมมันกินบำรุงมันก็หนีแล้วทุกวันนี่นี่เห็นไหมถ้าใคร70ยกแขนขึ้นทำไมเป็นรวงพึ่งน้อยจะให้ตีนู่นนะผู้หญิงเหมือนกันผู้ชายเหมือนกันถ้า80เราเป็นรวงพึ่งใหญ่แล้วทีนี้เตรียมพร้อมแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราจะรักมันแสนรักขนาดใดก็แล้วแต่มันให้ความรักเราไม่ได้ร่างกายสังขารมันต้องไปตามการตามเวลาของมันเราจะไม่หลงรักมันทำไมนักหนาทีนี้ ความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราเหมือนสายฟ้าแลบแพทเดียวเท่านั้นก็ไปแล้วจากกันไป10ปีมาเจอกันหน้าเหี่ยวหมดแล้วมีมานพท่านหนึ่งท่านกำลังจะแต่งงานอาตมาคิดว่าดีได้เป็นได้ข้อคิดเอามาพูดสู่กันฟังท่านกำลังจะแต่งงานกับสาวสวยคนหนึ่งบังเอิญช่วงนั้นที่นี่มีคนแก่ถือไม้กระเท้าใส่เสื้อคอกระเช้ามั้งเสื้อแบบเก่านะเดินก้มหน้ามาเพราะคนเฒ่านี่จะต้องเดินก้มหน้าหาที่ลงแล้วคนหนุ่มคนสาวเขาจะเดินแงนหน้าหรอสร้างอนาคตไงถ้าก้มหน้านี่ก็สร้างอดีตนะเป็นส่วนมากจะหาที่ลงแล้วหาที่ลงพอมานพคนนั้นไปเห็นปุ๊บแขนกับเหี่ยวเนาะอะไรก็เหี่ยวหมดเลยก็เลยได้ข้อคิดขึ้นมาตอนนั้นว่าโอ้โหต่อไปนี่เจ้าหญิงของเรานี่ก็จะเป็นอย่างนี้แน่นอนเรื่องอะไรเราจะมาอยู่กับคนแก่อย่างนี้วะสุดท้ายแล้วก็บอกว่าโอ้ฉันไม่แต่งงานแล้วไม่แต่งกับเธอแล้วอ้าวทำไมล่ะพี่ต่อไปเธอต้องเหมือนคนแก่นี่แหละเรื่องอะไรฉันจะมานอนอยู่กับคนแก่อย่างนี้ฉันจะไปบวชแล้วอ่ะว่าเดี๋ยวไปเลยเรียกยังไงก็ไม่กลับบวชแล้วต่อมาเนี่ยเป็นพระอรหันต์เอาความแก่ตัวนั้นมาเป็นอารมณ์สักวันหนึ่งแล้วต้องแก่อย่างนี้แหละนี้ไม่พ้นหรอกว่าเห็นคนแก่มันลำบากท่านี้คุณโจจะลุกจะนั่งจะกินจะอะไรก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสร นั่นแหละอย่างที่พวกเราสวดกันปวงสังขารนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องคิดเรื่องนี้บ่อยๆหน่อยคิดพิจารณาในร่างกายสังขารของเราบ่อยเพื่อมันจะไม่ได้ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ถ้าบางท่านมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วก็ถอดออกมาเลยธาตุดินเป็นยังไงธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาเห็นร่างกายสังขารของเราเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดไม่ใช่เป็นของบุคคลใดใครคนหนึ่งเลยแม้แต่เราว่าเราจะเป็นเจ้าของเขาเขาก็ไม่ให้เป็นเขาจะหนีเราตลอดช่วงนี้เราแก่ลงทุกวันทุกวันแหละวันพรุ่งนี้ก็แก่กว่าวันนี้แก่กว่าวันนี้อีกบางทีก็ถ้าเปรียบเทียบบนแบตเตอรี่เนี่ยโยมที่ใส่นาฬิกามันจะอ่อนลงทุกวันทุกวันเนี่ยผลสุดท้ายแบตเตอรี่ก็หมดเราก็เช่นเดียวกันอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าเรามาคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่มันก็ทำให้เราเห็นทุกข์ได้เหมือนกันมาอยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของเราทั้งนั้นตีขันหน้าให้แตกมีขันตีเสียให้แตกมีหัวตีเสียให้แหลกแขกมาบ้านอย่ารับไหวอย่าพากันตีขันหน้าให้แตกโยมแยกออกอย่าให้เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเพราะขันห้านะที่จริงเขาก็มีลักษณะของเขาอยู่อย่างนั้นนะแต่เราหลงไปยึดเอาเป็นของเราเฉยๆมันก็เลยทุกข์สังขิเตนะปัจจุปทานะขันธาทุกขาขันทั้งห้าที่มีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเลยมันทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ไปหลงยึดมันก็ไม่ยกทุกข์หรอกอันนี้อย่างเนี้ยเหมือนความกังวลใจถ้าเรามันไปหลงว่ามันเป็นของเราแล้วก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันเหมือนไฟเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันร้อนหรอกไฟแต่มันจะรู้กับเพราะคนเรานี่ไปจับยังไงมันก็ไม่รู้ว่ามันไม่เราเหมือนกันเพราะลักษณะมันเป็นเช่นนั้นความทุกข์ก็เช่นเดียวกันแต่เราหลงไปเอาทุกข์มาเป็นเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพรรษานี่ให้เข้มข้นกันขึ้นหน่อยเมื่อเช้านี้ไปจิตนิมนต์มูลนิธิหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์พระมหาเถระวัดบรมนิวาสก็มรณภาพไปองค์หนึ่งแล้วอดีตท่านเป็นมหาอะไรเนี้ยเห็นท่านเจ้าคุณวิมลศิลาจารย์ผู้อยู่เมื่อเช้านี้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ล่วงโรยไปเรื่อยๆถึงความตายเนี่ยมันไม่เลือกใครคุณโยมคุณจะเป็นคนร่ำคนรวยคนสวยคนงาม คุณจะเป็นฝรั่งบ้างข้าเป็นคนไทยเป็นอะไรสมมุติกันแต่ที่จริงแล้วอยู่ในเงื้อมมือของพญามัจจุราชทั้งนั้นเมื่อเรามาคิดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็เลยไม่อยากจะกระตือรือร้นอะไรมากนักหนาแล้วก็จะมีความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดของเราแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจมันหน้าที่ของเราพอทำได้หาได้ก็ทำไปหาไปกินไปทำบุญทำทานไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆของเราแต่ว่าทางจิตใจพยายามให้หนักแน่นมั่นคงอยู่กับศีลสมาธิปัญญาในพรรษานี้เราจะเอาอะไรที่นี่เป็นหลักใจของเรามีพระสามรูปยอมครั้งพุทธกาลพอครั้งพุทธกาลไม่มีวัดวาอารามมากมายเหมือนสมัยนี้ถ้าก็เดินทุดงกันไปเนาะตอนนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติให้เข้าพรรษาได้แล้วหน้าฝนนี่ก็เลยพากันจำพรรษาอยู่ในป่ากำหนดเอาว่าตรงนั้นนะเขตบริเวณที่เราจำพรรษาถ้ายังไม่สว่างห้ามออกจากเขตนั้นถ้าออกเหมือนวัดเหล่านี้วัดทุกวัดนะถ้ายังไม่สว่างออกพรรษาที่ว่าพรรษาขาดนะที่พระสามองค์นี่ก็เลยตั้งใจไว้ไม่เหมือนกันอีกองค์หนึ่งตั้งใจไว้ว่าในพรรษานี้จะไม่ให้ใจออกจากบริเวณที่กำหนดไว้อีกองค์หนึ่งว่าผมก็จะอธิษฐานจิตเหมือนกันในพรรษานี้ผมจะอธิษฐานจิตไม่ให้จิตออกจากนอกกุฏิเลยวะหมายความว่าจะไปที่ไหนบิณฑบาตบิณฑอะไรก็เหมือนทำตัวเองมันอยู่ในกุฏิจะทำอะไรก็แล้วแต่ผู้ที่อธิษฐานไว้ในบริเวณวัดก็เช่นเดียวกันแต่องค์ที่สามที่นี่รู้สึกว่าในพรรษานี้ผมจะไม่ให้จิตออกนอกกายเลยนะพออธิษฐานกันได้แล้วก็ทำตามนั้นแหละทีนี้ปรากฏว่าออกพรรษาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่เอาจิตไปในกายเป็นพระอรหันต์หมดอาสวะกิเลสจิตองค์ที่เอาจิตไว้กุฏิเป็นพระอนาคามีองค์ที่เอาไว้ในบริเวณที่กำหนดไว้นั้นเป็นพระสกิทาคามีเห็นไหมโยมชีวิตของเรามันต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มงวดกวดขันตัวเองขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ให้หย่อนยานลงไปเรื่อยๆเหมือนปีนี้เข้าพรรษานี่เราจะเอาอะไรทีนี้เป็นหลักใจของเราจะเอาฐานะบารมีหรือจะเอาศีลบารมีใครจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระไปก็ได้บำเพ็ญศีลบารมีหรือเนก

เองนะเราถือว่าถ้าเราโกหกตัวเองได้มันก็โกหกคนอื่นได้เหมือนกันตัวนี้นะตัวที่สำคัญมากต้องระมัดระวังอย่าหลอกตัวเองอย่าลวงตัวเองอย่าโกหกตัวเองว่าจะทำยังไงต้องทำคนเห็นไม่เห็นไม่สำคัญมันเป็นเรื่องการที่สร้างบารมีให้กับตัวเองสัจจะบารมีเราจะเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราทำได้นะรักษาสัจจะกับตัวเองสัจจะความจริงใจจริงใจกับตัวเองมากๆจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักปันใดอย่างที่เราอาจจะอธิษฐานสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันหรือนั่งสมาธิทุกวันถ้าหากว่าเราอายุวัยทองแล้วแต่ก่อนเวลาขอไปกลางคืนไปห้องน้ำจะไปหนักไปเบามากับว่าที่กลัวแต่จะไม่ได้นอนหัวทิ่มตึมอย่างหมอนมีแม่เหล็กนี่แต่ตอนนี้เราก็ไม่เอาอย่างนั้นทีถ้ามันตื่นเวลาไหนก่อนเราจะนอนอีกเราต้องนั่งสมาธิก่อนถ้าไม่ง่วงเราไม่หลับอย่างนี้นะบำเพ็ญนี่เข้มข้นขึ้นพูดง่ายเป็นการเตรียมตัวไว้เราไม่ทำตัวเหมือนก่อนแต่ก่อนมันหย่อนยานไปนิดหน่อยพอไปห้องน้ำมากลางคืนก็กลัวแต่จะไม่ได้นอนบางทียังไม่ถึงที่นอนก็หลับตามมาแล้วอย่างนี้ตอนนี้เราไม่เอาอย่างนั้นเราต้องมาต้องนั่งสมาธิก่อนอยู่นั่งสมาธิตอนกลางคืนมันเงียบๆมันสงบดีจิตใจสบายพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่สนใจมารบกวนเรารู้สึกว่านั่งแล้วมันใจสบายดีตอนหัวค่ำนี่ใครก็ส่งจิตส่งใจมาหาเรามากแล้วก็รู้สึกวุ่นวายเหมือนกันนะถ้าใจสงบเนี่ยมันเหมือนกับกระจกเงานะจากกระจกเงาที่ใสสะอาดถ้าอะไรเข้ามามันก็มาเห็นอยู่ในกระจกเงานี่แหละถ้าจิตของเรายังไม่มั่นคงเหมือนที่กับวันไหวงอนแง่คลอนแคลนไปกับเงานั้นเหมือนกันแต่บางครั้งท่านทำให้ทำจิตใจเหมือนเงาเหมือนกันนะเงานี่เราตากแดดมันก็ไม่ร้อนนะตากฝนมันก็ไม่ร้อนเงานี่เราหิวข้าวมันก็ไม่หิวกับเราเราจะเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นกับเราเนี่ยเงานะบางท่านบางทีบางครั้งท่านยังทำจิตให้เหมือนเงาเนี่ยเราทุกข์ยังไงมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเราเงานะทำจิตใจของเรามายึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ว่าทำจิตเป็นกลางกลางไว้เพราะนั้นในพรรษาแต่ละพรรษาเราจะอธิษฐานอะไรเป็นหลักจิตของเราต้องให้เข้มข้นขึ้นทุกปีทุกปีเพราะว่าพระยามัจจุราชความตายมันต้อนเราไปสู่หลักประหารทุกวันทุกวันแล้วตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกวันแล้วเพราะนั้นอย่าพากันลืมพุทโธพุทโธไว้พุทโธจนพุทโธนอกดับเราเห็นพุทโธในสว่างเจิดจ้าอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนน่ะถ้าพุทโธในโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยสว่างทั้งกลางวันกลางคืนน่ะพระอาทิตย์สว่างเฉพาะกลางวันพระจันทร์สว่างเฉพาะกลางคืนแต่ถ้าพุทโธในโผล่ขึ้นมาแล้วโอ้สว่างทั้งกลางวันกลางคืนเลยเราก็จะเห็นว่าโอ้กำไรชีวิตของเรามันอยู่ตรงนี้เลยมั่นใจเลยที่นี่ท่านทั้งหลายมั่นใจได้เลยเรามีหลักประกันตัวแล้วเลยว่าใครจะมุ่งมั่นเอาจนให้ได้โสดาบันพรรษานี้ก็ยิ่งดีนะขออนุโมทนาด้วยมาสมมติว่ามันมีสี่มุมเนี่ยมาอย่างที่เนี่ยที่อาตมานั่งอยู่นี่มีอยู่สี่มุมอย่างนี้นะเราจะต้องให้ได้สักมุมหนึ่งโสดาชาตินี้นะสติคาคะสกิทาคานาคารหันอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าได้โสดาบันจิตของเราไม่ตกต่ำนี่มีแต่ไหลไปไหลไปท่านทั้งหลายเคยเห็นโสดาบันมาเกิดในโลกมนุษย์อีกไหมในพระไตรปิฎกอ่านมาแล้วหรือเราอ่านยังไม่เจอก็ไม่รู้นะรู้สึกจะไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นบัญญัติไว้ส่วนมากจะไปเกิดอยู่เทวโลกชีวิตไม่ตกต่ำอีกแล้วไม่เกิดอยู่ในครรภ์มารดาอีกแล้วโสดานะแล้วก็ต่อบำเพ็ญภาวนาต่อจากเทวโลกเข้าสู่พรหมโลกแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานคือโสดาบันในจิตไม่ตกต่ำอีกแล้วถ้าเป็นแม่น้ำคงคาเรียกว่าไหลไปเทไปลุ่มไปลาดไปสู่มหาสมุทรจิตของผู้ได้โสดาบันก็เช่นเดียวถ้าฟังแล้วมันก็ไม่มากเนาะเพียงแค่เรามองเห็นว่าไม่ใช่กายของเราเท่านั้นเอง
อย่างที่พูดเมื่อกี้ที่ว่าให้

0: พากันพิจารณาสมณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถอดธาตุดินออกมาถอดธาตุน้ำออกมามาพิจารณาดูสิถามตัวเองว่าตรงไหนมีชื่อเราบ้างตั้งแต่เกศาโลมานาขาทันตาไปมันก็ไม่มีชื่อเราอย่างเลยฮะแต่ทำไมเราจึงไปหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเรากิเลสบังตาตัณหาบังใจพวกนี้มันหนายิ่งกว่าขี้เมฆอีกก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นสัจจะความเป็นจริงฉะนั้นในภาษานี้ก็ทุ่มเทเต็มที่ซะทุ่มเทใจลงสู่หลักความเป็นจริงคนเราถ้าเห็นความเป็นจริงจริงแล้วมันก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่มากไม่ต้องถามอะไรมากถ้าเราถามอยู่แสดงว่ามันยังไม่เห็นจริงมันไม่รู้จริงถ้ารู้จริงๆแล้วมันหมดเลยไม่ต้องไปถามใครทั้งนี้ปัจจตังเวทิตโพวินยูเหตุอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนเลยเพราะนั้นอาตมาภาพที่ได้ยกเป็นพุทธภาษิตขึ้นไว้ว่าอัจเฉวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวอันนี้คือชอบว่าความเพียรเป็นจิตที่เราทุกท่านจะต้องทำกันในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายไม่วันพรุ่งนี้นี่ถ้าหากเราไม่ได้อนาคตังสยานเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเวลาไหนถ้าเราได้อนาคตังสยานเราจะรู้เลยนะทีเราจะตายวันทิศเสาวันทิศวันจันทร์วันการวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรมันก็รู้ตายเวลาไหนมันก็ดูนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมทำได้กันทั้งนั้นเพราะสิ่งที่พูดให้ฟังเนี่ยมีผู้ทำได้แล้วท่านทั้งหลายโดยอาศัยการปฏิบัติธรรมจนได้อนาคตังสยานยานแปลว่าตัวรู้แจ้งแทงตลอดเวลาจะตายก็เรียกลูกมาเลยแต่งตัวเองด้วยขนาดเป็นมะเร็งหนักๆนะอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวแล้วลูกก็แม่จะตายเนี้ยบ่ายโมงแม่จะตายแล้ววะพอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยประชุมลูกหมดแล้วสั่งอะไรทุกอย่างแล้วก็ถึงบ่ายโมงก็นอนไปเลยไปแบบยิ้มนะไม่แบบไปหน้าบูดปึ้งนะอย่าว่ายิ้มแบบผู้ชนะเรามาแบบผู้แพ้มาก็ร้องไห้นะเป็นผู้แพ้แต่ไปกับแบบผู้ชนะเพราะเราไปกับศีลกับธรรมถ้าเราไปกับกิเลสตัณหาก็ไปแบบผู้แพ้นะบางคนบอกโอ้ยแม่ไม่อยากตายแม่ไม่อยากตายนะพ่อไม่อยากตายนะมันจะไปเหลือเหรอแต่ถึงเวลาแล้วยังไงมันก็ไม่อยู่มันก็ต้องไปแต่ถ้าผู้ที่มีกระแสญาณแล้วโยมไม่ฟ้องใครเลยไม่เรียกใครเลยเพราะว่ามันเต็มอกเต็มใจแล้วจะไปเราก็ไม่ได้ไปทุกข์เราไปมีสุขยิ่งกว่าที่อยู่ในโลกมนุษย์นี่อีกยิ้มไปเลยคุณผู้ชมไม่ได้หน้าบูดหน้าบึ้งตายเลยเพราะว่าจะไปแล้วก็อย่าไปแบบผู้มีสตินะไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายพวกเป็นโรคมะเร็งก็เหมือนกันพวกที่เคยปฏิบัติเตรียมพร้อมแล้วความทุกขเวทนาเอาชนะมันได้เลยเรียกว่ายิ้มเมื่อเธอไม่รักฉันฉันก็ไม่รักเธอต่างคนต่างไปเธอจะเน่าจะบูดจะอะไรก็เรื่องของเธอละฉันไม่สนใจใช้จะไปกับสติไปกับปัญญานะมั่นใจไปอย่างขนาดนั้นรับรองฉันจะมาอยู่กับเธออีกแน่นะเพราะเธอก็ไม่ได้รักฉันนี่ต่างคนต่างไปนี่ไปแบบผู้มีสติมีปัญญายิ้มไปบอกเลยว่าไปแล้วนะว่าไปก็หมดไปเลยเพราะนั้นคุณธรรมที่เราปฏิบัติเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากคุณโยมขอปฏิบัติให้ถึงไปให้สุดขุดให้ถึงเข้าไปถ้าไปยังไม่สุดทางเลยเราจะหยุดขุดถ้าไม่ถึงยังไม่ถึงน้ำเราก็ไม่หยุดเวลาปฏิบัติธรรมนี่ถ้ายังไม่ถึงสัจจะความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่หยุดจึงว่าความเพียรจึงเป็นจิตที่เราจะต้องรีบทำรีบทำกันอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเราไม่หัดเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ว่าตั้งใจจะทำวัดทุกวันโอ้ยวันนี้ทำงานมาเหนื่อยตอนเช้าค่อยเอาเช้าค่อยรีบไปทำงานไม่ทันอีกแล้วกลับมาก็ผัดไปเรื่อยๆกินข้าวผัดไปเรื่อยๆก็เลยไม่ได้ทำเลยอยากทำดีแต่ไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนอ อยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอรอแต่ดีดีแต่รอเลยไม่ดีเลยอาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงศีลอันพันน้อยมาสมควรแก่กันแล้วเวลาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพระพรชัยท่านทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยนานาประการให้มีความสุขเกษมสำราญในร่มพระธรรมคำสอนของพระผู้มีภาคเจ้าตลอดไปท่านทั้งหลายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทอญเอวัง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาภองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่บริเวณสวนชมนกนครพิงเดิมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยสวนสัตว์เชียงใหม่และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีหัวหน้าสวนราชการผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนสำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้คือบริเวณสวนชมนกนครพิงเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณเชิงดอยสุเทพที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของสวนสัตว์เชียงใหม่โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกก้าต้นไม้จำนวน740ต้นประกอบด้วยไม้ดอกและไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดอาทิต้นรวงผึ้งเหลืองเชียงรายทองอุไรชมพูภูพิงอินทนินประดูพิกลและมะฮอกกานีเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์เพิ่มความร่มรื่นและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่ภายหลังเปิดพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และเยี่ยมชมพื้นที่สวนชมนกนครพิงเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสอดคล้องกับแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่เป็นมรดกของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัย ชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนอยากซ่อมบ้านให้คนพิการ
16: ลุงตอกอะไรอยู่ครับ
15: ฉันทำราวจับในห้องน้ำให้ไอ้ส้มหลานฉันมันเป็นโปลิโอตั้งแต่เด็กนะ
17: เวลาเข้าห้องน้ำจะได้สะดวกสะดวกหน่อย
18: น้องใช้ไม้เท้าเดินเข้าห้องน้ำไม่ได้เหรอลุง
17: ก็ได้อยู่แต่ก็กลัวไม้เท้าเจอกับน้ำมันจะลื่นเอาน่ะสิถ้าทำราวจับน่าจะดีกว่าลุงว่าลุงอยากจะทำไว้หลายที่ในบ้านเลยเนี่ยแต่ลุงก็ไม่ค่อยจะมีเงินอ่ะนะ
19: เรื่องนี้กองทุนคนพิการเขามีเงินให้แก่ผู้ที่ดูแลคนพิการสามารถยื่นขอเงินมาปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้เหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาทนะคะโดยต้องมีคุณสมบัติคือ 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ 2. อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นไม่น้อยกว่า6เดือนหรือย้ายเข้ามาอยู่ใหม่หลังเกิดความพิการ 3. บ้านนั้นไม่เหมาะสมกับคนพิการอยู่ 4. คนพิการมีรายได้น้อยลำบากยากจน5. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่นหรือได้รับแต่ไม่พอหากมีข้อสงสัยสอบถามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือสายด่วน1300ก็ได้ค่ะ
17: โอ้อย่างงั้นน่ะดีเลยงั้นเดี๋ยวลุงจะรีบไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐก่อนนะ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ายยังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนคืนทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้กันสิ่งไอ้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่รวมพลังจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบถุงพระราชทานและให้บริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนกว่า28หน่วยงานโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรับมอบถุงพระราชทานจากผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์และเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้แทนชุมชนเพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่พระราชฐานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน100ถุงภายในงานมีการจัดกิจกรรมบริการประชาชนหลากหลายได้แก่พิธีมอบถุงพระราชทานแก่ผู้แทนผู้นำชุมชนการแจกอาหารพระราชทานการแจกพืชผักเพื่อนำไปประกอบอาหารการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการตัดผมฟรีการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาและบริการสาธารณะอื่นๆอีกมากมายโดยเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการในกิจกรรมต่างๆได้ในระหว่างเวลา 9:00 นถึง 15:00 นณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วผีภาคษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355